0: ่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์เมื่อวันที่7สิงหาคม2569จากการเกิดเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนศพของนายสมจิตยิ้มเรืองกับนางพรทิพย์ยิ้มเรืองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย
0: รัฐบาลเตรียมเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนและจัดทำแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วัน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลจะเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มข้นมากขึ้นหลังเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีโดยเตรียมปรับปรุงกฎหมายและเพิ่มการตรวจตราหากพบผู้พกอาวุธปืนเข้าไปในที่สาธารณะอยู่ในรถหรือพกออกนอกเคหสถานโดยไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับราชการถือว่าผิดกฎหมายพร้อมแสดงความไม่เห็นด้วยต่อข้อเสนอให้ครูสามารถพกปืนเพื่อป้องกันตัวเนื่องจากครูไม่ใช่เจ้าพนักงานและรัฐบาลมีนโยบายไม่ให้ประชาชนพกพาอาวุธปืนส่วนกรณีปืนไม่มีทะเบียนหรือปืนเถื่อนหากตรวจพบต้องยึดและดำเนินคดีนอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงผู้ครอบครองอาวุธปืนที่มีทะเบียนถูกต้องต้องเก็บอาวุธให้มิดชิดไม่ให้เด็กเข้าถึงหากปืนที่มีชื่อเจ้าของถูกนำไปใช้ก่อเหตุเจ้าของปืนอาจต้องรับผิดชอบทางคดีด้วย
3: คือปืนทะเบียนของใครต่อให้ไม่ให้เด็กนะถูกนำไปใช้ในการทำผิดกฎหมายหรือไปยิงใครไปทำร้ายใครเจ้าของปืนรับเต็มๆจะมาบอกว่าเก็บเอาไว้เขามาขโมยออกไปเขามาอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นถ้ามีใครเคลื่อนย้ายออกไปจากที่ตัวเองเก็บอันนี้พูดในกรณีที่ปืนถูกกฎหมายนะต้องรีบไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันให้เรียบร้อยนะครับเพราะถ้าปืนเหล่านี้ตกไปในมือใครแล้วเขาไปทำเหตุการณ์เนี่ยจะของปืนถูกดำเนินคดีด้วยเป็นผู้ต้องหาร่วมอย่างแน่นอน
2: ด้านนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาระยะสั้นได้วางแผนถึงการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่เกิดเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนโดยจะจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพจิตใจเชิงรุกแก่บุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุจัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองสังเกตการบุตรหลานในช่วงต้นเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนที่อาจได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถย้ายโรงเรียนได้ตามความเหมาะสมรวมถึงคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายในรั้วสถานศึกษาและจะดำเนินแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันโดยเชื่อมโยงการทำงานกับกระทรวงต่างๆในทุกมิติทั้งการตรวจสุขภาพจิตนักเรียนและครูเป็นประจำการส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอย่างเหมาะสมการอบรมครูแนะแนวครูที่ปรึกษาให้สามารถคัดกรองสุขภาพจิตและรักษาสุขภาพใจนักเรียนขั้นพื้นฐานการเปิดช่องทางแจ้งเหตุผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ์บนทรัฟฟี่ฟองดูการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุตรวจเช็คจุดเสี่ยงรวมถึงไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งรังแกและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน
4: พวกเรานะครับในฐานะรัฐบาลไทยจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อความเชื่อมั่นให้กับทุกๆคนนะครับคนไทยนักเรียนผู้ปกครองว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับผมเราจะต้องมาช่วยกันนะครับลำพังพวกเราคงไม่สามารถที่จะทำเรื่องนี้เกิดขึ้นได้นะครับก็อาจจะขออนุญาตให้ท่านผู้ปกครองนะครับช่วยสอดส่องแล้วก็ดูแลลูกหลานของทุกๆคนนะครับดูแลเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปก การพบจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับแต่เป็นเรื่องที่ความจริงแล้วอยากจะต้องให้ผู้ปกครองนะครับแล้วก็ผู้ดูแลทุกๆคนนะครับสังเกตการเรื่องนี้นะครับเพื่อคัดกรองแล้วก็ให้คำปรึกษานะครับ
2: ขณะที่นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจะออกประกาศแนวทางปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองส่วนการดูแลครูที่เสียชีวิตจะมีเงินจากกองทุนของกระทรวงศึกษาธิการเงินเยียวยาจากรัฐบาลรวมถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือนพิเศษนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนที่สุดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ4มาตรการสร้างความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะได้แก่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและระงับเหตุอย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่รวมทั้งบูรณาการตำรวจภูธรจังหวัดตั้งด่านตรวจจุดตรวจร่วมและส่วนที่กำลังลงพื้นที่ตรวจตราตรวจค้นในพื้นที่และห้วงเวลาที่เห็นสมควรอย่างจริงจังต่อเนื่องมุ่งป้องกันและสกัดกั้นการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะการนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าพื้นที่เสี่ยงและเพิ่มความถี่การตรวจตราเส้นทางจุดเสี่ยงและพื้นที่สำคัญหากพบการกระทำผิดต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันให้จัดทำแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่โดยกำหนดพื้นที่และจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอาทิสถานศึกษาสถานที่ราชการสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณะแหล่งชุมชนเส้นทางคมนาคมสำคัญและให้ฝ่ายปกครองร่วมกับตำรวจเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลหรือเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มก่อความรุนแรงโดยมีการประเมินและป้องกันเหตุในระยะเริ่มต้นหากพบพฤติการหรือเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตรายให้เร่งประสานตำรวจและหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามกฎหมายทันทีพร้อมกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
0: กระทรวงพาณิชย์เร่งบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้ตั้งเป้าดูดซับผลผลิตกว่า 300,000 ตันพร้อมจัดทำปฏิทินผลไม้รายจังหวัดเพื่อวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อติดตามสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้ว่ากระทรวงพาณิชย์เร่งบริหารผลผลิตทุเรียนภาคใต้หลังขณะนี้ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ 70-80 โดยตั้งเป้าดูดซับทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันซึ่งล่าสุดดำเนินการแล้วกว่า 222,000 ตันขณะที่ข้อมูลณวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาไทยส่งออกทุเรียนแล้วกว่า 1,100,000 ตันมูลค่ากว่า127,000 ล้านบาทเพื่อช่วยระบายผลผลิตรักษาตลาดและรายได้เกษตรกรโดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งอำนวยความสะดวกด้านการส่งออกและการขนส่งทั้งการเปิดทางหน้าด่านการใช้เส้นทางรถไฟและด่านหนองคายพร้อมเร่งทำตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ผลผลิตระบายได้ต่อเนื่องจนจบฤดูกาลขณะเดียวกันจะจัดทำปฏิทินผลไม้รายจังหวัดเพื่อวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดและช่วยให้เกษตรกรติดตามสถานการณ์ราคาได้อย่างใกล้ชิดสำหรับระยะต่อไปกระทรวงพาณิชย์จะผลักดันการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและรองรับผลผลิตส่วนเกินควบคู่กับแนวทาง Zero Waste โดยนำของเหลือเช่นเปลือกทุเรียนกลับมาใช้ประโยชน์รวมถึงเชื่อมโยงตลาดกับการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการจริงเพื่อป้องกันปัญหาอุปทานล้นตลาดและแรงกดดันด้านราคาปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐบาลสั่งการหน่วยงานภาครัฐเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลโดยกำหนดให้ปรับใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายชั้นให้เสร็จสิ้นภายใน30วัน นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลว่ารัฐบาลได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลโดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องปรับใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายชั้นให้เสร็จสิ้นภายใน30วันและติดตั้งระบบตรวจสอบการใช้งานเพื่อติดตามและแจ้งเตือนทันทีหากพบความผิดปกติการเข้าถึงชั้นข้อมูลของประชาชนอีกทั้งยังได้ร่วมกันกำหนดมาตรการทางสังคมและการแก้ปัญหาที่ดินทำกินโดยรัฐบาลเร่งปราบปรามบัญชีม้าซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกระเบียบจำกัดวงเงินโอนของเยาวชนเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงพร้อมเน้นย้ำสำหรับสายด่วนแจ้งเหตุศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์โทรศัพท์หมายเลข1441
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่ช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่17สิงหาคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในระยะนี้พบว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่17สิงหาคมนี้โดยเฉพาะช่วงเวลา 18:00 น.ถึง 21:00 น.จะเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งอาจเกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำลำคลองรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังภาคกลาง6จังหวัดได้แก่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครโดยขอให้จังหวัดเสี่ยงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงและแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำลำคลองเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดจนจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและทีมปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันที
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาอุตสาหกรรมนมไทยทั้งระบบควบคู่ดูแลเกษตรกรและส่งเสริมโภชนาการของเด็กไทยรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมผลักดันการขยายโครงการนมโรงเรียนให้ครอบคลุมถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้บริโภคนมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงพร้อมช่วยดูดซับน้ำนมดิบส่วนเกินในระบบได้มากกว่า90ตันต่อวันขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ให้กลับมาเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้แก่อุตสาหกรรมนมไทยโดยปรับปรุงการบริหารนมค้างสต็อกการจัดสรรโควต้าเพิ่มช่องทางจำหน่ายรวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบนมแบบใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันรัฐบาลเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยลดปัญหาน้ำนมดิบล้นสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรและทำให้เด็กไทยได้รับประโยชน์จากโครงการนมโรงเรียนอย่างเต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: คืน11มิถุนา

0: การินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
2: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE เมื่อวานนี้ที่ประณามอย่างรุนแรงจากกรณีที่อิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีของ UAEขณะกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางการขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างไรก็ตามปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทางด้านกระทรวงต่างประเทศของโอมานออกแถลงการประณามการโจมตีเรือที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซซ้ำแล้วซ้ำเล่าและย้ำว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งกำลังดำเนินไปในทิศทางบวกและสร้างสรรค์พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่อาจส่งผลกระทบต่อความคืบหน้าของการเจรจาครั้งนี้
3: นายเกอกีตีคยีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาของบัลแกเรียเมื่อวานนี้ที่อ้างว่าพบอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนลำหนึ่งระเบิดใกล้กับจุดผ่านแดนคาดำของบัลแกเรียซึ่งเป็นพรมแดนที่ติดกับโรมาเนียใกล้ทะเลดำทางตะวันออกเฉียงเหนือของบัลแกเรียและอยู่ห่างจากสถานีอัดท่อส่งก๊าซธรรมชาติทรานส์บอลคานเพียง 1,000 เมตรโดยยูเครนยืนยันว่ากองทัพยูเครนไม่มีเจตนาส่งโดรนที่มุ่งเป้าไปยังบัลแกเรียพร้อมกล่าวหาว่าการรุกรานของรัสเซียคือสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้และยูเครนกำลังติดต่ออย่างใกล้ชิดกับบัลแกเรียเพื่อชี้แจงต่อเหตุการณ์ดังกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงกลาโหมของบัลแกเรียอ้างว่าโดรนที่เกิดระเบิดขึ้นเป็นชนิดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในกองทัพยูเครนพร้อมเรียกเอกอัครราชทูตยูเครนประจำบัลแกเรียเข้าพบในวันจันทร์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายด้วยคะแนนเสียง90-6เสียงเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นสำหรับงบประมาณชั่วคราวของหน่วยงานรัฐบาลกลางไปจนถึงวันที่11ธันวาคมนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของรัฐบาลกลางก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยในวันที่3พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งมีพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งทำให้สภาคองเกรสจำเป็นต้องเจรจาข้อสรุปของร่างกฎหมายดังกล่าวก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะลงนามอย่างเป็นทางการและสามารถบังคับใช้ได้ทันทีก่อนที่งบประมาณปัจจุบันจะหมดอายุลงในวันที่30กันยายนนี้
3: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงบริเวณเทือกเขาพาวเขตซัมเมอร์แลนด์ในรัฐบริติชโคลัมเบียทางตะวันตกของแคนาดาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วประมาณ 59,375 ไร่และทำให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างขณะที่ทางการแคนาดาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่เมืองซัมเมอร์แลนด์ในรัฐบริติชโคลัมเบียพร้อมสั่งการให้อพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มB ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยเอาชนะเมียนมา2-0โดยได้ประตูจากวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญและเจฮานาฟีมามะทำผลงานชนะทั้ง4นัดมี12แต้มเป็นแชมป์กลุ่ม B พักรอบรองชนะเลิศไปเจอกับสิงคโปร์โดยไปเยือนวันที่15สิงหาคมและกลับมาเล่นในบ้านวันที่18สิงหาคมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026เลกที่2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2เจอกับอินโดนีเซียซึ่งทีมนักตบสาวไทยยังเล่นได้อย่างยอดเยี่ยม ตบเอาชนะไป 3-0 เซตส่วนผลอีกคู่ฟิลิปปินส์เอาชนะเวียดนาม 3-1 เซตด้านวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีทีมนักตบสาวอายุ17ของไทยเอาชนะเจ้าภาพชิลี 3-1 เซต 19-25 25-20 25-17 25-15ประเดิมชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จโดยวันนี้ลงสนามพบกับเช็กเกียทีนิส WTA 1000 National Bank Open ที่เมืองโตรอนโตประเทศแคนาดาอเล็กซานดราเอียร่านักเทนนิสสาวมืออันดับ20ของโลกจากฟิลิปปินส์เปิดชนะเคที่แมคนันลี่มืออันดับ70ของโลกจากสหรัฐ 2-1 เซต 6-3 5-7 และ6-4 ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับเบลินดาเบนซิกมืออันดับ12ของรายการจากสวิตเซอร์แลนด์พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากที่ได้เดินทางไปให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันจักรยาน BMX Racing ชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนิไลประเทศมาเลเซียผลปรากฏว่าพุทธภูมินาแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายโดยมีนักกีฬาญี่ปุ่นได้เหรียญเงินและนักกีฬาจีนได้เหรียญทองแดงนอกจากนี้ภูมิใจไทยนาแป้นน้องชายของพุทธภูมิก็คว้า1เหรียญเงินจากรุ่นเยาวชนชายขณะที่โกเมสสุประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยในรุ่นประชาชนชายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ5ด้านการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนางสุนีบุษพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาประเภทเสือภูเขาครอสคันทรีที่ลานสิริชนซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าในรุ่นประชาชนหญิงระยะทาง 17.6 กิโลเมตรที่1เป็นของพลอยพักประโพทังจากทีมเชียงคานมทบ28เวลา1ชั่วโมง8.47 นาทีพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม114คะแนนขณะที่รุ่นประชาชนชาย22กิโลเมตรที่1สนามนี้เป็นของวราพลเมืองสุขทีมราชนาวีเวลา1ชั่วโมง 4.03 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพลฉัตรนาคทองคำคะแนนรวม104คะแนนพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโม มงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:29 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 35 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:19 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง49 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.
5: 1นาทีกับกปท.มอเตอร์ไซค์ควรเลี่ยงขี่ขึ้นสะพานลอดอุโมงค์เพราะมีความเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุได้โดยมีการมองเห็นที่จำกัดเกิดจุดอับสายตาอาจมองเห็นได้ไม่ชัดเจนเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุควรชะลอความเร็วและดูกระจกเพื่อมองรถรอบด้านช่องทางเดินรถแคบไม่มีไหลทางพื้นผิวถนนที่อาจไม่เรียบเสมอกันส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ขี่มอเตอร์ไซค์รวมถึงมีกระแสลมและแรงอัดที่เกิดจากรถยนต์ที่วิ่งผ่านอาจส่งผลให้มอเตอร์ไซค์เสียหลักลื่นล้มจนเกิดอุบัติเหตุได้นอกจากนี้มีความเสี่ยงกระแสลมดูดจากรถบรรทุกทำให้มอเตอร์ไซค์เสียหลักถูกดูดเข้าใกล้ตัวรถได้ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องขับรถในสถานการณ์ดังกล่าวให้เว้นระยะห่างให้ปลอดภัยหลีกเลี่ยงการขี่ขนานกับรถบรรทุกใส่หมวกกันน็อกคาดสายรัดคางทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารเคารพกฎปฏิบัติตามป้ายจราจรอย่างเคร่งครัดค่ะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าโครงการคำว่าโครงการตรงกับภาษาอังกฤษว่า project โครงการเป็นคำผสมประกอบด้วยคำว่าโครงซึ่งหมายถึงร่างของสิ่งต่างๆที่คุมกันอยู่เป็นรูปและการซึ่งหมายถึงงานหรือสิ่งที่ทำคำว่าโครงการหมายถึงงานที่มุ่งหมายจะทำโดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ระยะเวลางบประมาณกระบวนการและกิจกรรมเป็นลำดับอย่างชัดเจนโครงการต้องมีผู้รับผิดชอบบริหารงานเพื่อให้กิจกรรมต่างๆเป็นไปตามแผนงานเหมาะสมกับเวลาและงบประมาณที่ตั้งไว้โครงการมีหลายระดับอาจจะเป็นโครงการส่วนตัวเช่นโครงการไปเรียนต่อต่างประเทศเป็นโครงการระดับชุมชนเช่นโครงการอนุรักษ์คลองหรือเป็นโครงการระดับประเทศเช่นโครงการต้นกล้าอาชีพ
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินตอนที่สองปัจจุบันในประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรหลายแห่งที่เริ่มนำเอาวิธีการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินมาใช้กำจัดเศษวัสดุอินทรีย์เหลือใช้หลังการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยชนิดที่คนไทยนิยมนำมาเพาะเลี้ยงเพื่อผลิตปุ๋ยหมักจะมีสีแดงเป็นกลุ่มที่อยู่ผิวดินซึ่งในอนาคตถ้าคนไทยสนใจจะผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินกันมากขึ้นทุกครัวเรือนจะช่วยลดปริมาณของขยะอินทรีย์ที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาลทุกวันและทำให้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีที่นำไปใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีราคาแพงได้อีกด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิกฤตภาวะโลกร้อนและต้นเหตุมลพิษจากน้ำมันและถ่านหินที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอนาคตของโลกในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์ค่ะ
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาศอ่าน
11: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
12: คุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับวิกฤตภาวะโลกร้อนและต้นเหตุมลพิษจากน้ำมันและถ่านหินที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอนาคตของโลกเชิญติดตามรับฟังครับ
13: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
14: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองของเราวันนี้ผมอยากจะคุยเรื่องปัญหาของโลกซึ่งเป็นภาพรวมว่าโลกเราเนี่ยมันมีปัญหามันมีสิ่งที่เรากำลังจะประสบคืออะไรบ้างเรื่องแรกเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เราเรียกว่าโลกร้อนโลกร้อนนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งทุกอย่างทุกชีวิตบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวผู้คนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอนาคตของโลกใบนี้วันนี้โลกได้เดินทางมาสู่วิกฤตซึ่งวิกฤตเหล่านี้มันก็เกิดมาจากการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้นแหละครับมีรองประธานาธิบดีอเมริกาชื่ออัลกอร์เขาเคยทำสารคดีเรื่องหนึ่งเรื่องโลกร้อนโดยที่เขาไปเอาข้อมูลจากที่นักสำรวจที่ไปสำรวจเรียกว่าธารน้ำแข็งของโลกซึ่งธารน้ำแข็งของโลกมันเกิดขึ้นอยู่อย่างนั้นมาเป็นหมื่นๆปีเกิดจากการทับถมของหิมะที่ตกมาในแต่ละปีแต่ละปีมันก็กลายเป็นเหมือนเป็นชั้นๆแหละครับชั้นต่างๆสะท้อนให้เห็นว่าตั้งแต่วันที่เรามีนะครับการนำเรื่องของน้ำมันบนโลกใบนี้มาใช้นั้นมันก็เริ่มมีการปล่อยออกเป็นควันเข้าไปในบรรยากาศและเมื่อควันเหล่านั้นหลุดเข้าไปในบรรยากาศมันก็ลอยไปเรื่อยๆลอยไปถึงตรงที่ไหนเวลาฝนตกมาก็จะถูกน้ำฝนล่ะครับชะลงมาและเมื่อไปถึงตรงไหนที่เป็นหิมะหิมะตัวนั้นก็ชะลงมาเท่ากับว่าควันนั้นผสมกับหิมะก็ตกลงมาเป็นชั้นๆปีหนึ่งก็ชั้นหนึ่งปีหนึ่งก็ชั้นหนึ่งนะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์เขาก็ได้ไปเจาะนะครับว่าอยากจะเช็คดูที่ว่าเออโลกเราเนี่ยมันเป็นปัญหาโลกร้อนเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่เขาก็ไปเจาะลงไปเจาะลงลึกลงไปล่ะครับไปถึงชั้นที่ถือว่าไม่มีนะฮะขมเหลาหรือควันก็เป็นน้ำแข็งสะอาดๆต รงนั้นนะครับก็จะเห็นได้ว่านับย้อนหลังมาเนี่ยจนถึงทุกวันนี้ก็จะเห็นว่าปัญหาของบรรยากาศของเราสกปรกเริ่มตั้งแต่เมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วที่จริงนั้นมันมีมาก่อนนั้นซะด้วยซ้ำไปเพราะมนุษย์นั้นใช้ถ่านหินแต่ตรงน้ำมันนี่แหละครับที่ทำให้ไอ้ความสกปรกมันมากขึ้นมนุษย์ไม่ใช้ไม้เพราะว่าไม้ต้องไปตัดหาแล้วไม้มันก็เป็นเรียกว่าพื้นที่ใช้เยอะเขาก็ไปเจอถ่านหินถ่านหินนั้นเอาเข้ามาเก็บไว้ในโกดังหรือเก็บไว้อยู่ในห้องครัวพื้นที่ไม่เยอะแล้วก็ไฟก็คนไฟก็แรงฉะนั้นมนุษย์นั้นรู้จักใช้ถ่านหินถ่านหินก็ถือว่าเป็นตัวเริ่มที่ส่งควันออกจากถ่านหินเข้าไปสู่ในบรรยากาศโลกโลกเราก็ได้รับผลกระทบนะครับจากสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าเป็นควันของถ่านหินหรือที่เขาเรียกว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับฉะนั้นตรงนั้นเราก็จะเห็นว่าเริ่มมีนะฮะบรรยากาศของเราที่ขุ่นมัวแล้วมีนะฮะบรรยากาศที่ไม่สะอาดแต่จะมาเริ่มเอาหนักนะฮะมากก็คือตอนที่เรามีนะครับเรื่องของน้ำมันเพราะน้ำมันนั้นเมื่อเราค้นพบน้ำมันแล้วเราสามารถเอาน้ำมันมาใช้ในอุตสาหกรรมและรถยนต์ได้การเติบโตของการใช้น้ำมันก็ขยายตัวอย่างมากมายอย่างมหาศาลนั่นแหละครับก็เป็นช่วงมาร้อยกว่าปีที่สีของน้ำแข็งในถ่านน้ำแข็งนั้นเริ่มมีความเข้มข้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นมากขึ้นทุกปีจนปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นได้ว่ามันสกปรกแล้วนั่นแหละครับเป็นส่วนที่ทำให้โลกเราเกิดปัญหาเรียกว่ามลพิษนำไปสู่การมีปัญหาเรื่องโลกร้อนเราเดี๋ยวไปคุยกันต่อในคราวหน้าแล้วล่ะครับสวัสดีครับ
15: กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งแก้ปัญหาโรคใบด่างในมันสำปะหลังตั้งเป้าลดพื้นที่การระบาดลงให้ได้ร้อยละ30ภายในปีนี้เพื่อเสริมความมั่นคงรายได้และรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยติดตามรายละเอียดจากรายงานครับ
16: มันสำปะหลังเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยแต่ที่ผ่านมาต้องประสบกับปัญหาโรคระบาดพืชสำคัญคือโรคใบด่างมันสำปะหลังส่งผลกระทบให้ปริมาณผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวได้ให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขและรับมือกับปัญหาดังกล่าวมาตามลำดับทั้งให้ความรู้ในการดูแลการจัดการแปลงมันสำปะหลังการจัดการต้นมันสำปะหลังที่ติดโรครวมถึงการศึกษาวิจัยและพัฒนาท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่ต้านทานโรคระบาดและให้ผลผลิตต่อไร่สูงส่งผลให้สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังดีขึ้นต่อเนื่องปีนี้กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้กำหนดเป้าหมายเชิงรุกจะลดพื้นที่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังให้ได้ร้อยละ30เพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้แก่เกษตรกรและรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยนางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าการแก้ปัญหาดังกล่าวได้ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาใช้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่สะอาดทนทานต่อโรคและเหมาะสมกับพื้นที่โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายในการร่วมกันบริหารจัดการท่อนพันธุ์คุณภาพและส่งต่อถึงมือเกษตรกรอย่างทั่วถึงรวมถึงสำรวจพื้นที่จริงเพื่อชี้เป้าจุดระบาดอย่างแม่นยำ
17: ปีนี้เราจะลดพื้นที่เรื่องของโรคใบด่างมันสำปะหลังลง 30% ถามว่าเราทำอย่างไรนะคะมันจะเริ่มต้นตั้งแต่ว่าเราต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของพันธุ์เราจะใช้พันธุ์ต้านทานนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ที่1 2 3ซึ่งก็ต้องบอกว่าเราได้รับความร่วมมือนะคะจากทั้งมหาวิทยาลัยต่างๆในการที่เราร่วมกันในการที่จะหาต้นพันธุ์มาสนับสนุนนะคะอย่างปีนี้เนี่ยเราก็ได้แจกต้นพันธุ์ในส่วนของที่1 2 3ให้กับทางจังหวัดให้เกษตรกรได้ไปปลูกเป็นการที่จะทำในเรื่องของการให้น้ำดีได้น้ำ
16: นอกจากการดำเนินการในเชิงพื้นที่แล้วอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรย้ำว่า ยังได้นำเทคโนโลยีระบบติดตามและการพยากรณ์โรคมาใช้โดยวิเคราะห์จากสถิติข้อมูลย้อนหลังกว่า30ปีเพื่อประเมินทิศทางการระบาดและวางแผนป้องกันในพื้นที่เสี่ยงสูงล่วงหน้าผลการดำเนินการที่ผ่านมาส่งผลให้ภาพรวมของพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคพืชได้รับความเสียหายอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายรวมถึงการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาร่วมแก้ปัญหาโรคระบาดพืชในพื้นที่การเกษตรในครั้งนี้จะช่วยสร้างความเข้มแข็งและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรเพิ่มปริมาณและเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้เกษตรกรที่ประสบปัญหาหรือต้องการรับคำปรึกษาสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือศูนย์ขยายพันธุ์พืชใกล้บ้านโดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกใช้ท่อนพันธุ์สะอาดและการจัดการแปลงอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันโรคใบด่างกลับมาสร้างความเสียหายซ้ำในแปลงเกษตรชวนันท์มาลีรายงาน
18: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
19: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
18: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
19: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
20: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
21: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
20: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
22: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
23: มาตรการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้ากระตุ้นการจับจ่ายและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยในจังหวัดสงขลาหลังหลายร้านค้ามียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นติดตามจากรายงานค่ะ
24: ท่ามกลางความท้าทายของเศรษฐกิจและกำลังซื้อของประชาชนที่ต้องบริหารจัดการอย่างรอบคอบมาตรการส่งเสริมการใช้จ่ายจากภาครัฐจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เม็ดเงินหมุนเวียนสู่ร้านค้าในชุมชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากหนึ่งเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลาระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้ากระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคและทำให้ยอดขายของร้านค้าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนางสาวประกายมาทรงมะลิผู้ประกอบการร้านโหนดศิลป์จำหน่ายของชำร่วยและของเที่ยวระลึกกล่าวว่าก่อนเข้าร่วมโครงการสินค้าของร้านส่วนใหญ่มีราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันทำให้ลูกค้าบางส่วนต้องใช้เวลาตัดสินใจก่อนซื้อแต่เมื่อมีโครงการเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายกลับช่วยสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น
25: ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยปรากฏว่าผลกระแสตอบรับในเรื่องของยอดขายเพิ่มขึ้นจริงๆมากกว่า 100% เลยด้วยความที่ยอดขายตัวสินค้าของเราเนี่ยมันขึ้นหลักร้อยถึงหลักพันนะคะในส่วนของไทยช่วยไทยที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันทำให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจที่จะซื้อชิ้นงานที่เขาอยากได้แต่พอมันเป็นด้วยราคาหลักร้อยเนาะตัดสินใจยากแต่พอมีไทยช่วยไทยอะค่ะมันก็ทำให้ลูกค้าตัดสินใจง่ายแล้วก็ซื้อสินค้าของเราทำให้ยอดขายของเราเพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จในฐานะของผู้ประกอบการนะก็ต้องบอกว่ากระตุ้นยอดขายดีมากๆในช่วงของ2เดือนที่ผ่านมาค่ะ
24: ไม่เพียงแต่ร้านจำหน่ายของที่ระลึกเท่านั้นร้านค้ารายย่อยประเภทอาหารและเครื่องดื่มก็ได้รับประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันนายสินชัยนิลพงศ์เจ้าของร้านน้ำส้มคั้นเป็นอีกหนึ่งผู้ประกอบการที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของยอดขายอย่างชัดเจนหลังเข้าร่วมโครงการ
26: จากยอดขายปกติเราก็ได้อยู่พอมีโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ขึ้นมาก็ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณสัก 30-40% ของยอดปกติ
24: อีกหนึ่งสัญญาณที่น่าสนใจคือการมีลูกค้ากลุ่มใหม่โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้สิทธิ์มากขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าโครงการไม่ได้เพียงช่วยเพิ่มยอดขายแต่ยังเปิดโอกาสให้ร้านค้ารายย่อยได้พบกับกลุ่มลูกค้าใหม่และสร้างฐานลูกค้าในระยะต่อไปจากเสียงของผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลาจึงสะท้อนภาพเดียวกันว่าเมื่อประชาชนมีกำลังซื้อและมีแรงจูงใจในการจับจ่ายมากขึ้นเม็ดเงินก็สามารถหมุนเวียนกลับเข้าสู่ร้านค้าในท้องถิ่น ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จึงไม่ได้เป็นเพียงมาตรการที่ช่วยเหลือผู้บริโภคในการลดภาระค่าใช้จ่ายแต่ยังเป็นกลไกที่ช่วยสร้างรายได้เพิ่มโอกาสทางการค้าและเติมความคึกคักให้กับเศรษฐกิจระดับฐานรากโดยมีร้านค้ารายย่อยและประชาชนในชุมชนเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมกันธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
23: สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยปรับระบบการคัดตัวนักกีฬาทีมชาติไทยใหม่เพื่อป้องกันปัญหาทุจริตและตรวจสอบความโปร่งใสได้ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
0: จากกรณีที่นางสาวณภัทรวราศิลป์หรือโตเกียวเกิร์ลอดีตนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยก่อเหตุทุจริตในการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตประเภทเกม ROV ทีมหญิงในมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปลายปีที่แล้วโดยผลการสอบสวนพบว่าการทุจริตดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกนักกีฬาส่งผลให้สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นให้มีความรัดกุมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้นในเรื่องนี้นายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกในการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมสมาคมได้ปรับรูปแบบการคัดเลือกเป็นระบบออฟไลน์โดยจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกภายในสตูดิโอของสมาคมเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได
1: ้อีสปอร์ตมันก็เป็นเรื่องที่ต้องลงดีเทลกันเยอะแพลตฟอร์มเช่นมือถืออย่างเงี้ยหรือคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยมันก็มีช่องโหว่ในเรื่องของการออนไลน์เราก็เลยยกเลิกหมดเลยครับไม่มีการออนไลน์ควอลิฟายอีกต่อไปออฟไลน์อย่างเดียวเท่านั้นเอาให้เอาแรงกิ้งนั่นหมายความว่าให้อำนาจนายกชี้เลยว่าเอาใครคือหมายความว่าดุลพินิจของนายกสมาคมเนี่ยคือพิสูจน์แล้วว่าทีมงานรวบรวมมาหมดเลยว่าใครมีฐานข้อมูลแบบไหนแล้วเราก็เลือกตาม
0: นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยยังกล่าวถึงเป้าหมายของทีมอีสปอร์ตในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ว่าสมาคมได้กำหนดเป้าหมายร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยไว้ที่1เหรียญทองอย่างไรก็ตามจากการแข่งขันทั้งหมด11ชนิดเกมไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วม7ชนิดเกมและเชื่อมั่นว่าทีมไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะคว้าได้ถึง2เหรียญทองโดยเฉพาะในเกมอีฟุตบอลและ PUBG
1: เราจะต้องแย่งที่3กันกับเกาหลีซึ่งไม่หมูถ้าจะทำตรงนี้ได้เนี่ยอย่างน้อยต้องมี2ทองถ้าจะอยู่ที่3หรือที่4เนี่ยนะครับแต่ถ้า1เหรียญทองเนี่ยผมว่าค่อนข้างแน่ๆเลยว่าจะต้องเป็นที่4แล้วเราก็ดูจากรายชื่อเกมที่เราสามารถที่จะต่อสู้เขาได้เนี่ยเราคิดว่าเรามีลุ้น2ทองแต่ผมรับปากกกท.ไว้ว่า1เหรียญทองอีฟุตบอล PUBG นี่ก็มีลุ้น
0: จากเหตุการณ์ทุจริตในมหกรรมกีฬาซีเกมถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของวงการอีสปอร์ตไทยแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับมาตรฐานการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติไทยให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้นขณะที่บทพิสูจน์สำคัญกำลังรออยู่บนเวทีกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยจะแข่งขันในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้แฟนกีฬาไทยร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพอีสปอร์ตไทยให้ก้าวสู่เป้าหมายและประกาศศักดาบนเวทีเอเชียปริมพัฒน์สอนการรายงาน
23: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการประจำปี2569เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และผลสำเร็จจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ประชาชนและเกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ติดตามจากรายงานค่ะ
4: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.และจังหวัดนราธิวาสกำหนดจัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่17ระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคมนี้เพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมเผยแพร่ผลสำเร็จและองค์ความรู้ของศูนย์ให้ประชาชนสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่า การจัดงานมุ่งเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาตามแนวพระราชดำริพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเปิดโอกาสให้ประชาชนและเยาวชนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน
3: เป็นสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9กับพระพันปีหลวงได้ทรงดำเนินการเพื่อพี่น้องประชาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานของพระบิดาและพระมารดาพี่น้องประชาชนที่มาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จะได้มีความสุขได้มีแหล่งท่องเที่ยวและได้ความรู้กลับบ้านไป
4: ภายในงานจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้จากองค์ความรู้จริงของศูนย์ทั้งนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณสู่ปวงประชาเป็นสุขและนิทรรศการต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาอาชีพจากหน่วยงานภายในศูนย์ทั้ง13หน่วยงานไฮไลท์สำคัญอาทิพิพิธภัณฑ์ดินปลูกอนาคตด้วยศาสตร์พระราชาโดยงานส่งเสริมการเกษตรการเสวนาหัวข้อคิดพัฒนาสร้างมูลค่าสู่ความสำเร็จการฝึกอาชีพระยะสั้น5หลักสูตรการประกวดผลผลิตทางการเกษตรและการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทั้งความรู้แนวทางประกอบอาชีพและเห็นตัวอย่างการพัฒนาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงโดยนางสายหยุดเพชรสุขผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองกล่าวว่างานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ผลสำเร็จของการดำเนินงานและถ่ายทอดองค์ความรู้จากศูนย์ไปสู่ประชาชนโดยมุ่งให้เกิดการเรียนรู้และนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ
5: สิ่งที่เรายังคงไว้ในปีนี้คือในเรื่องของการจัดนิทรรศการค่ะเพื่อเทิดพระเกียรติเป็นการสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดงานแล้วก็จะมีในเรื่องของการจัดเสวนาในเรื่องของการจัดประกวดผลผลิตทางการเกษตรจัดอบรมระยะสั้นนะคะ
4: ทั้งนี้จังหวัดตราธิวาสขอเชิญชวนประชาชนเกษตรกรนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจร่วมชมงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความ

0: ที่ผ่านมาชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์จัดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถรวมถึงงานหัตถกรรมระดับจังหวัดประจำปี2569ปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดถึง600ชิ้นงานส่วนใหญ่เป็นผ้าไหมมัดหมี่3ตะกอจำนวนกว่า400ผืนรองลงมาเป็นผ้าไหมมัดหมี่2ตะกอผ้าเทคนิคผสมพื้นเมืองผ้าเทคนิคสร้างสรรค์และงานหัตถกรรมประเภทต่างๆเป้าหมายสำคัญคือการเปิดพื้นที่ให้ช่างทอและผู้ประกอบการโอท็อปได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์พร้อมคัดเลือกผลงานต้นแบบเข้าสู่การประกวดในระดับภาคและระดับประเทศนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่าในปีที่ผ่านมาจังหวัดสุรินทร์มีลายผ้าผ่านเข้ารับรางวัลหลายรางวัลรอบปีนี้จึงมีผู้ส่งผลงานจำนวนมาก
1: ในจำนวน600กว่ารายการที่ส่งมาเพื่อผ่านเกณฑ์พื้นฐานก็จะถูกรองไปในระดับภาคทั้งหมดก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับเจ้าของผืนผ้าและก็ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะครับที่ท่านได้นำลายพระราชทานไปเรียนรู้ไปทอไปย้อมสีแล้วก็ทอมาจนเป็นผืนผ้าที่สวยงาม
0: ขณะเดียวกันผ้าไหมสุรินทร์ยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำตั้งแต่การปลูกหมอนเลี้ยงไหมการสาวไหมการทอการออกแบบไปจนถึงการจำหน่ายสร้างอาชีพและรายได้ให้กับผู้คนในชุมชนจำนวนมากด้านอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยประธานกลุ่มผ้ายกทองจันโสมาจังหวัดสุรินทร์ได้บอกเล่าถึงการทอผ้าไหมของชาวสุรินทร์ที่สั่งสมองค์ความรู้และภูมิปัญญามาอย่างยาวนาน
2: ครับชาวสุรินทร์เนี่ยจะมีความรู้เรื่องการเกษตรนะครับคือการปลูกหมอนเลี้ยงไหมให้ได้คุณภาพที่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อนำเส้นไหมน้อยเหล่านั้นมาผลิตเป็นผ้าก็จะได้ผ้าที่มีความละเอียดแน่นแล้วก็งดงามมีคุณภาพสูง
0: นี่คือเสน่ห์ของผ้าไหมสุรินทร์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงจากเส้นไหมหรือกี่ทอผ้าแต่เกิดจากองค์ความรู้หลายด้านทั้งการเกษตรงานหัตถกรรมและศิลปกรรมโดยเฉพาะการย้อมสีธรรมชาติจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษสู่การสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่การประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมของจังหวัดสุรินทร์จึงไม่ได้เป็นเพียงเวทีตัดสินผลงานแต่เป็นกลไกสำคัญในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่และเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับชุมชนเดินหน้าต่อยอดแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกให้ผ้าไทยมีความร่วมสมัยสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันและได้รับการยอมรับในระดับสากลเพราะทุกผืนไม่ได้ถักทอเพียงเส้นไหมแต่ถักทอด้วยภูมิปัญญาอัตลักษณ์และเรื่องราวของคนสุรินทร์ที่พร้อมก้าวจากชุมชนสู่เวทีโลกกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องเหตุแห่งการทำบาปและเหตุแห่งการทำบุญโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ท่านสาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะวันนี้อาตมาภาพจะบรรยายธรรมะเรื่องเหตุแห่งการทำบาปและเหตุแห่งการทำบุญที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในมหาลิสูตรอังคุตรนิกายทัสสกนิบาตเพื่อให้ท่านทั้งหลายที่รับฟังธรรมะได้เข้าใจธรรมะและนำเอาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมความย่อในพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงบุคคลผู้ทำบาปด้วยเหตุ5ประการและบุคคลผู้ทำบุญด้วยเหตุ5ประการความพิสดารว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณกูตาคาลสาลาป่ามหาวันใกล้นครเวสาลีครั้งนั้นกษัตริย์ลิชวีนามว่ามหาลิได้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์ผู้เจริญอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาปพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่ามหาลิธรรม5ประการเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาปธรรม5ประการคือ 1. โลภะความโลภเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาป 2.โทสะความโกรธเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาป 3. โมหะความหลงผิดเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาป 4. อโยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยไม่ละเอียดรอบคอบเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาป 5. จิตอันบุคคลตั้งไว้ผิดเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาปเจ้ามหาลิทูลถามอีกว่าพระองค์ผู้เจริญอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่ามหาลิธรรม5ประการเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญธรรม5ประการคือ 1. อโลภะความไม่โลภเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญ 2. อโทสะความไม่โกรธเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญ 3. อโมหะความไม่หลงเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญ 4. โยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยอุบายอันละเอียดรอบคอบเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญ 5. จิตอันบุคคลตั้งไว้ชอบเป็นเหตุเป็นปัจจัย แห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญธรรมมีอโลภะความไม่โลภเป็นต้นนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญถ้าธรรม10ประการนี้ไม่พึงมีในโลกความประพฤติไม่เป็นธรรมและความประพฤติไม่เรียบร้อยหรือความประพฤติเป็นธรรมและความประพฤติเรียบร้อยก็จะไม่พึงปรากฏในโลกนี้เพราะธรรม10ประการนี้มีพร้อมอยู่ในโลกฉะนั้นความประพฤติไม่เป็นธรรมและความประพฤติเป็นธรรมความประพฤติไม่เรียบร้อยและความประพฤติเรียบร้อยความต่างกันแห่งธรรมและความประพฤติธรรมจึงมีปรากฏในโลกนี้ความจริงโลภะความโลภเป็นต้นก็เป็นสภาวะธรรมที่มีอยู่ในโลกแต่เมื่อใดความโลภเข้าไปอยู่ในใจของบุคคลก็จะทำให้ความโลภปรากฏเห็นได้ด้วยการกระทำของบุคคลผู้มีใจเกิดความโลภซึ่งมีลักษณะอยากได้อยากดีอยากเด่นอยากดังคนที่เกิดความโลภจึงมีการแสวงหาเมื่อไม่ได้มาโดยสุจริตก็คิดหาอุบายทำทุจริตผิดศีลผิดคุณธรรมทำให้สังคมส่วนรวมสับสนวุ่นวายโดยที่ผู้กระทำไม่ได้คิดเลยว่าภายหลังภัยจะมาถึงตัวทำให้เป็นทุกข์เดือดร้อนใจคิดแต่จะได้ฝ่ายเดียวเรียกว่าหลงผิดตั้งใจไว้ผิดซึ่งมีความโลภเป็นต้นเหตุเกิดส่วนความเป็นไปแห่งความโลภเกิดจากบุคคลเห็นสิ่งของแล้วเกิดความชอบใจเห็นเขามีเราไม่มีมีการเปรียบเทียบเขากับเราจึงเกิดความอยากได้เมื่อเกิดความชอบใจมากขึ้นก็เกิดการแสวงหาเพื่อให้ได้มาเกิดความหลงผิดไม่มีปัญญาพิจารณาถึงคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์โทสะความโกรธบุคคลกระทบเข้ากับสิ่งที่ไม่ชอบใจแล้วก็เกิดความโกรธในใจแล้วก็ทำร้ายผู้อื่นให้เกิดความเสียหายวอดวายถึงความตายได้ความเป็นไปของความโกรธเกิดจากแรงกระทบที่เรียกว่าปฏิฆะมีการกระทบกระทั่งจากผู้อื่นว่ากล่าวติเตียนบ้างทำให้จิตเกิดความไม่ชอบใจหรือเห็นผู้อื่นมาทำกับบุคคลหรือสิ่งของที่ตนรักตนชอบใจแล้วเกิดความไม่ชอบใจที่เขามาทำสิ่งที่เราชอบใจจึงเกิดความโกรธขึ้นโมหะความหลงคือความไม่รู้จริงยึดถือว่าเป็นบุคคลตัวตนเราเขาของเราของเขาเพราะไม่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าจึงยึดถือเป็นตัวตนเราเขาของเราของเขาเรียกว่าอัตตาจิตที่เกิดความยึดถือว่าเป็นตัวตนเราเขาของเราของเขานี้ทำให้เกิดความชอบใจความไม่ชอบใจซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้เกิดความรักความโกรธความโลภอโยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยไม่ละเอียดรอบคอบข้อนี้สำคัญมากเพราะการพิจารณาโดยไม่ละเอียดรอบคอบเป็นเหตุให้เกิดความโลภความโกรธความหลงรวมถึงทำให้มีความเห ห็นผิดถ้ามีคำถามว่าแล้วพิจารณาอย่างไรจึงจะละเอียดรอบคอบตอบว่าต้องมีหลักเกณฑ์ทางบ้านเมืองก็มีกฎหมายเป็นหลักเกณฑ์ทางศาสนาก็มีศีลและคุณธรรมรวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไม่ประกอบด้วยอคติเป็นหลักเกณฑ์ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายก็คือทุกสิ่งที่เราทำเราพูดไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่ทำตนให้เดือดร้อนเป็นทุกข์เทียบเคียงกับศีลและคุณธรรมได้แต่มีบางอย่างไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมเช่นการรับประทานอาหารบุคคลที่มีเงินมากซื้ออาหารมาจำนวนมากรับประทานเหลือเสียเงินเป็นอันมากเป็นเงินของเราเองเราไม่ได้ไปเอาของใครมาเรียกว่าไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมที่ไม่รู้จักประมาณไม่สันโดษควรที่จะประหยัดใช้จ่ายทรัพย์เท่าที่จำเป็นแล้วนำส่วนที่เหลือไปทำกุศลซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตนและสังคมแม้แต่เครื่องนุ่งห่มหรือเครื่องใช้สอยถ้าเราหาซื้อมาด้วยทรัพย์ของเราเองถึงจะมากเกินความจำเป็นก็เรียกว่าไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมะเพราะไม่รู้จักประมาณทั้งยังเป็นภาระที่จะต้องดูแลรักษาการพิจารณาโดยไม่ละเอียดรอบคอบนี้อาจเกิดมาจากการไม่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าทำให้เป็นคนมีความเห็นผิดเช่นเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนความเห็นผิดเป็นเหตุให้ทำบาปกรรมได้โดยมากและถ้าเป็นความเห็นผิดที่ดิ่งก็ยากที่จะแก้ไขให้กลับเป็นคนดีได้เพราะฉะนั้นบุคคลควรเรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าและพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบจะได้มีความเห็นชอบความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบและความเห็นชอบเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญเหตุแห่งการทำบาปมีความโลภเป็นต้นเหตุแห่งการทำบุญมีความไม่โลภเป็นต้นเข้าใจได้ไม่ยากแต่ความเป็นไปแห่งการทำบาปและความเป็นไปแห่งการทำบุญเข้าใจยากจะอธิบายความเป็นไปแห่งการทำบาปให้ท่านทั้งหลายเข้าใจเพื่อจะได้นำไปปฏิบัติขัดเกลากิเลสที่มีอยู่ในใจความเป็นไปแห่งการทำบาปเริ่มมาจากอุปาทานการยึดถือมี4อย่างคือกามุปาทานยึดถือความรักความใคร่ทิฏฐุปาทานยึดถือความเห็นของตนเป็นใหญ่สีลัพพตุปาทานยึดมั่นข้อวัดปฏิบัติของตนอัตวาทุปาทานยึดถือว่าเป็นตัวตนการยึดถือตัวตนเรียกว่ามีอัตตาบุคคลที่มีอัตตาสูงมักจะเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจสูงตามไปด้วยในขณะเห็นรูปสิ่งของฟังเสียงรู้อารมณ์ทางจมูกลิ้นกายและใจความชอบใจเรียกว่าอิทธารมณ์ความไม่ชอบใจเรียกว่าอนิจฐารมณ์ความชอบใจและความไม่ชอบใจประกอบด้วยอุปาทานการยึดมั่นถือมั่น ที่ชอบใจก็จะเกิดความรักความใคร่ความโลภอยากได้ความอยากได้ทำให้เกิดการแสวงหาการแสวงหาที่ผิดศีลโดยการลักเป็นต้นเป็นการทำบาปเมื่อบุคคลกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะและสิ่งที่ไม่ชอบใจเพราะไม่เป็นไปตามสิ่งที่ตนยึดถือก็เกิดความโกรธเหมือนคนอื่นมาทำกับบุคคลและสิ่งของที่เรารักเราชอบใจก็เกิดความโกรธแล้วก็ทำผิดศีลมีการเบียดเบียนเป็นต้นเป็นการกระทำบาปการกระทำนี้เริ่มมาจากยึดอัตตาแล้วก็เกิดความชอบใจความไม่ชอบใจเป็นโมหะความหลงผิดหลงในสิ่งที่มิใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนหลงในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงหลงในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเพราะไม่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าไม่มีปัญญาพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบส่วนผู้ที่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าก็จะมีความเห็นชอบเห็นอัตตาที่ตนยึดถือว่าเป็นตัวตนนั้นที่แท้จริงไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาไม่ยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะโดยเห็นเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเมื่อไม่ยึดถืออัตตาภายในและไม่ยึดถือรูปเป็นต้นภายนอกเห็นเป็นอนัตตาความชอบใจและความไม่ชอบใจก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อความชอบใจและความไม่ชอบใจไม่เกิดขึ้นความโลภความโกรธความหลงก็ไม่เกิดขึ้นทั้งนี้ต้องอาศัยโยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบโดยเห็นโทษของโลภะความโลภความโกรธความหลงผิดให้แจ่มแจ้งและเห็นอานิสงส์ของความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงให้แจ่มแจ้งเช่นกันแล้วเจริญธรรมะตรงกันข้ามดุจไฟเมื่อเจอน้ำที่มากพอก็ดับคือเจริญสันโดษยินดีสิ่งของของตนมักน้อยใช้สิ่งของเท่าที่จำเป็นซึ่งเป็นธรรมะตรงกันข้ามกับความโลภเจริญเมตตากรุณาเพื่อดับความโกรธเรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าและสนทนาธรรมเพื่อเปลื้องโมหะความหลงมีปัญญาพิจารณาธรรมะให้ละเอียดรอบคอบเพื่อให้มีความเห็นชอบธรรม5ประการเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญธรรม5ประการคือความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงการพิจารณาโดยอุบายอันละเอียดรอบคอบจิตอันบุคคลตั้งไว้ชอบนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญธรรมทั้ง5ประการนี้ที่สำคัญคือโยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบและจิตอันบุคคลตั้งไว้ชอบถ้ามีธรรม2ข้อนี้ธรรมข้ออื่นๆก็จะเป็นกุศลธรรมโดยเฉพาะถ้ามีความเห็นชอบที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็เปรียบเหมือนการเดินทางที่ถูกถ้ามีความเห็นผิดทุกอย่างก็จะผิดไปทั้งหมดเหมือนคนเดินทางผิดก็ไม่อาจถึงจุดหมายปลายทางได้ธรรมที่สนับสนุนให้เกิดสัมมาทิฏฐิพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในอนุคหสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตความในพระสูตรว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิอันองค์ธรรม5ประการอนุเคราะห์แล้วสนับสนุนแล้วย่อมเป็นธรรมมีเจโตวิมุตติเป็นผลมีเจโตวิมุตติเป็นพลานิสงส์และเป็นธรรมมีปัญญาวิมุตติเป็นผลมีปัญญาวิมุตติเป็นพลานิสงส์องค์ธรรม5ประการคือ 1. ศีลสนับสนุนตามรักษาแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 2. สุตะการเรียนรู้การได้สดับรับฟังมากทรงจำได้มากสนับสนุนแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 3. ธรรมสากัจฉาการสนทนาธรรมตามการสนับสนุนแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 4. สมาธิจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นเป็นจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องปราศจากกิเลสสนับสนุนแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 5. วิปัสสนาความเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันเป็นผลเกิดจากการพิจารณาธรรมเห็นอริยสัจสี่ความจริงทั้งสี่ประการสนับสนุนแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบองค์ธรรมห้าประการนี้อนุเคราะห์แล้วสนับสนุนแล้วย่อมมีเจโตวิมุตติเป็นผลมีเจโตวิมุตติเป็นพลานิสงส์และมีปัญญาวิมุตติเป็นผลมีปัญญาวิมุตติเป็นพลานิสงส์สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นธรรมข้อแรกในมรรค8มีความสำคัญมากถ้าเห็นชอบเห็นถูกแล้วข้ออื่นๆก็จะชอบตามไปทั้งหมดถ้าเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วความดำริก็ผิดวาจาก็ผิดทำการงานก็ผิดเลี้ยงชีวิตก็ผิดความพยายามก็ผิดสติก็ผิดความตั้งใจก็ผิดการจะแยกว่าอย่างไรเห็นผิดอย่างไรเห็นชอบจึงต้องมีธรรมะเป็นบรรทัดฐานโดยอันดับแรกต้องมีศีลเพื่อจะห้ามกายวาจามิให้ทำบาปจากนั้นก็มีสุตะการเรียนรู้ธรรมะการได้สดับรับฟังมากทรงจำได้มากเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่ตนยังไม่รู้ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นเพื่อเพิ่มพูนความรู้จากผู้อื่นนอกจากตำรายิ่งได้ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์มากพูดให้ฟังยิ่งมีประโยชน์ซึ่งจะหาไม่ได้ในตำราธรรมสากัจฉาการสนทนาธรรมตามการการสนทนาธรรมะกับผู้รู้เป็นบัณฑิตเป็นการเรียนรู้นอกตำราเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทำให้เราได้รู้สิ่งใหม่ๆทั้งยังสอบสวนสิ่งที่ตนรู้แล้วว่าตรงกันหรือไม่ถ้าเห็นว่าตรงกันก็จะเกิดความมั่นใจว่าเราเข้าใจถูกแล้วถ้าไม่ตรงกันกับที่เราเข้าใจก็มีโอกาสปรับแก้ไขได้การเจริญสมาธิทำให้จิตออกห่างจากกิเลสหรือทำให้กิเลสสงบระงับการพิจารณาธรรมะด้วยจิตที่สงบจากกิเลสทำให้ปัญญาเห็นธรรมะได้ตามความเป็นจริงเพราะจิตไม่ถูกกิเลสหรืออคติเป็นต้นหรือมีอุปาทานคอยควบคุมคอยชักนำจิตไปในทางที่เห็นผิดเพื่อให้ความนี้แจ่มแจ้งพึงยกตัวอย่างการปลูกต้นมะม่วง บุรุษคนหนึ่งตั้งใจปลูกต้นมะม่วงจึงขุดหลุมนำเมล็ดมะม่วงหวานมาเตรียมดินแล้วปลูกเมล็ดมะม่วงลงในดินปักเขตไว้โดยรอบหลุมรดน้ำตามเวลาพรวนดินกำจัดวัชพืชออกตามเวลานำสัตว์ที่จะกัดกินต้นมะม่วงอ่อนออกไปตามเวลาดึงใยแมงมุมที่พันยอดมะม่วงออกไปตามกาลเวลาแล้วบำรุงต้นมะม่วงสัมมาทิฏฐิขั้นวิปัสสนาพึงเห็นดุจปุรุษปลูกเมล็ดมะม่วงหวานลงในดินที่เตรียมไว้การที่ศีลสนับสนุนสัมมาทิฏฐิพึงเห็นดุจการปักเขตไว้โดยรอบหลุมเพื่อรักษาต้นมะม่วงการที่สุตะสนับสนุนสัมมาทิฏฐิดุจการรดน้ำต้นมะม่วงการสนทนาธรรมตามการสนับสนุนสัมมาทิฏฐิดุจการพรวนดินกำจัดวัชพืชออกการที่สมถะสนับสนุนสัมมาทิฏฐิด้วยการขจัดอันตรายของฌานและวิปัสสนาดุจการนำสัตว์ที่จะกัดกินต้นมะม่วงอ่อนออกไปตามกาลเวลาการที่วิปัสสนามีกำลังสนับสนุนสัมมาทิฏฐิดุจการดึงใยแมงมุมที่พันยอดมะม่วงออกตามเวลาความที่สัมมาทิฏฐิมีเหตุอันคุณมีศีลสุตะธรรมสากัจฉาสมาธิและวิปัสสนาเหล่านี้สนับสนุนแล้วเจริญด้วยสัมมาทิฏฐิถึงมรรคแล้วอำนวยซึ่งเจโตวิมุตต์เป็นผลและปัญญาวิมุตต์เป็นผลเร็วพลันพึงเห็นดุจต้นมะม่วงอันบุรุษเริ่มแต่การปลูกเมล็ดมะม่วงปักเขตไว้โดยรอบรดน้ำพรวนดินกำจัดวัชพืชน้ำสัตว์ที่จะกัดกินต้นมะม่วงออกดึงใยแมงมุมออกบำรุงรักษาอยู่เป็นนิจการเช่นนี้ต้นมะม่วงจึงเจริญงอกงามแล้วให้ผลเร็วพลันบรรยายธรรมะเรื่องเหตุแห่งการทำบาปและเหตุแห่งการทำบุญพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้รับฟังการบรรยายธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขภละคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านสมความปรารถนาและขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องเหตุแห่งการทำบาปและเหตุแห่งการทำบุญโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: ายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการคุณของแผ่นดินนำเสนอพระราชกรณียกิจพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ได้รับทราบกันทุกวันอาทิตย์ในเวลานี้ครับสำหรับวันนี้เสนอตอนโครงการกำลังใจน้ำพระทัยแห่งพระเมตตาตั้งแต่ปี2553ถึงปี2569เป็นต้นมาหลังจากโครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเกิดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นสตรีตั้งครรภ์และกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขังในทันทสถานโดยการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำเนื่องจากเด็กที่ติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์และกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ก็มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งจากผลการดำเนินงานนับได้ว่าบรรลุเป้าหมายดังที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำริไว้ทุกประการจนนำไปสู่การจัดทำมาตรฐานผู้ต้องขังหญิงหรือข้อกำหนดกรุงเทพมีการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนามาตรฐานการกลายเป็นที่มาซึ่งต่อมาได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยที่65เมื่อวันที่21ธันวาคม2553และได้รับการเรียกเพื่อเป็นเกียรติว่าแบงคอกรูหรือข้อกำหนดกรุงเทพนั่นเอง

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงทัณฑสถานจังหวัดนครราชสีมาได้กล่าวถึงพระกรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานกำลังใจจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาในการพระราชทานโอกาสและพระเมตตาต่อผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงกับทางรายการว่า
1: สำหรับพวกเราผู้ต้องขังพระองค์พาทรงเป็นมากกว่าเจ้าฟ้าเพราะพระองค์ท่านมอบทั้งโอกาสอาชีพและกำลังใจที่ทำให้พวกเราเห็นคุณค่าในตัวเองอีกครั้งในวันที่ยากลำบากที่สุดทรงทำให้เรารู้ว่าสังคมไม่ได้ทอดทิ้งพวกเราไปไหนแม้พระองค์ท่านจะจากไปแล้วแต่ความเมตตาที่เคยประทานให้จะยังคงอยู่ในใจของพวกเราทุกคนตลอดไปพวกเราขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยและขอสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวเป็นคนดีพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อกลับออกไปสร้างประโยชน์ให้สมกับโอกาสที่พระองค์ท่านเคยประทานให้พวกเราค่ะ
2: สำหรับพวกเราแล้วพระองค์พาคือผู้มอบชีวิตใหม่ผ่านโครงการกำลังใจพระองค์ท่านประทานโอกาสให้พวกเราได้เรียนรู้ได้ฝึกวิชาชีพและที่สำคัญที่สุดพระองค์ท่านได้ให้กำลังใจพวกเราในวันที่พวกเราท้อแท้และทรงทำให้พวกเราได้รู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่าและสังคมยังพร้อมที่จะให้โอกาสพวกเราเสมอถึงวันนี้พระองค์ท่านจะไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วแต่ความเมตตาของพระองค์ท่านจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปพวกเราขอส่งเสด็จพระองค์ท่านสู่สวรรคาลัยและขอสัญญาว่าจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันเพื่อออกไปทำประโยชน์ให้กับครอบครัวและสังคมให้สมกับที่พระองค์ท่านทุ่มเทและเมตตามอบกำลังใจให้กับพวกเรา
3: ฉันในนามของผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาพวกเราทุกคนที่นี่ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้โดยเฉพาะงานด้านการฟื้นฟูและให้โอกาสผู้ต้องขังผ่านโครงการกำลังใจพระองค์ท่านไม่เคยทอดทิ้งพวกเราทรงทำให้พวกเราเห็นว่าแม้คนที่เคยพลาดโอกาสและพลาดครั้งในชีวิตก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นคนดีและมีคุณค่าในสังคมได้อีกครั้งสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำไม่ใช่แค่โครงการที่จะมอบให้แก่พวกเราแต่เป็นการมอบโอกาสชีวิตใหม่และความหวังให้กับคนที่สังคมอาจจะลืมเดือนไปแล้วจากนี้ต่อไปพวกเราทุกคนขอตั้งใจสานต่อเจตนารมณ์และพระราชปรินิพานของท่านด้วยการมุ่งมั่นดูแลและมอบโอกาสให้แก่ผู้ก้าวพลาดต่อไปอย่างเต็มกำลังให้สมกับที่พระองค์ท่านทรงเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ค่ะขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยและพวกเราจะจดจำความเมตตาของพระองค์ท่านไว้ในใจตลอดไปค่ะ
4: ดิฉันในนามตัวแทนผู้ต้องขังหญิงทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาขอแสดงความอาลัยในการจากไปของพระองค์พาค่ะพระองค์ท่านนับว่ามีบทบาทเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนผู้ต้องขังหญิงให้มีความทัดเทียมกับบุคคลภายนอกนำโครงการกำลังใจเข้ามาให้ผู้ต้องขังได้พัฒนาตัวเองได้เรียนรู้และสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับผู้ต้องขังค่ะเพื่อที่จะได้นำโอกาสนั้นไปพัฒนาตัวเองและสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงค่ะดิฉันจะขอสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านให้ยั่งยืนและเติบโตต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับโครงการดังกล่าวไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดายังได้ประทานแนวทางแก่กระทรวงยุติธรรมในการช่วยเหลือผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษด้วยการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำตั้งแต่เดือนเมษายนปี2553และวางเป้าหมายในการดำเนินงานครบวงจรคือการติดตามผู้ต้องขังที่พ้นโทษจากเรือนจำและไปดำรงชีวิตจริงในสังคมเป็นเวลา 2-3 ปีและทดลองใช้ในกลุ่มเรือนจำชั่วคราวซึ่งควบคุมผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเหลือโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือจำคุกมาแล้ว1ใน4ดำเนินการใน4เรือนจำคือเรือนจำชั่วคราวเขาระกำสังกัดเรือนจำจังหวัดตราดเรือนจำชั่วคราวแคน้อยสังกัดเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์เรือนจำชั่วคราวดอยรางสังกัดเรือนจำจังหวัดเชียงรายและเรือนจำชั่วคราวเขาพลองสังกัดเรือนจำจังหวัดชัยนาทซึ่งการดำเนินการเบื้องต้นในขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาได้ประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับเรือนจำที่ดำเนินการเรือนจำละ100,000 บาทรวมทั้ง สิ้น 400,000 บาทและโปรดให้อบรมความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้วิทยากรจากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่เรือนจำทั้ง4แห่งซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเสมือนธงนำความรู้ที่ก่อให้เกิดความแตกขยายของกิจกรรมต่างๆให้ผู้ต้องขังที่อยู่ในโครงการได้เรียนรู้และลงมือทำด้วยตนเองเพื่อให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างแท้จริงและไม่หวนกลับไปกระทำความผิดอีกพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้กล่าวถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาที่ได้ประธานโครงการกำลังใจในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นสตรีตั้งครรภ์และกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขังในทัณฑสถานโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำเนื่องจากเด็กที่ติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์และกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ก็มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดกับทางรายการว่า
5: สำหรับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ให้ความหวังและให้กำลังใจกับผู้ต้องขังหญิงและก็บุตรที่เกิดจากผู้ต้องขังหญิงนะครับมีการดูแลมีมาตรฐานในการดูแลต่างๆด้วยคุณภาพชีวิตของเด็กที่เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็มีแนวทางที่ชัดเจนเรื่องการพัฒนาการว่าเด็กไม่ควรจะอยู่ในเรือนจำเกินกว่า3ปีนะถ้าอยู่เกิน3ปีเนี่ยพัฒนาการเขาอาจจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับก็ต้องมีการส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นหรือองค์กรอื่นๆที่รับตัวเด็กไปดูแลนะครับต่อไปนะครับซึ่งจะทำให้พัฒนาการของเด็กเหล่านี้เนี่ยดีขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเด็กได้รับการดูแลอย่างดีเนี่ยโอกาสในโอกาสภายหน้าเนี่ยเด็กเหล่านี้ก็จะมาช่วยเหลือพ่อแม่เขาที่ติดคุกอยู่นะครับซึ่งส่วนใหญ่ผู้ต้องขังกลุ่มนี้เนี่ยมักจะเป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดซึ่งมีโทษมีอัตราโทษในสูงนะครับเป็นระยะเวลายาวนานบางทีก็ติดคุกมาหลายปีนะครับถ้าเราไม่มีญาติผู้ต้องขังไม่มีญาติพี่น้องมาดูแลเนี่ยนะก็ควรจะต้องมีหน้าที่เราก็ควรจะต้องมีหน้าที่ในการดูแลผู้ต้องขังเหล่านี้เด็กที่เกิดจากผู้ต้องขังเหล่านั้นเนี่ยในการเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเหล่านี้ต่อไปนะครับหลังจากนั้นก็มีโครงการต่างๆเกิดขึ้นมานะครับเช่นโครงการกำลังใจที่เกิดขึ้นด้วยพระราชดำรินะครับที่อยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ต้องขังหญิงนะครับนอกจากเรื่องของการให้กำลังใจแล้วยังมีเรื่องการฝึกภาษาอาชีพนะครับเพราะโครงการก็มองว่าถ้าผู้ต้องขังนี่ได้พ้นโทษออกไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีภาษาอาชีพที่ดีนะครับการออกไปใช้ชีวิตภายนอกเนี่ยก็อาจจะไม่ราบรื่นแล้วก็อาจจะต้องวนกลับมาทำบิดซ้ำอีกนะพระองค์ท่านก็เลยพระราชทานแนวทางเรื่องการฝึกวิชาชีพโดยเฉพาะวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะฮะซึ่งทางกรมราชทัณฑ์ก็ได้รับเอาแนวพระบรมราชโองการท่านเนี่ยมาตั้งเป็นหน่วยฝึกวิชาชีพต่างๆเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับแล้วก็พยายามหาเครือข่ายนะครับทุกวันนี้เครือข่ายเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาเนี่ยนะ mindset ของเขาว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องดูแลเขาเพราะว่าถ้าไม่ดูแลเขาเนี่ยเขาออกไปอาจจะไปสร้างภาระให้กับสังคมหรือทำให้สังคมไม่ปลอดภัยหรือจะเป็นเรื่องของการระบาดของยาเสพติดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามารับช่วงจากกรมราชทัณฑ์เนี่ยในการไปดูแลในการไปทำงานต่อไปเนี่ยจึงถือเป็นแนวพระบรมราชโองการที่สำคัญด้วยนะครับแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยก็ต้องยอมรับกับท่านครับว่าผู้ประกอบการหลายคนเนี่ยก็มีความกังวลใจมีความรู้สึกกังวลแล้วก็ไม่กล้าที่จะรับผู้ต้องผู้พ้นโทษเนี่ยออกไปทำงานนะเพราะว่ากลัวเรื่องของความประพฤติกลัวเรื่องของยาเสพติดนะเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ครับที่จะต้องพยายามคัดกรองนะครับผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีนะครับสามารถพัฒนาได้แล้วก็ฝึกวิชาชีพที่มีความต้องการของสังคมนะครับแล้วก็อาจจะต้องไปสร้างไมเซ็ตให้กับผู้ประกอบการที่มีใจอยากจะมาช่วยแล้วแต่ยังสองจิตสองใจอยู่เนี่ยนะครับเราก็ต้องไปสร้างไมเซ็ตให้กับผู้ประกอบการเหล่านั้นนะครับให้เข้าใจแล้วก็มีความมั่นใจนะครับในการที่จะรับผู้ต้องขังเหล่านั้นเข้าไปทำงานนะครับซึ่งตรงนี้ก็แล้วก็มีผู้ประกอบการหลายท่านนะครับที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามา างต่อเนื่องนะครับไปจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็จะมีการขยายวงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของกรมราชทัณฑ์เองเนี่ยก็พยายามเอาแนวความคิดตรงนี้เนี่ยมาต่อยอดให้มีความเข้มข้นขึ้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการช่วยเหลือผู้พ้นโทษเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะทำให้โครงการของพระองค์ท่านเนี่ยสำเร็จผลเราก็ได้มีการเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกจังหวัดนะครับที่จะขอให้เป็นประธานกรรมการสงเคราะห์ประจำเรือนจำของจังหวัดนั้นๆ นะครับถ้าท่านผู้ว่าได้เข้ามาเป็นประธานกรรมการสงเคราะห์เนี่ยการขับเคลื่อนในจังหวัดนั้นๆเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยดึงเอาศักยภาพของเครือข่ายภาครัฐภาคประชาชนภาคท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการหรือสถาบันที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยได้เข้ามาช่วยเหลือนะครับในการที่จะดูแลผู้คนโทษเนี่ยให้ออกไปมีอย่างมั่นคงนะครับไม่ต้องหวนกลับมาทำผิดซ้ำอีกเพราะต้องยึดหลักที่ว่าถ้าเราไม่ช่วยคนเหล่านี้ตัวที่เขาไม่สามารถช่วยตัวเองได้เนี่ยคนเหล่านี้ก็จะไปทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในสังคมแล้วก็อาจจะเป็นการสร้างภาระให้กับสังคมต่อไปเพราะนั้นกรมราชทัณฑ์จึงต้องถวายงานของพระองค์ท่านเนี่ยต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและคิดว่าแนวทางของพระองค์ท่านเนี่ยที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงแล้วก็เด็กผู้ขังหญิงเนี่ยก็เป็นแนวทางที่เราจะต้องสนองพระบรมราชโองการในการที่จะขับเคลื่อนโครงการนี้ต่อไปอย่างเข้มแข็งครับ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2549เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ทุกคนต้องเคารพสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่นโดยกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมแก่สังคมแต่ในหลายกรณีผู้ที่เคยก้าวพลาดเช่นผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติหรือจำเลยมักไม่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่งผลให้ขาดโอกาสในการกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริงโครงการกำลังใจจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นทั้งกำลังใจและโอกาสให้บุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้งโดยมีเป้าหมายในการให้กำลังใจมุ่งดำเนินงานในลักษณะเสริมและไม่ซ้ำซ้อนกับงานของภาครัฐโดยเน้นกิจกรรมที่หน่วยงานราชการอาจดำเนินการได้ไม่เต็มที่เนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากรหรือปัจจัยต่างๆโครงการกำลังใจยังมุ่งรณรงค์ให้สังคมไทยเปิดใจยอมรับและให้โอกาสผู้ที่ก้าวพลาดแต่ตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญได้แก่ผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดและผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาและจิตกุศลได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ที่ต้องการให้โอกาสในสังคมส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการให้กำลังใจและการให้อภัยแก่ผู้ที่พร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่เผยแพร่พระดำริเกี่ยวกับการประทานโอกาสและกำลังใจแก่ผู้ขาดโอกาสสู่สาธารณชนปรับทุกข์ผูกมิตรใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และสุนทรียสนทนาเพื่อเปิดใจและเรียนรู้ตนเองผ่านการรับฟังผู้อื่นทอรื้อสร้างใหม่วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่นำไปสู่การกระทำความผิดพร้อมเสริมกำลังใจและสร้างมุมมองเชิงบวกดูแลสงเคราะห์ต่อเนื่องภาคีเครือข่ายจากครอบครัวชุมชนและหน่วยงานต่างๆพร้อมดูแลผู้พ้นโทษอย่างต่อเนื่องและเป็นองค์รวมสามารถให้บุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำความผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้ง

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการคุณของแผ่นดินในวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์จัดทำบทและดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม เทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
2: ชอบก็จัดประหยัดทำไม
3: อันนี้ก็อยากได้อันนั้นก็อยากมีซื้อแล้วดูดีดูดีมีแล้วดูรวยรวย
4: ตั้งสติก่อนจ่ายสตางค์ครับอย่าเพิ่งใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายจนเกินตัวเราสนับสนุนให้คนไทยวัยหนุ่มสาววางแผนก่อนแก่ด้วยการสร้างวินัยการเงินที่ดีรู้จักเก็บออมและศึกษาการลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเก่าน
5: ี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
6: จริงเหรอเขาทำยังไง
5: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
6: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
5: สติสติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
6: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลสั่งการผู้ว่าราชการ14จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมือน้ำสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
3: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
2: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
5: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
10: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
9: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
10: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
9: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
10: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: รัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือน้ำสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้สั่งการผู้ว่าราชการ14จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังใกล้ชิดเน้นบูรณาการความร่วมมือครอบคลุมทุกมิตินางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะประสบกับฤดูฝน2ช่วงโดยช่วงที่1ฝั่งอันดามันฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปและช่วงที่2ฝั่งอ่าวไทยจะได้รับผลกระทบจากฝนในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงมกราคมในปีถัดไปโดยกำชับให้ทุกจังหวัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเร่งสำรวจศูนย์พักพิงชั่วคราวจุดจอดรถหนีน้ำท่วมและประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนทราบล่วงหน้านอกจากนี้ยังมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยีมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำอย่างแม่นยำพร้อมประสานกำลังทหารตำรวจและฝ่ายปกครองดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขโดยเน้นย้ำให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกเพื่อลดผลกระทบและฟื้นฟูพื้นที่หลังประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดรวมถึงวางแผนการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและระยะยาวครอบคลุมทุกมิติด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่12สิงหาคมหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง
11: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงพบเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ประเทศเมียนมาสปป.ลาวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยคาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรบริเวณอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่12สิงหาคมเจ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: และในวันนี้การบินไทยประกาศยกเลิกเที่ยวบินไปกลับกรุงเทพเซี่ยงไฮ้2เที่ยวบินหลังจากผลกระทบพายุไต้ฝุ่นดอลฟินบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประกาศแจ้งยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นดอลฟินที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการบินโดยเที่ยวบินที่ทำการยกเลิกในวันนี้มีจำนวน2เที่ยวบินได้แก่เที่ยวบิน TG664 เส้นทางกรุงเทพเซี่ยงไฮ้กำหนดเวลาเดินทาง 10:45 นถึง 16:00 นเที่ยวบิน TG665 เส้นทางเซี่ยงไฮ้กรุงเทพกำหนดเวลาเดินทาง 17:25 นถึง 20:50 นทั้งนี้เวลาที่ระบุเป็นเวลาท้องถิ่นของแต่ละประเทศผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ผ่านทางแอปพลิเคชันไทยโมบายเว็บไซต์ thaiairways.com หรือติดต่อ Thai Contact Center หมายเลขโทรศัพท์023561111ได้ตลอด24ชั่วโมงรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกัน

0: ของซีวิทเดอร์ทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคอพพ1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคอพพจังหวัดทั่วประเทศคอพพคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: หึไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
1: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
4: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว

ังขัดเกลาบุรีรัมย์เมืองปราสาทหินทินภูเขาไฟผาไม้สวยรวยวัฒนธรรมหลืดล้ำเมืองกีฬาสบายดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทั้งบ้านเนาะค่ะเนาะค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการวิทยุอปมช.บอกข่าวค่ะเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ค่ะมื้อนี้รายการวิทยุอปมช.บอกข่าวกัดตรงกับวันที่9สิงหาคมปีพุทธศักราช2569ค่ะแรม11ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะค่ะกะเศร้าขึ้นมาจักหน่อยนะคะมื้อนี้ฝนกับโปรยปลายนะคะอากาศกับชุ่มฉ่ำในบางพื้นที่กะมืดคร่ำนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่น้ำทงน้ำทานะคะการเดินทางสัญจรนะคะการระมัดระวังประกอบกับผู้ใดสิเดินทางสัญจรไปต่างจังหวัดนะคะก็ให้ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะเนาะค่ะสำหรับรายการวิทยุปมช.เว้าข่าวเนาะค่ะเนาะก็อยู่ท่าภายใต้การเบิ่งแย่งของท่านผอ.วิรยุทธ์น้อยพรมท่านผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสำหรับหัวข้อข่าวต่างๆที่เฮาได้มาบอกมากล่าวกับคุณพ่อคุณแม่ที่ทั้งบ้านล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์และเป็นหัวข้อข่าวที่สำคัญกับนโยบายต่างๆที่จะมาบอกคุณพ่อคุณแม่เนาะค่ะเนาะค่ะก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านหัวหน้าเรวดีหงสากลค่ะมื้อนี้ค่ะรายการวิทยุปมช.เว้าข่าวนะคะได้รับมอบหมายจากคุณพ่อคำวิชาพูนท่านติดภารกิจอยู่ณอำเภอประโคนชัยค่ะมีการประเมินชุมชนประเมินหมู่บ้านเนาะค่ะเนาะค่ะก็ได้รับมอบหมายนะคะโดยครูสุวรรณีปิยวงศ์ครูจิตอาสาจากโรงเรียนบุญหลวงวิทยาคมค่ะพร้อมด้วยท่านหัวหน้าที่เบิ่งแย่งในด้านเทคนิคต่างๆหัวหน้าวิรยุทธ์การบรรจงค่ะซึ่งท่านกะเบิ่งแย่งนะคะในเรื่องของการสื่อสารการที่เฮาสิได้บอกข่าวเราแจ้งว่าเทคนิคนะคะการออกอากาศนะคะมีความชัดเจนปานใดหรือคุณพ่อคุณแม่อยู่ทั้งบ้านหากมีงานบุญงานประเภทนี้ต่างๆอยากประชาสัมพันธ์ก็สามารถนะคะโทรเข้ามาได้กับรายการวิทยุอปมช.เว้าข่าวค่ะ0926633523ค่ะค่ะคุณพ่อคุณแม่คะค่ะรายการวิทยุอปมช.เว้าข่าวค่ะกะขออนุญาตแสดงความเสียใจความไว้อาลัยต่อจากการจากไปของคุณครูและนักเรียนจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นณโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีค่ะก็ขออนุญาตส่งกำลังใจไปยังผู้สูญเสียผู้ที่ได้รับบาดเจ็บคณะครูนักเรียนบุคลากรของโรงเรียนทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะด้วยความอาลัยและความห่วงใยไปถึงครอบครัวผู้สูญเสียเนาะค่ะเนาะค่ะเท่ากับว่าอยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแต่กะพยายามที่จะซอยกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันเมื่อเกิดขึ้นแล้วเท่ากะมีแต่ทรงกำลังใจซึ่งกันและกันพร้อมกับปลอบประโลมความสูญเสียนะคะแสดงความอาลัยให้กับครอบครัวที่สูญเสียนะคะเอาละค่ะแม่สถาบันที่แรกที่สุดนะคะคือสถาบันครอบครัวถือว่าเป็นสถาบันที่มีความสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นรายการวิทยุอมช.บอกข่าวกะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆครอบครัวได้สร้างความเข้มแข็งความรักความอบอุ่นอบอ้อมอารีอบกอดทุกๆหัวใจทุกสมาชิกในครอบครัวให้เกิดความเข้มแข็งให้เกิดความรักความผูกพันที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนและก็เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปค่ะค่ะสำหรับรายการวิทยุปมช.เว้าข่าวเนาะค่ะเนาะขออนุญาตนะคะดำเนินรายการแทนคุณพ่อคำวิชาพูนนะคะซึ่งท่านกติดภารกิจท่านเป็นบุคคลเป็นถือว่าเป็นปูชนียบุคคลสำคัญค่ะ
ที่มีหัวใจจิตอาสามีความเสียสละเป็นแบบอย่างของลูกๆหลานๆเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่พร้อมกันเป็นต้นแบบของจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีหัวใจจิตอาสาอันนี้ขออนุญาตยกย่องความดีงามของท่านและที่สำคัญค่ะสำหรับสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าเนาะค่ะเนาะก็เป็นสัปดาห์ที่มีความสำคัญกับประเทศชาติของเฮานั่นก็คือวันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติค่ะนี่ล่ะค่ะก็อยากจะให้ทุกท่านรำลึกถึงพระคุณความดีงามที่มีความสำคัญต่อชีวิตของเฮาทุกลมหายใจทุกชีวิตทุกร่างกายที่เฮามีทุกมื้อนี้ที่มีความเข้มแข็งมีอนาคตเพราะเฮามีแม่ที่ผู้ให้กำเนิดเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกๆหัวใจทุกๆดวงใจทุกๆท่านนะคะเนาะอบกอดหัวใจของคุณพ่อคุณแม่ที่เพิ่นได้สร้างที่เพิ่นได้ให้ชีวิตให้ลมหายใจของเฮาตอบแทนบุญคุณได้หลากหลายที่เฮาสิเฮ็ดได้ขอให้ตอบแทนบุญคุณขณะที่คุณพ่อคุณแม่เพิ่นยังมีชีวิตอยู่ถือว่าเป็นบุญบารมีเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของเฮาค่ะรายการวิทยุปมชอบเบาคาวกะฝากนะคะให้กับทุกท่านนะคะรำลึกถึงพระคุณของคุณพ่อคุณแม่อบกอดทุกหัวใจให้เกิดความอบอุ่นและความรักความสามัคคีในครอบครัวซึ่งจะเป็นพลังที่เข้มแข็งและพลังสำคัญในสังคมของเฮาค่ะค่ะห้ามมาข่าวซูหัวข่าวหัวข้อข่าวเนาะค่ะเนาะหัวข้อข่าวแรกค่ะก็เป็นหัวข้อข่าวประจำIOC นะคะประจำสัปดาห์จากวันที่9สิงหาคม2569ค่ะซึ่งทางคณะรัฐมนตรีนะคะเพิ่นก็ได้รับทราบความคืบหน้าในการส่งเสริมสิทธิผู้มีความหลากหลายทางเพศเดินหน้ายกระดับทั้งด้านกฎหมายและการบริหารภาครัฐสร้างความเท่าเทียมในทุกมิติค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะการสร้างความเท่าเทียมการให้สิทธิพิเศษและก็การยอมรับนะคะถือว่าเป็นการแบ่งปันกันในสังคมนี่ล่ะค่ะก็ถือว่าเป็นการที่เฮาดูแลซึ่งกันและกันนะคะบ่ว่าสิเป็นเพศใดวัยใดนะคะเฮาก็สามารถที่สิอบอ้อมอารีแบ่งปันซึ่งกันและกันได้นะคะเนาะนอกจากนั้นค่ะในวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานะคะเนาะท่านร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้เปิดเผยเนาะค่ะว่าทางคณะรัฐมนตรีเพิ่นมีมติรับทราบการรายงานผลพิจารณาศึกษาเรื่องการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศและคณะกรรมการกสิพัฒนาสังคมและกิจการเด็กและเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสและความหลากหลายทางสังคมนะคะวุฒิสภาเพิ่นกะได้มอบหมายให้ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเพื่อจะนำไปพิจารณาประกอบการกำหนดนโยบายพัฒนาการดำเนินงานการคุ้มครองสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนั้นค่ะเพิ่นก็ยังได้สะท้อนความก้าวหน้าของการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความเสมอภาคลดการเลือกปฏิบัติผ่านการพัฒนากฎหมายการยกระดับการเข้าถึงบริการสาธารณะการจัดการศึกษาการเบิ่งแย่งในด้านสาธารณสุขการส่งเสริมในการจ้างงานและการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับพี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะทางด้านกฎหมายทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็ได้จัดคู่มือแนวทางในการจัดเหตุงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศสภาพ
พร้อมทั้งขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในขณะที่ทางกระทรวงยุติธรรมเพิ่นก็ได้ผลักดันการบังคับใส่กฎหมายการกฎหมายสมรสเท่าเทียมและก็อยู่ในระหว่างทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนนะคะเนาะและที่สำคัญค่ะทั้งด้านการศึกษาทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศไว้ในหลักสูตรแกนกลางพร้อมทั้งดำเนินมาตรการสถานศึกษาปลอดภัย3ปอนี่นะคะสถานศึกษาต้องปลอดภัยนะคะแต่ณปัจจุบันนี้เหตุการณ์ที่บ่ปลอดภัยหรือเสพโซนในครอบครัวเสพโซนของสถานศึกษาก็เริ่มที่จะต้องมาให้ความสำคัญกันเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเฮาก็ต้องมีการรวมแรงรวมใจรวมไม้รวมมือกับหลายๆฝ่ายกับหลายๆหน่วยงานค่ะเพื่อที่จะปกป้องดูแลรักษาและก็เป็นเซฟโซนอบกอดทุกหัวใจทุกดวงใจของลูกๆเด็กๆเยาวชนของเฮาให้เจริญเติบโตเป็นเด็กเยาวชนที่มีความเข้มแข็งมีคุณธรรมจริยธรรมและก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพในอนาคตข้างหน้านะคะดังนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะเพิ่นก็ได้ส่งเสริมให้มีครูแนะแนวและนักจิตวิทยาในสถานศึกษาเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัยเคารพความแตกต่างของผู้เรียนทุกคนขณะที่กระทรวงอุดมศึกษาค่ะเพิ่นก็ได้สนับสนุนการวิจัยและก็พัฒนาองค์ความรู้ด้านความเท่าเทียมทางเพศส่งเสริมการเรียนรู้การเฮ็ดงานเปิดกว้างในการครอบคลุมความหลากหลายส่วนทางด้านสาธารณสุขค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นก็ได้พัฒนาคู่มือสุขภาพดีไม่มีเพศนะคะนี่ถือว่าเป็นการเปิดกว้างนะคะที่ดูแลทุกเพศทุกวัยนะคะพร้อมทั้งบริหารจัดการให้คำปรึกษาดูแลสุขภาพสำหรับผู้มีความหลากหลายทางเพศร่วมถึงพัฒนาแนวทางในการดูแลผู้ข้ามเพศและบริการด้านฮอร์โมนในขณะที่กรุงเทพมหานครก็ได้จัด BBK Bright Clinic จำนวน31แห่งเพื่อให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศพร้อมพัฒนาห้องสุขาสำหรับทุกคนนะคะหรือ Red Room for All นะคะมีการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจกับความหลากหลายทั้งเพศอย่างต่อเนื่องและอีกหน่วยงานหนึ่งค่ะด้านกระทรวงแรงงานเพิ่นก็ได้ส่งเสริมการจ้างงานโดยไม่เลือกปฏิบัติอันนี้ถือว่าดีค่ะไม่เลือกปฏิบัตินะคะถือว่าเป็นการให้โอกาสและก็เปิดโอกาสนะคะนอกจากนั้นมีการสนับสนุนสถานประกอบการต้นแบบที่เคารพความหลากหลายทางเพศและก็มีการผลักดันพัฒนาสวัสดิการแรงงานให้ครอบคลุมมีความหลากหลายทางเพศหลายขึ้นในขณะที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมไพรส์นะคะผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นมิตรกับผู้มีความหลากหลายทางเพศส่งเสริมภาพลักษณ์การของประเทศควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์นี่ค่ะถือว่าเป็นการสะท้อนถึงความมั่นคงของรัฐบาลในการยกระดับการคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมความเสมอภาคของความหลากหลายทางเพศโดยสินำขอเสนอเนี่ยนะคะและผลการศึกษามาใส่ประกอบในการพัฒนานโยบายพร้อมกับการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้รับการคุ้มครองสิทธิเข้าถึงการบริการของหน่วยงานภาครัฐอย่างเท่าเทียมภายใต้หลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และไม่เลือกปฏิบัตินี่คำนี้มีความหมายนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะต้องเคารพซึ่งกันและกันในความเป็นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และไม่เลือกปฏิบัตินะคะมาเบิ่งหัวข้อข่าวประเด็นที่2ค่ะประเด็นในเรื่องการทุจริตสอบขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะไม่ได้จบแค่ถอด
ถอดถอนผู้สอบนะคะแต่ยังสิต้องเดินหน้าสาวถึงผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดนะคะอันนี้มาจากทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะพลเอกกล่าวถึงแนวทางของหน่วยงานภาครัฐเพื่อสิแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบวสิจำกัดวงเพียงแค่การถอดถอนรายชื่อผู้สอบที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 5,925 รายนะคะยืนยันค่ะการดำเนินการสอบสวนหาตัวผู้ร่วมกระทำเพื่อทำความจริงให้ปรากฏคืนความถูกต้องเป็นธรรมแก่ผู้เสียโอกาสนะคะทางด้านนายกรัฐมนตรีค่ะเพิ่นก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นใครหากเกี่ยวข้องกับการทุจริตต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดมีการจัดการอยู่3ส่วนค่ะส่วนแรกก็คือถอดถอนชื่อผู้สอบที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตค่ะส่วนที่2นะคะคือดำเนินคดีอาญาสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ต้องมีพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหาจำนวน13รายแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่โดนขอหากับนะคะคือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นเจ้าพนักงานปลอมเอกสารราชการโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และพนักงานรับรองเอกสารอันเป็นเท็จในเอกสารราชการนี่นะคะนอกจากนั้นค่ะนะคะทางพนักงานสอบสวนสอบปากคำและก็แจ้งข้อกล่าวหาสามารถสรุปส่งสำนวนให้ทางปปช.ดำเนินการไต่สวนตามขั้นตอนใดภายใน12สิงหาคมนี้ค่ะนี่เฮาก็สิได้มาเห็นความยุติธรรมและความโปร่งใสที่เกิดขึ้นในสังคมของเฮาหลายขึ้นค่ะค่ะมาอีกประเด็นนึงนะคะเนาะค่ะในเรื่องของอธิบดีกรมการปกครองนะคะเพิ่นก็ได้สั่งการฝ่ายปกครองทั่วประเทศค่ะยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยตั้งด่านคุมเข้มอาวุธปืนยาเสพติดป้องกันเหตุรุนแรงและอาชญากรรมในพื้นที่นะคะนี่ทางท่านณฤชาโซคาโคสาศรีวิไลค่ะเพิ่นก็ได้ท่านณฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเพิ่นก็ได้เปิดเผยนะคะจากกรณีเหตุการณ์สะเทือนขวัญภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยนะคะเพิ่นก็บอกว่าในเหตุที่เกิดขึ้นนะคะจากความรุนแรงนี่มาจากอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุส่งผลให้ผู้ได้รับบาดเจ็บเสียหายและเสียชีวิตนะคะอย่างรุนแรงนะคะทางกรมการปกครองเพิ่นก็ได้กำชับฝ่ายทั่วประเทศยกระดับมาตรการเชิงรุกนะคะเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันลดอาชญากรรมตลอดจนป้องกันบ่ให้เกิดเหตุรุนแรงหรือเหตุการณ์หลอกเลียนแบบในพื้นที่อื่นๆอีกค่ะเพื่อเป็นการรักษาความสงบความเรียบร้อยความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนลดอาชญากรรมและป้องกันเหตุรุนแรงนะคะเพิ่นก็มีการคุ้มเข้มนะคะคุ้มเข้มตามนโยบายดังต่อไปนี้นะคะคุ้มเข้มในเรื่องการครอบครองพกพาอาวุธปืนอันนี้นะคะเพิ่นก็มีการยกระดับมาหลายยุคหลายครั้งนะคะแต่ตอนนี้นี่ต้องจริงจังแล้วก็เด็ดขาดนะคะต้องมีการยกระดับมาตรการตรวจเข้มคุ้มเข้มตรวจสอบนะคะในการครอบครองพกอาวุธปืนในพื้นที่อย่างจริงจังและเด็ดขาดประเด็นที่2นะคะต้องให้นายทะเบียนอาวุธปืนนี่แจ้งกำชับผู้ได้รับอนุญาตให้เบิ่งแย่งเก็บรักษาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนที่ยุ่นให้อยู่ในความปลอดภัยบ่ให้บุคคลอื่นสามารถนำไปใส่ได้อันนะจนเป็นอันก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนอื่นนะคะนอกจากนั้นค่ะต้องยกระดับปฏิบัติการเชิงรุกคุ้มเข้มนะคะมีการคุ้มเข้มอาวุธปืนยาเสพติดนะคะพร้อมทั้งให้นายอำเภอทุกอำเภอค่ะบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองทั้งปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันสมาชิก
องค์การสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือช่อรอพ่อเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจจุดสกัดและลาดตระเวนในพื้นที่สาธารณะสถานที่สำคัญจุดเสี่ยงจุดบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการบ่ให้ผู้ใดพกพาอาวุธปืนติดตัวนะคะโดยเด็ดขาดนอกจากนั้นค่ะยังยกระดับความปลอดภัยในสถานที่สำคัญโดยเฉพาะโรงเรียนสถานศึกษาห้างสรรพสินค้าให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสถานศึกษาศาสนสถานห้างสรรพสินค้าและสถานที่สำคัญต่างๆให้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมพร้อมทั้งจัดมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและแนวทางในการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุสถานการณ์ฉุกเฉินให้เจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนสามารถรับมือกับเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีค่ะแน่นอนค่ะเฮาก็ต้องกันไว้ก่อนแก้เนาะค่ะเนาะเมื่อเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วนี่การแก้ไขเนี่ยมันยากยิ่งกว่านะคะเพราะฉะนั้นนี่ที่สำคัญนี่ป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะคะเนาะนอกจากนั้นค่ะเพิ่นก็ยังมีการให้เฝ้าระวังบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงป้องกันเหตุซ้ำและการหลอกเลียนแบบให้นายอำเภอนี่ใส่กลไกฝ่ายปกครองในพื้นที่เฝ้าระวังบุคคลที่มีพฤติกรรมหรือแนวโน้มเสี่ยงต่อการก่อเหตุรุนแรงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำหรือเหตุการณ์หลอกเลียนแบบพร้อมทั้งสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองให้ดูแลหรือเบิ่งแย่งลูกๆ หลานๆของเฮานะคะย่างใกล้ชิดนี่ล่ะค่ะสังคมและครอบครัวอาจจะเป็นสถาบันทางสังคมเล็กๆแต่เป็นสถาบันทางสังคมที่มีความเข้มแข็งที่มีความสำคัญค่ะสถาบันครอบครัวต้องอบอุ่นและดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะเนาะนอกจากนั้นค่ะต้องเร่งนะคะเร่งซอยเหลือและก็เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างครอบคลุมเร่งดำเนินการสอบสวนและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมให้ความซอยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเยียวยาสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบพร้อมกับรับสิทธิและความช่วยซอยเหลือจากเหตุการณ์อย่างครบถ้วนและก็รวดเร็วที่สุดค่ะอันนี้เนาะค่ะเนาะจากทางท่านอธิบดีกรมการปกครองค่ะเพิ่นก็ได้เน้นย้ำนะคะนะว่าบ่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและเข้มงวดทุกกระบวนการและจะต้องบูรณาการเหตุงานอย่างเข้มแข็งกับทุกภาคส่วนนะคะป้องกันเหตุความรุนแรงสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและก็กำชับให้ฝ่ายปกครองทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวดเด็ดขาดและต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนให้เกิดความอบอุ่นใจนะคะเฮาก็พักสักหน่อยนะคะในช่วงแรกให้ท่านหัวหน้าฝ่ายเทคนิคค่ะเพิ่นได้มอบเพลงให้กับพี่น้องประชาชนได้ฟังค่ะ

0: 44นาทีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ารับรักทุกท่านอยู่กับรายการวิทยุอปมช.ว่าวข่าวซึ่งรายการวิทยุอปมช.ว่าวข่าวดำเนินรายการโดยคุณพ่อคำวิชาพูนและคุณครูสุวรรณีปิยวงศ์มื้อนี้ค่ะคุณพ่อคำค่ะมีสายขม่าค่ะสบายดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณครูครับ
0: ค่ะสบายดีค่ะคุณพ่อสนใจค่ะไปจังไดเน
1: า
0: ะค่ะค่ะณบ้านปอแดงเนาะค่ะเนาะไปจังไดเนาะค่ะเขางามเน
1: า
0: ะ
1: อันเขางามนี่สบายหงาหลายคุณครูครับจ้างไว้มาตัดหญ้าตัดใบเขาซอย
0: ค่ะ
1: เอาคนมาซอย2คนตัดใบเขาในหน้าน่ะ
0: ค่ะดีแล้วค่ะคุณพ่อค่ะ
1: นี่แหละฝนมันต้องจะตกเยอะมันแต่ว่าหนุ่มมาตก
0: ค่ะตอนนี้ก็ครึ่งฟ้าครึ่งฝนเยอะนะคะเนาะค่ะ
1: ครับคุณครูพ่อคำเดมาบอสวัสดีครับพ่อคำเด้อ
0: ค่ะค่ะพ่อคำเพิ่นติดภารกิจอยู่ที่อำเภอประคนชัยค่ะประเมินชุมชนประเมินหมู่บ้านค่ะคุณพ่อค่ะ
1: ค
0: ุณพ่อคำกับฝากระลึกถึงทุกๆท่านทุกๆท่านที่โทรเข้ามาค่ะ
1: ก็คิดถึงคือเก่าแหละ
0: ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับมื้อนี้อยู่หน้าเด้อขอเพลงเด้อ
0: ค่ะคุณพ่อเพลงหยังเนาะค่ะ
1: เอาเพลงนิ้งหนองของสังท้องสีใสเด้อ
0: ค่ะค่ะนิ้งหนองของสังท้องสีใสเนาะเดี๋ยวท่านหัวหน้าวิรยุทธการบรรจงเพิ่นก็จะได้มอบให้ในช่วงท้ายของรายการเนาะค่ะคุณพ่อเนาะ
1: ค่ะสวัสดีหัวหน้าน้ำเด้อหัวหน้าวิรยุทธ
0: ค่ะหัวหน้าเตค่ะหัวหน้าเตค่ะ
1: ขอเปลี่ยนกันสิ
0: หัวหน้าวิรยุทธการบรรจงค่ะซึ่งชวนมาจากเอิญหัวหน้าเตค่ะ
1: อ๋อครับเพิ่นเตรียมซื้อบ
0: ่บ่ค่ะซื้อเพิ่นนั่นล่ะค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะ
1: จำได้จะว่าหัวหน้าวิรยุทธการ
0: เพิ่นมีซื้อจริงซื้อเล่นเนาะค่ะคุณพ่อเน
1: าะครับถ้ามาคุณครูเดี๋ยวฝนตกบ่
0: ค่ะกะปล่อยๆค่ะแต่ก็อยากให้ฝนตกกระนำแห้งกว่านี้ค่ะเพื่อสิได
1: ้
0: รอเลี้ยงต้นเขาที่กำลังจะเริ่มเติบโตเนาะค่ะคุณพ่อ
1: ครับ
0: ถ้าฝนบ่ลงมานี่หญ้ามันก็เกิดท่วมเขาความเดือดร้อนก็ส่งต่อกับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังเฮ็ดไห่เฮ็ดนาอยู่ค่ะ
1: นี่ล่ะกะผมกะว่าเอาเพิ่นมาตัดใบเขาซอยนี่ล่ะ
0: ค่ะ
1: หน้าบ่ใครมีหรอก
0: จ้า
1: น้ำบ่อแค่นี้ข้างเขาเลยน้ำบ่อทันมาฝนกะกระปล่อยกระปล่อยฝนตกบ่อใครแห้งหรอก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่กระเพาะทนได้อยู่ต้นเขาก็ดีอยู
0: ่ค่ะคุณพ่อ
1: เดี๋ยวยังไงวันนี้นะรอน้ำฝนแล้วคุณครู
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แม่นค่ะฮักกะรอน้องค่ะกะถือว่าให
1: ้กันหมด
0: แมนค่ะคือกันเมิดค่ะเป็นกำลังใจให้เนาะค่ะคุณพ่อเน
1: า
0: ะครับ
1: ให้กำลังใจคุณครูด้วยกันคร
0: ับ ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะคุณพ่อสมใจค่ะสบายดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสบายดีครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อสมใจจากบ้านปอแดงเนาะค่ะเนาะที่เป็นแรงร่มใต้ปีกเป็นกำลังใจให้กับทุกๆรายการของวิทยุอปมช.ว่าวข่าวและทุกรายการของสวท.บุรีรัมย์ของเฮาค่ะค่ะมื้อนี้ค่ะช่วงที่2ค่ะมาฟังหัวข้อข่าวในรายการวิทยุอปมช.ว่าวข่าวนะคะค่ะสำหรับประเด็นแรกค่ะเพิ่นกะบอกถึงในเรื่องของการมิจฉาชีพเนาะค่ะเนาะมิจฉาชีพในสังคมออนไลน์นะคะโลกออนไลน์ของเฮานี่ก็มีความอันตรายเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นค่ะหน่วยงานสำนักงานอ้าวมิสายขม่าค่ะสบายดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณครูวันนี้ศิลปินเดียวแล้วพ่อค้ำไม่มา ยังมุดกลับเชิงครับ
0: ค่ะคุณพ่อกลับขอบพระคุณอย่างสูงค่ะสบายดีนะคะคุณพ่อ
2: ลืมครับลืมไปไหนไม่ได้แล้ว
0: เออ
2: บุรีรัมย์เป็นไงลืมไหมครับ
0: มันลืมค่ะรับลืมค่ะอยู่ตอนนี้อยู่สวท.บุรีรัมย์ก็เช่นเดียวกันค่ะคุณพ
2: ่อ
0: ค่ะฝนตกนิดนึงนะคะฝนตก
2: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าจะคุยเรื่องคอลเซ็นเตอร์ดีนี่มันเยอะ
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวผมก็จะฟัง call center นี่แหละครับ
0: อืมค่ะ
2: ก็คือมันฝนก็บอกว่าถ้ามันแรงหน่อยมันก็มีน้ำแต่ว่าถ้าแบบนี้มันก็ยากก็ขึ้นเต็มพุ่ง
0: ใช่ค่ะคุณพ่อก็สงสารชาวไร่ชาวนาของเราเนาะค่ะ
2: เสียงคลื่นวิทยุวันนี้เสียงดังฟังชัดมันอากาศมันดีด้วย
0: ค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อ
2: เมื่อกี้ถามมาพอคำ ไม่เข้ารายการนะคร
0: ับ พ่อคำค่ะท่านฝากรายการไว้ท่านไปประเมินชุมชนหมู่บ้านอยู่ที่อำเภอประโคนชัยค่ะคุณพ
2: ่ออ๋อประโคนชัย
0: ใช่ค่ะอยู่ที่อำเภอประโคนชัยค่ะ
2: ครับผมอ๋อนั่นเลย
0: ท่านก็เลยฝากรายการไว้ให้หนูได้ดำเนินรายการนะคะค่ะแทนท่านไปวันหนึ่งค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าท่านก็มาพบปะกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านเช่นเคยค่ะ
2: ครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็นั่นเลยคือแจ้งผลการสดับรับฟังก็เสียงสัญญาณชัดเจนดี
0: ค่ะ
2: ก็ว่าจะฝากเพลงสักหน่อย
0: ได้ค่ะคุณพ่อค่ะเพลงอะไรคะ
2: คุณพ่อจังหวัดนะครับ
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: เพลงคิดถึงเหรอคะ
2: ทุกเสียงทุกสายพิเศษแก่อาจารย์ด้วยนะครับ
0: ค่ะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะคุณพ่อ
2: ที่บุรีรัมย์นั่นนะครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะนี่อีกเช่นเดียวกันค่ะที่ท่านนะคะให้กำลังแรงใจกับทุกๆรายการของสวทบุรีรัมย์ค่ะค่ะก่อนอื่นจะเข้าหัวข้อข่าวค่ะค่ะรายการวิทยุอปมช.วาวคาวก็ขอแสดงความเสียใจและรวมไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณครูและนักเรียนจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นณโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีพร้อมทั้งส่งกำลังใจไปยังผู้สูญเสียผู้ที่ได้รับบาดเจ็บขณะคุณครูนักเรียนบุคลากรของโรงเรียนทุกท่านค่ะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะกะขออบกอดทุกหัวใจทุกดวงใจนะคะเป็นพลังใจให้เข้มแข็งและก็ให้กำลังใจทุกท่านค่ะค่ะมาถึงช่วงที่2นะคะเนาะประเด็นส่วนกลางของเฮาค่ะเมื่อกี้ค่ะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนะคะเพิ่นกะได้เร่งกวาดล้างกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลพร้อมทั้งยกระดับมาตรการความปลอดภัยไซเบอร์ทั่วประเทศนี่ค่ะเพิ่นกะให้นะคะสำนักงานได้ปราบปรามควบคุมสถานการณ์นะคะครอบคลุมถึง3มิตินะคะตั้งแต่ต้นน้ำควบคุมหน่วยงานผู้ดูแลข้อมูลเช่นกรมการปกครองและกรมการขนส่งทางบกค่ะต่อไปค่ะเพิ่นกะได้ให้สถาบันดูแลความปลอดภัยไซเบอร์ค่ะนี่นะคะอันหน่วยงานนี้ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะคะและก็เสนอคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญลงโทษทางปกครองกลางน้ำกวาดล้างตลาดซื้อขายข้อมูลล่าสุดรวมมือกับตำรวจสอบสวนกลางสืบสวนจับกุมกลุ่มคนร้ายที่เป็นตลาดกลางซื้อขายข้อมูลไปแล้วกว่า18รายนะคะขั้นตอนปลายน้ำอีกค่ะเอาผิดผู้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์มีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ลงโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

เรื่องร้องเรียนมายังสกสหรือสำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใดท่านที่ค่ะค่ะมาอีกประเด็นหนึ่งค่ะข่าวส่วนกลางเนาะค่ะเนาะค่ะมาถึงในเรื่องของกระทรวงมหาดไทยค่ะเพิ่นกะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะกว่า 27,000 ครัวเรือนเข้าถึงน้ำสะอาดลดค่าใช้จ่ายกว่า14ล้านบาทค่ะทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะเพิ่นก็ได้แจ้งนะคะมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าของชีพพี่น้องประชาชนเนื่องจากผลกระทบวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐและกระทรวงมหาดไทยค่ะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเข้าถึงน้ำประปาและน้ำดื่มสะอาดอย่างทั่วถึงนะคะเกิดผลสำเร็จตามมาตรการดังกล่าวนะคะตั้งนะคะเพิ่นก็ลดค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำมิเตอร์15% สำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่ละกะมีการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีค่ะผู้ใช้น้ำรายใหม่นะคะที่เขารวมมาตรการจำนวนหลายนะคะโดยพี่น้องประชาชนนะคะก็ได้เข้าถึงน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานควบคู่กับการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตค่ะค่ะมาบุรีรัมย์บ้านเฮาจักหน่อยค่ะบุรีรัมย์บ้านเฮานะคะทางพม.ค่ะหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเพิ่นก็สร้างความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์ในรูปแบบใหม่ที่แฝงมากับสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้คอยซอยกันเฝ้าระวังนะคะเป็นหูเป็นตาให้กับหน่วยงานภาครัฐป้องกันให้ปลอดภัยจากการถูกหลอกเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์นะคะโดยเพิ่นกะได้จัดนะคะอบรมนะคะตัวแทนนักเรียนแกนนำโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่ห้องประชุมโรงแรมเดอร์ซิตาพรินเซสจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเนาะค่ะท่านประธานในพิธีค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านศรีธรรมราชแก้วนะคะอันนี้ถือว่าเป็นโครงการดีๆค่ะที่สร้างความเข้มแข็งและพลังให้กับเด็กเยาวชนรู้เท่าทันนะคะภัยการค้ามนุษย์ในรูปแบบสังคมออนไลน์เพราะว่าเด็กเยาวชนของเฮาเนาะสมื้อนี้นะคะเนาะกะเสพโทรศัพท์นะคะเสพติดโทรศัพท์พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับลูกๆเยาวชนของเฮาค่ะค่ะอีกข่าวนึงของบุรีรัมย์บ้านเฮาจักหน่อยนะคะเนาะค่ะสภาสังคมสงเคราะห์จังหวัดบุรีรัมย์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดค่ะและหน่วยงานนะคะสำหรับนะคะกิจกรรมดังกล่าวนะคะก็จะมีมอบทุนการศึกษามอบเครื่องอุปโภคบริโภคค่ะและก็เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนและประชาชนทั่วไปร่วมกว่า200คนค่ะเนื่องนะคะซึ่งจัดแล้วค่ะที่ผ่านมาเนาะค่ะเนาะวันที่28กรกฎาคม2569ณโรงเรียนเพียงหลวง2นะในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีตำบลสายตะกูอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะค่ะเอาค่ะบุรีรัมย์บ้านเฮาค่ะช่วงไทยของรายการนะคะสำหรับรายการวิทยุอปมช.วาวข่าวนะคะครูสุวรรณีปิยวงศ์ครูจิตอาสาจากโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมพร้อมด้วยคุณพ่อคำวิชาพูนและทันหัวนาวิรยุทธการบรรจงค่ะที่ได้เบิ่งแย่งในด้านเทคนิคก็ขออนุญาตบอกลาพาจากคุณพ่อคุณแม่พอกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้ากับรายการวิทยุอปมช.วาวข่าวขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงสบายดีทุกท่านค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเร่งจัดระเบียบชายหาดพร้อมบูรณาการปราบปรามนอมินีขั้นเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเร่งจัดระเบียบชายหาดพร้อมบูรณาการปราบปรามนอมินีขั้นเด็ดขาด
8: นายคุณพงษ์นียนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าได้ส่งทีมปฏิบัติการปราบนอมินีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาและจัดระเบียบผู้ประกอบการชายหาดทั้งในด้านการยกระดับความปลอดภัยทางน้ำการจัดสรรพื้นที่พิเศษตลอดจนการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องการเรียกเก็บค่าคุ้มครองในพื้นที่ป่าตองและข้อพิพาทที่ดินสาธารณะควบคู่ไปกับการบูรณาการกำลังกับกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อกวาดล้างกลุ่มทุนต่างชาติที่แอบอ้างใช้ชื่อคนไทยหรือสมาคมบังหน้าหรือนอมินีในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันพบว่าภูเก็ตมีบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีสูงถึง 11,305 รายโดยเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินและธุรกรรมที่ผิดปกติอย่างเข้มงวดหากพบการกระทำผิดจริงจะดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและขึ้นบัญชีดำกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทันทีเพื่อตัดตอนเครือข่ายธุรกิจผิดกฎหมายพร้อมกำชับหน่วยงานท้องถิ่นให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติให้กลับมาโปร่งใสและเป็นธรรมอีกครั้งปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมประสานการประปาส่วนภูมิภาควางมาตรการแก้ปัญหาน้ำจืดไม่เพียงพอในพื้นที่เกาะของจังหวัด
9: นายจุมพศวรรณจัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าสิ่งที่น่ากังวลสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือปัญหาการขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะเกาะทั้ง3เกาะประกอบด้วยเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางมาตรการการทำงานหากติดขัดปัญหาให้รีบแจ้งเพื่อหาทางแก้ไขรวมทั้งพื้นที่บนบกให้หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมตั้งศูนย์แก้ปัญหาภัยแล้งรอไว้ก่อนบางพื้นที่ยังไม่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติยังสามารถใช้งบป้องกันได้อยู่ให้เร่งสำรวจพื้น ื้นที่ว่าที่ใดสามารถดำเนินการได้ทันทีเพื่อเตรียมการโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยมีแอ่งน้ำเดิมพื้นที่ใดที่มีปัญหาในการระบายน้ำอีกทั้งให้เตรียมการกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับทั้งการอุปโภคและการเกษตรและติดตามข่าวอากาศอย่างใกล้ชิดโดยมอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะทำคำสั่งและการทำงานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานบอร์ดการประปาส่วนภูมิภาคกล่าวว่าปัญหาน้ำไม่พอใช้ในพื้นที่เกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่านั้นจะมีการประสานไปยังการประปาส่วนภูมิภาคขอใช้น้ำบางส่วนจากจังหวัดชุมพรเพื่อไปเติมที่เกาะเต่าดารารัศมีศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
10: จังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฤดูฝนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมครบทั้ง13อำเภอ
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17ได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฤดูฝนตามมาตรการของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.โดยมีการคาดการณ์และเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยทั้งพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบางนาลาครอบคลุม4อำเภอพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโกลกครอบคลุม2อำเภอพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายบุรีครอบคลุม2อำเภอพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองยะกังในตำบลตะหยงมัดอำเภอระแงะรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและเขตชุมชนในทั้ง13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสขณะเดียวกันได้จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน59แห่งกำจัดวัชพืชขุดลอกตะกอนและตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมควบคุมอาคารชลประทานร่องน้ำในพื้นที่เสี่ยงพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเตรียมความพร้อมล่วงหน้าโดยติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้สามารถเข้าดำเนินการและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
10: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ

0: าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
4: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
3: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
4: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
3: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
4: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันอีกแก
3: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
4: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
3: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
4: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
5: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
6: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรักสินถิ่นอีสาน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียนหลังเหตุรุนแรงในจังหวัดนนทบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะเพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียนหลังเหตุรุนแรงในจังหวัดนนทบุรี
7: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ยกระดับมาตรการเยียวยาจิตใจและดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาอย่างเร่งด่วนภายหลังเกิดเหตุรุนแรงในจังหวัดนนทบุรีโดยผนึกกำลังกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขและคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงพื้นที่ช่วยเหลือทางจิตวิทยาแก่ครูนักเรียนและผู้ปกครองอย่างเป็นระบบเพื่อดูแลความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนและบุคลากรนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณามอบความช่วยเหลือด้านการเงินและสวัสดิการชดเชยแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเพื่อแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลควบคู่กับการจัดทีมนักจิตวิทยาลงพื้นที่ให้การปฐมพยาบาลจิตใจเร่งด่วนโดยยึดหลักดูแลใจครูก่อนเพื่อให้ครูสามารถกลับไปดูแลใจเด็กในห้องเรียนได้สำหรับแนวทางปฏิบัติในการดูแลนักเรียนเมื่อกลับมาเรียนกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำให้ครูสื่อสารให้นักเรียนทราบว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัยยอมรับความรู้สึกของนักเรียนโดยไม่ปฏิเสธเปิดโอกาสให้ผู้ตามความสมัครใจโดยไม่ซักถามรายละเอียดซ้ำทั้งนี้ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนในการสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบโดยงดเว้นการเผยแพร่ชื่อภาพหรือข้อมูลอัตลักษณ์ของผู้ก่อเหตุผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บตามหลักการไม่เปิดเผยข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบตามมาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดตรังคุมเข้มแนวทางบริหารจัดการภัยในพื้นที่เสี่ยงพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
8: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมกำหนดแนวทางบริหารจัดการภัยในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ด้านหลังวัดแจ้งพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่3ตำบลบางรักหลังสนามกีฬาทุ่งแจ้งพื้นที่ตำบลนาโต๊ะหมิงรอยต่ออำเภอสีเก่าบริเวณ4แยกท่าปาบซึ่งรับน้ำจากเทือกเขาบรรทัดและไหลลงสู่คลองนางน้อยทั้งนี้จังหวัดตรังได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการติดตั้งเครื่อง ่องสูบน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของรถบรรทุกเครื่องสูบน้ำระยะไกลเรือท้องแบนรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยรวมถึงประเมินสถานการณ์ภัยจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่ด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คลื่นความร้อนในเกาหลีใต้ส่งผลให้ราคาผลผลิตทางการเกษตรในประเทศพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วกระทรวงเกษตรอาหารและกิจการชนบทของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากองค์กรการค้าการเกษตรกรรมและการประมงของเกาหลีใต้ในวันนี้ที่ระบุว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรในเกาหลีใต้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยราคาขายปลีกผักโขมพุ่งสูงถึงร้อยละ 152.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนรวมถึงแตงกวานี้เป็นผลมาจากคลื่นความร้อนที่ยาวนานเนื่องจากผักใบเขียวมีความอ่อนไหวต่ออุณหภูมิสูงจนทำให้ปริมาณผลผลิตลดลงกระทรวงเกษตรอาหารและกิจการชนบทของเกาหลีใต้กล่าวเพิ่มเติมว่าสภาพอากาศร้อนจัดยังส่งผลกระทบต่อปศุสัตว์และฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาโดยพบว่าสัตว์ปีกกว่าร้อยละ95ตายจากคลื่นความร้อนรวมถึงจำนวนปลาบริเวณชายฝั่งทะเลตายสะสมแล้วถึง 864,497 ตัวเนื่องจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
3: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปรับฟังรายการปันรักแชร์ริ่งเลิฟ
1: สื่อมวลชนเสียงสันติสื่อแห่งการประกาศสันติสุขพบกับท่านในรายการปันรักแชร์ริ่งเลิฟ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟกันค่ะกับดิฉันดร.จริยาสอนมยุราขอให้รายการปันรักนี้ที่ผลิตขึ้นโดยสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่เป็นสื่อกลางที่จะนำความรักความสุขมามอบให้กับคุณผู้ฟังนะคะทีมงานพยายามที่จะปรับปรุงรูปแบบเนื้อหาสาระของรายการให้เป็นประโยชน์สูงสุดกับคุณผู้ฟังค่ะนอกเหนือจากข้อคิดคำหนุนใจสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตแล้วทีมงานก็ได้เตรียมบทเพลงเพราะๆในอดีตที่ยังทรงคุณค่ากระทั่งปัจจุบันมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังอย่างเพลิดเพลินใจค่ะทั้งหมดล้วนแต่เป็นบทเพลงที่สร้างสรรค์จันลงใจให้กำลังใจสร้างความหวังให้ดำเนินชีวิตที่เปี่ยมล้นไปด้วยความสุขความชื่นบานในใจท่ามกลางปัญหาอุปสรรคที่เราต้องเผชิญกันในบางช่วงบางเวลาของชีวิตค่ะคุณผู้ฟังคะรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังทุกสถานภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเด็กเยาวชนคนพิการผู้ด้อยโอกาสก็เพื่อที่จะมอบความรักขององค์พระเยซูคริสต์ความรักที่เที่ยงแท้และมั่นคงค่ะส่งมอบเป็นกำลังใจแก่ทุกท่านนะคะให้ก้าวเดินขับเคลื่อนชีวิตด้วยพลังกายพลังใจและพลังจิตวิญญาณที่เข้มแข็งค่ะและบางทีคุณผู้ฟังอาจจะพบว่ารักแท้ที่เรามอบให้นั้นอาจจะไม่เหมือนรักใดที่คุณเคยพบมาก่อนเลยก็ได้ค่ะหวังว่าคุณผู้ฟังคงจะสบายดีนะคะบางคนพูดว่าชีวิตของคนเรานั้นต้องพบกับปัญหาและอุปสรรคมากมายหากไม่มีปัญหาก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้ทำอะไรหากเราไม่ได้ทำอะไรแล้วเราจะมีชีวิตไปเพื่ออะไรคุณผู้ฟังคิดเห็นอย่างไรคะกับคำกล่าวนี้ปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตนั้นมันเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวที่เกิดขึ้นในชีวิตค่ะสักวันสิ่งนั้นคนนั้นเหตุการณ์นั้นที่ทำให้เราทุกข์ใจผิดหวังมันก็จะผ่านไปค่ะไม่มีอะไรบนโลกใบนี้นะคะคุณผู้ฟังที่จะคงอยู่เป็นนิรันดร์เชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะมีช่วงเวลาหรือเสี้ยวหนึ่งของชีวิตที่ต้องเผชิญกับปัญหาและก็ผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีใช่ไหมคะหัวข้อในวันนี้นะคะเสี้ยวหนึ่งของชีวิตจะเป็นประเด็นเรื่องราวค่ะที่อาจารย์นำมาแบ่งปันค่ะและในวันนี้นะคะช่วงปันรักจากใจนะคะก็มีสาระน่ารู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่หลายคนอาจไม่รู้ของคนพิการทางการได้ยินนำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะที่ดูแลผู้พิการทางการได้ยินช่วงนี้ทีมงานปันรักขอมอบบทเพลงที่มีความหมายแก่คุณผู้ฟังนะคะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าสักวันแล้วมันจะผ่านไปค่ะกับร้องโดยคุณโตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรค่ะไปฟังกันค่ะ

ุณผู้ฟังคะเป็นความจริงที่ว่าปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตของคนเรานั้นมันเป็นเพียงเหตุการณ์ชั่วคราวที่เกิดขึ้นในชีวิตค่ะสักวันสิ่งนั้นคนนั้นเหตุการณ์นั้นมันก็จะผ่านไปค่ะไม่มีอะไรบนโลกใบนี้ที่จะคงอยู่ถาวรแม้กระทั่งความรักของมนุษย์ที่มีให้แก่กันเป็นความรักที่มีเงื่อนไขรักบ้างไม่รักบ้างบางคู่ก็ต้องเลิกคุยกันเลิกคบกันแยกทางอย่าร้างกันไปค่ะแต่ความรักขององค์พระเยซูคริสต์ไม่มีเงื่อนไขค่ะคุณผู้ฟังไม่มีข้อจำกัดพูดได้ว่าพระองค์ทรงรักเราก่อนเมื่อรักแล้วก็รักเลยค่ะไม่มีการยกเลิกแต่เป็นรักนิรันดร์ค่ะพระองค์รักได้แม้เราไม่น่ารักแม้เราทำผิดทำพลาดมากมายจนนับไม่ถ้วนพระองค์ก็ทรงให้อภัยแก่เราค่ะทรงให้โอกาสแก่เราเสมอและนี่ก็คือรักแท้ที่เราต้องการค่ะเป็นรักที่ทำให้เรามีพลังในการดำเนินชีวิตเป็นรักอัศจรรย์เป็นรักวิเศษค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจต้องการทราบว่ารักอัศจรรย์รักวิเศษนั้นเป็นอย่างไรติดต่อเข้ามานะคะทีมงานปันรักรอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะพร้อมที่จะตอบไขข้อข้องใจให้กับคุณผู้ฟังโดยเขียนแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะคะที่หมายเลข0532426545และหมายเลข0532606627ค่ะคุณผู้ฟังคะให้เรากลับมาในประเด็นหัวข้อในวันนี้กันนะคะเสี้ยวหนึ่งของชีวิตค่ะอาจารย์มีเรื่องราวซึ่งเป็นเรื่องจริงจากชีวิตนะคะเป็นประสบการณ์ของคนคนหนึ่งค่ะมาแบ่งปันเป็นความรู้ให้กับคุณผู้ฟังซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เขาคนนั้นขาดความสุขขาดความชื่นบานในใจจิตใจไม่ได้พักสงบขาดสันติสุขรู้สึกชีวิตไม่มั่นคงและไม่ปลอดภัยค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราทุกคนนั้นมีความทะเยอทะยานด้วยกันทั้งนั้นค่ะถ้าเราทำไปในทิศทางที่เป็นลบคือในทางที่ไม่ดีก็จะทำให้ชีวิตล้มเหลวและผิดหวังหากทำในทิศทางที่เป็นบวกคือในทางที่ดีก็จะทำให้ประสบความสำเร็จและสมหวังค่ะให้เราตระหนักว่าบนเส้นทางของความปรารถนาความอยากมีความอยากได้และอยากเป็นนั้นมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะหากเส้นทางของการทะเยอทะยานเพื่อไปให้ถึงจุดมุ่งหมายปลายทางนั้นจริงๆแล้วมันก็ไม่ง่ายค่ะเราอาจจะต้องปรับต้องแก้ไขการกระทำวิธีการตลอดเส้นทางนั้นอยู่ตลอดเวลาค่ะหากเรากระทำภารกิจนั้นด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์ประโยชน์ที่เราจะได้รับก็จะดีต่อตัวเราเองและต่อสังคมรอบข้างค่ะการยอมรับจากผู้อื่นก็จะเกิดขึ้นเป็นเงาตามตัวช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังให้เราไปพักฟังเพลงกันอีกสักเพลงค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงต่อไปนะคะ

0: ุณผู้ฟังคะความคิดอันบริสุทธิ์ซื่อสัตย์สามารถสร้างความสมดุลทางความรู้สึกซึ่งจะนำเราไปสู่ความพอใจความสมหวังและมีความสุขในที่สุดในทุกขณะค่ะแต่ในทางตรงกันข้ามความคิดที่แอบแฝงด้วยสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ขาดคุณธรรมจริยธรรมสิ่งที่ผิดกฎหมายไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามก็จะทำให้เราเป็นทุกข์ทำให้รู้สึกว่าตัวเราเองนั้นต้องแบกสิ่งหนักไว้อยู่ตลอดเวลาค่ะขาดความชื่นชมยินดีขาดรอยยิ้มไม่มีเสียงหัวเราะในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันให้เราตระหนักในเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะเพราะเมื่อใดที่เราตัดสินใจกระทำไปแล้วเราจะได้รับผลของการกระทำนั้นอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วค่ะดังบทเรียนจากเสี้ยวหนึ่งของชีวิตของพนักงานคนหนึ่งในบริษัทแห่งหนึ่งที่ได้สารภาพไปว่าถ้าเขาย้อนเวลาไปได้เขาจะไม่กระทำสิ่งไม่ดีนี้คือการยักยอกเงินของบริษัทไปจำนวนหนึ่งเพียงเพื่อต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นพนักงานคนนี้นะคะเป็นที่ไว้วางใจของผู้บริหารมากมีตำแหน่งเป็นระดับหัวหน้างานเนื่องจากเป็นคนเก่งทำงานดีเป็นที่พอใจของผู้บริหารและทำงานมานานถึง15ปีค่ะเงินเดือนก็อยู่ในระดับค่อนข้างสูงนะคะแต่ในที่สุดก็ต้องออกจากงานและตกงานเพราะชีวิตอยู่ในช่วงของการดำเนินคดีทางด้านกฎหมายค่ะคุณผู้ฟังอีกทั้งคนรอบข้างที่ทำงานคบหาสมาคมอยู่นั้นเมื่อทราบเรื่องก็ขาดการยอมรับนับถือค่ะไม่ไว้วางใจและถอยห่างน้องๆที่กำลังฟังรายการอยู่นี้นะคะอย่าทำตามอย่างพนักงานคนนี้นะคะไม่ดีเลยค่ะเพราะจะทำให้เสียอนาคตอีกทั้งจะทำให้คุณพ่อคุณแม่คนที่รักเราเสียใจค่ะพระคริสต์ธรรมคัมภีร์พระธรรมกาลาเทียบทที่6ข้อที่7ถึง8ได้กล่าวเรื่องกฎแห่งการหว่านหว่านอะไรก็จะเกี่ยวอย่างนั้นไว้ว่าเพราะว่าใครหว่านอะไรลงก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นคนที่หว่านสิ่งที่ตอบสนองเนื้อหนังของตนก็จะเก็บเกี่ยวความเปื่อยเน่าจากเนื้อหนังนั้นแต่คนที่หว่านสิ่งที่ตอบสนองพระวิญญาณก็จะเก็บเกี่ยวชีวิตนิรันดร์จากพระวิญญาณนั้นและในข้อที่9นะคะก็ได้หนุนใจให้เราทำความดีค่ะซึ่งก็ได้กล่าวไว้ว่าอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรค่ะคุณผู้ฟังคะอดทนและรอคอยอย่ารีบร้อนที่จะมีที่จะร่ำรวยเพราะอาจจะพลาดและทำให้ชีวิตพังได้นะคะทุกอย่างมีวาระและมีเวลาในตัวของมันเองค่ะได้เวลาแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังที่เราจะแบ่งปันส่งต่อความรักความหวังและกำลังใจให้แก่คุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการอยู่นี้ซึ่งก็มีบางท่านนะคะที่เป็นผู้พิการบางท่านก็เป็นผู้ดูแลคนพิการวันนี้นะคะขอนำสาระน่ารู้สำหรับผู้พิการทางการได้ยินมาแบ่งปันค่ะซึ่งเป็นหัวข้อเกี่ยวกับ3สิทธิประโยชน์ที่หลายคนอาจไม่รู้ของผู้พิการทางการได้ยินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพค่ะไปฟังกันค่ะในช่วงปันรักจากใจค่ะ
1: ช่วงปันรักจากใจ
0: 3สิทธิประโยชน์ที่หลายคนอาจไม่รู้ของผู้พิการทางการได้ยิน 1. เครื่องช่วยฟังฟรีผู้พิการทางการได้ยินมีหลายระดับโดยในระดับที่ยังคงได้ยินเสียงอยู่หากรักษาด้วยการผ่าตัดหรือรับประทานยาแล้วยังจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยฟังนั้นสามารถเบิกอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังได้ฟรีซึ่งสามารถเบิกได้ในทุกสิทธิสุขภาพหลักได้แก่สิทธิหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือสิทธิบัตรทองสิทธิประกันสังคมและสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 2. บริการล่ามภาษามือผู้พิการทางการได้ยินหรือผู้ดูแลสามารถขอใช้บริการล่ามภาษามือได้ในหลายกรณีด้วยกันอันได้แก่การใช้บริการทางการแพทย์การสมัครงานการใช้ในการสอบสวนและการติดต่อกับหน่วยงานรัฐเป็นต้นโดยผู้พิการที่ต้องการล่ามภาษามือสามารถส่งคำร้องได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 3. การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการได้ยิน การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการได้ยินมักจะมีขึ้นหลังการผ่าตัดประสาทหูเทียมเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาสื่อความหมายผ่านเสียงได้อีกครั้งโดยมีนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายซึ่งจะทำงานร่วมกับผู้ปกครองเพื่อให้ผู้พิการฝึกฟังพูดอย่างต่อเนื่องถึงจะกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้ปัจจุบันคนไทยสามารถเข้าถึงการฟื้นฟูเหล่านี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเมื่อไม่นานมานี้สิทธิประโยชน์การคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิดก็ได้รับความเห็นชอบจากบอร์ดสปสชให้ขยายเพื่อครอบคลุมเด็กไทยแรกเกิดทุกคนแล้วทำให้อนาคตเด็กที่พิการทางการได้ยินแต่กำเนิดสามารถเข้าถึงการรักษาได้มากยิ่งขึ้น

เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ฟังกับ3สิทธิประโยชน์ที่ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการทางการได้ยินหลายคนอาจจะไม่รู้นะคะซึ่งก็เป็นสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์มากๆเลยใช่ไหมคะหากช่วงเวลานี้ผู้ดูแลคนพิการทางการได้ยินกำลังรับฟังอยู่ก็สามารถนำไปดำเนินการร้องขอสิทธิประโยชน์ให้กับผู้พิการที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลได้ค่ะซึ่งก็จะช่วยให้ผู้พิการนั้นได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟขอเชิญชวนทุกคนนะคะที่จะทำความเข้าใจคนพิการมากยิ่งขึ้นค่ะไม่ว่าจะพิการด้านใดก็ตามและเราก็ไม่อาจรู้ได้ว่าความพิการอาจอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดก็ได้นะคะหากคุณผู้ฟังต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ผู้พิการพึงมีก็สามารถติดต่อได้ที่โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพจังหวัดนนทบุรีค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ02-590-4549และอีกหมายเลขหนึ่งนะคะ02-590-4374-5ค่ะ

ุณผู้ฟังคะเวลาของรายการปันรัก Sharing Love ใกล้จะหมดลงทุกทีแล้วค่ะหวังว่าข้อคิดดีๆบทเรียนจากประเด็นเรื่องราวในหัวข้อเสี้ยวหนึ่งของชีวิตที่นำมาแบ่งปันนั้นจะเป็นประโยชน์แก่คุณผู้ฟังโดยเฉพาะน้องๆที่ยังเป็นเยาวชนนักเรียนนักศึกษาที่จะไม่ประพฤติปฏิบัติตามตัวอย่างของคนไม่ดีนะคะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าเราจะเกิดมาเป็นคนประเภทใดก็ตามถ้าเรารู้จักรักตนเองรักผู้อื่นรู้จักสิ่งดีสิ่งไม่ดีรู้สึกยินดีกับผู้อื่นที่เขาประพฤติดีและประสบความสำเร็จในชีวิตเราก็จะรู้สึกไว้วางใจเขาและอยากจะพูดคุยด้วยค่ะความรู้สึกดีๆเหล่านี้เป็นข้อปฏิบัติที่ย้อนกลับมาสอนใจเราให้เรายึดเอาบุคคลเช่นนี้เป็นตัวอย่างค่ะทางรายการมีบทเรียนมากมายนะคะคุณผู้ฟังที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณผู้ฟังประสบความสำเร็จเปี่ยมล้นด้วยความสุขมีความรู้คู่กับคุณธรรมค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจบทเรียนดังกล่าวนะคะก็สามารถที่จะแจ้งความต้องการมาได้โดยเขียนแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000ค่ะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะคะที่หมายเลข0532426454ค่ะหรือจะสะดวกติดต่อมาทางอีเมลก็ได้นะคะโดยติดต่อมาที่ vop@voiceofpeace.org ค่ะทางรายการจะจัดส่งบทเรียนไปให้คุณผู้ฟังโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันดร.จริยาสอนมยุราและทีมงานปันรักแชร์ลิงเลิฟจากสื่อมวลชนเสียงสันติต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะขอให้เสี้ยวหนึ่งในชีวิตของคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดอยู่ในสภาพใดจะเป็นช่วงเวลาที่เปี่ยมไปด้วยความสุขนะคะขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ

0: ข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยงต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยง 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยงสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: กรมการจัดหางานเตือนไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียรู้หรือไม่ว่าไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียดังนี้ค่ะ 1. เสียเวลาเพราะอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองหากใช้วีซ่าผิดประเภท 2. เสียอนาคตเสี่ยงถูกจับดำเนินคดีโดยที่สถานเอกอัครราชทูตไม่สามารถช่วยเหลือได้ 3. เสียรายได้เพราะค่าตอบแทนอาจไม่ตรงกับที่นายจ้างโฆษณาไว้อาจไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลง 4.เสียอิสรภาพเพราะอาจถูกนายจ้างกักขังยึดหนังสือเดินทางและยังถูกบังคับให้ทำงานหนัก 5. เสียสุขภาพเสียชีวิตเนื่องจากถูกบังคับขู่เข็นทำร้ายร่างกายหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะดังนั้นหากอยากทำงานต่างประเทศแบบปลอดภัยต้องไปอย่างถูกกฎหมายนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1506กด2ค่ะผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ทั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
4: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
5: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
6: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเพื่อนใจวัยรุ่นค่ะ
7: เมากันให้มันสนั่นคลื่นพูดคุยกันในทุกเรื่องราวของเด็กและเยาวชนกับรายการเพื่อนใจวัยรุ่นที่นี่ FM 101.75 MHz สวท.บุรีรัมย์

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกรมสุขภาพจิตและคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้การปฐมพยาบาลฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียนหลังเกิดเหตุรุนแรงในจังหวัดนนทบุรีวันที่2ของการจัดงานโอท็อปมีประชาชนร่วมจับจ่ายใช้สอยใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40เลือกซื้อสินค้าคุณภาพอย่างคึกคักรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุอิหร่านและโอมานใกล้จะบรรลุข้อตกลงการควบคุมเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าชัย2นัดรวดเอาชนะอินโดนีเซีย3-0เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกรมสุขภาพจิตและคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้การปฐมพยาบาลฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียนหลังเกิดเหตุรุนแรงในจังหวัดนนทบุรี
1: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ยกระดับมาตรการเยียวยาจิตใจและดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาอย่างเร่งด่วนภายหลังเกิดเหตุรุนแรงในจังหวัดนนทบุรีโดยผนึกกำลังกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขและคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงพื้นที่ช่วยเหลือทางจิตวิทยาแก่ครูนักเรียนและผู้ปกครองอย่างเป็นระบบเพื่อดูแลความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนและบุคลากรนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณามอบความช่วยเหลือด้านการเงินและสวัสดิการชดเชยแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเพื่อแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลควบคู่กับการจัดทีมนักจิตวิทยาลงพื้นที่ให้การปฐมพยาบาลจิตใจเร่งด่วนโดยยึดหลักดูแลใจครูก่อนเพื่อให้ครูสามารถกลับไปดูแลใจเด็กในห้องเรียนได้พร้อมนำแบบจำลองไข่สีวงของคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาจัดสรรดูแลให้ตรงจุดครอบคลุมทั้งผู้อยู่ในเหตุการณ์โดยตรงนักเรียนและครูในโรงเรียนสิ่งแวดล้อมโรงเรียนและสังคมโดยรอบสำหรับแนวทางปฏิบัติในการดูแลนักเรียนเมื่อกลับมาเรียนกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำให้ครูสื่อสารให้นักเรียนทราบว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัยยอมรับความรู้สึกของนักเรียนโดยไม่ปฏิเสธเปิดโอกาสให้ผู้ตามความสมัครใจโดยไม่ซักถามรายละเอียดซ้ำพร้อมทั้งเตรียมผลักดันมาตรการเชิงนโยบายระยะยาวอาทิการกำหนดให้หลักสูตรปฐมพยาบาลทางจิตใจเป็นภาคบังคับสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาจิตใจในสถานศึกษาและการสร้างระบบติดตามผลกระทบทางจิตใจในระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนเพื่อคัดกรองภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญและส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างทันท่วงทีทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนในการสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบโดยงดเว้นการเผยแพร่ชื่อภาพหรือข้อมูลอัตลักษณ์ของผู้ก่อเหตุผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บตามหลักการไม่เปิดเผยข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบตามมาและมุ่งเน้นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเยียวยาและป้องกันเหตุในอนาคตจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและควบคุมอาวุธปืนเพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากกรณีเกิดเหตุการใช้อาวุธปืนภายในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดนนทบุรีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการยกระดับมาตรการความปลอดภัยและควบคุมอาวุธปืนเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดบูรณาการกลไกฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปูพรมยกระดับ4มาตรการสร้างความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะได้แก่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่มีสถานศึกษาในสังกัดยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยเฉพาะการเฝ้าระวังบุคคลหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความรุนแรงการควบคุมการเข้าออกการเตรียมความพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉินและการดูแลช่วยเหลือด้านจิตใจเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงในสถานศึกษาโดยประสานฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานในพื้นที่กำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและระงับเหตุอย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ บูรณาการตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งด่านตรวจจุดตรวจร่วมและสนที่กำลังลงพื้นที่ตรวจตราและตรวจค้นในพื้นที่และห้วงเวลาที่เห็นสมควรอย่างจริงจังต่อเนื่องมุ่งป้องกันและสกัดกั้นการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะการนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าพื้นที่เสี่ยงและเพิ่มความถี่การตรวจตราเส้นทางจุดเสี่ยงและพื้นที่สำคัญโดยหากพบการกระทำผิดต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่โดยกำหนดพื้นที่และจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอาทิสถานศึกษาสถานที่ราชการสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณะแหล่งชุมชนเส้นทางคมนาคมสำคัญรวมทั้งให้ฝ่ายปกครองและตำรวจประสานข้อมูลและเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลหรือเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มก่อความรุนแรงด้วยการบูรณาการกับผู้ปกครองสถานศึกษาชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายภาคประชาชนสอดส่องเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสหรือเหตุผิดปกติที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงโดยมีการประเมินและป้องกันเหตุในระยะเริ่มต้นหากพบพฤติการหรือเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตรายให้เร่งประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามกฎหมายทันทีและกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องกระทรวงการคลังแจ้งเตือนผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่กว่า 830,000 คนให้เร่งยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ส่วนผู้ที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ให้เร่งดำเนินการภายในเดือนนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนและการยื่นขอทบทวนสิทธิ์รวมถึงการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการตกหล่นหรือเสียสิทธิ์เพราะไม่ทราบขั้นตอนหรือไม่สะดวกในการดำเนินการโดยข้อมูลเมื่อวานนี้พบว่าตัวเลขการยืนยันตัวตนและการอุทธรณ์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่จำนวน 3,100,000 คนยืนยันตัวตนแล้ว 2,300,000 คนขณะที่ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนเหลือ 830,000 คนจากเดิม 980,000 คนรัฐบาลจึงขอเชิญชวนให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่เร่งยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ทั้งนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ยืนยันตัวตนได้จนถึงวันที่12มกราคม2570โดยจังหวัดที่มีผู้ยังไม่ยืนยันตัวตนมากที่สุดได้แก่นครราชสีมานครศรีธรรมราชอุบลราชธานีบุรีรัมย์และขอนแก่นซึ่งรัฐบาลได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้ครบถ้วนสำหรับการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ล่าสุดมีผู้ยื่นคำร้องแล้ว 4,200,000 คนเพิ่มขึ้นจาก 4,100,000 คนขณะที่มีผู้ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกประมาณ5ล้านคนจึงขอเชิญชวนให้เร่งดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองโดยรัฐบาลมีช่องทางให้บริการไว้อย่างครอบคลุมประกอบด้วยแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เว็บไซต์โครงการธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งศูนย์ One Stop Service หน้าที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศพร้อมมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามผลผลิตผลไม้และการบริหารจัดการทุเรียน
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามผลผลิตผลไม้ชมสวนชิมสวนทุเรียน10สายพันธุ์และกิจกรรมสาธิตการปลูกต้นกล้าทุเรียนหน้าสวนทุเรียนลุงหลงอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางสุภจีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทุเรียนไทยซึ่งเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงและเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูการผลิตของภาคใต้ที่ยังมีผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการผลผลิตการตลาดการส่งออกอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างรายได้ที่เหมาะสมแก่เกษตรกรรักษาเสถียรภาพด้านราคาสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศสร้างโอกาสทางการตลาดเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เน้นชูคุณภาพเนื้อทุเรียนที่อร่อยและอัตลักษณ์ที่แตกต่างของแต่ละพื้นที่ไม่ต้องกังวลเรื่องขนาดของทุเรียนดารารัตน์สืบศรีสุข ีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: กระทรวงการต่างประเทศส่งหนังสือแจ้งข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติถึงแถลงการด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาซึ่งกล่าวหาไทยหลายประเด็นด้วยข้อมูลที่บิดเบือนขัดต่อจริยธรรมสำหรับผู้ถืออนัตดังกล่าวและถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางการเมือง
3: นายเสียศักดิ์คงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศส่งหนังสือแจ้งข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติถึงแถลงการสิ้นสุดภารกิจของนายทอมแอนดรูสผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาโดยมีใจความสำคัญว่าไทยรู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งต่อความน่าเชื่อถือและการแสดงความรับผิดชอบของแถลงการดังกล่าวซึ่งกล่าวหาไทยในหลายประการทั้งที่แถลงการควรมุ่งเน้นเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาเป็นหลักและไทยเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการกระทำเกินกว่าขอบเขตของอาณาที่ได้รับมอบหมายจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินอกจากนี้ไทยรู้สึกผิดหวังที่ผู้เสนอรายงานพิเศษไม่ได้เปิดโอกาสและให้เวลาแก่ไทยอย่างเพียงพอในการนำเสนอข้อเท็จจริงและมุมมองก่อนการเผยแพร่แถลงการและการจัดแถลงข่าวซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่บิดเบือนหลายประการโดยปราศจากการตรวจสอบอย่างรอบด้านการดำเนินการดังกล่าวยังขัดต่อประมวลจริยธรรมสำหรับกลไกพิเศษและผู้ถืออานัตของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติซึ่งกำหนดให้ผู้ถืออานัตปฏิบัติหน้าที่ตามอานัตของตนโดยยึดมั่นในการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นมืออาชีพการหารืออย่างสร้างสรรค์และการประเมินข้อเท็จจริงอย่างเป็นกลางบนพื้นฐานของมาตรฐานสิทธิมนุษยชนที่ได้รับที่น่าห่วงกังวลยิ่งไปกว่านั้นคือการที่แถลงการดังกล่าวถูกนำไปปลุกกระแสเพื่อแสวงประโยชน์ทางการเมืองโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้องและยังเสี่ยงต่อการเปิดช่องทางให้อานัตของกลไกพิเศษถูกนำไปใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองอย่างไรก็ตามในฐานะสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะให้ความร่วมมือกับสำนักงานของท่านและกลไกพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสและคณะลงพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลในการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน
4: พันเอกสราวุธรบเมืองรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลชคต.อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายสุปิยันต์แดมพ่อเล็งในอำเภอสุไหงโกลกพร้อมด้วยปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33และเจ้าหน้าที่ชคต.ในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับทั้งนี้ในการลงพื้นที่ของคณะได้ตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลและตรวจสอบความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทั้งในด้านการรักษาความปลอดภัยการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงตลอดจนการประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครองผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์นอกจากนี้ยังได้รับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานรองผบ.ชก.นราธิวาสกล่าวว่าการประเมินชุดคุ้มครองตำบลครั้งนี้ถือเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกด้านความมั่นคงในระดับพื้นที่และช่วยส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐฝ่ายความมั่นคงและภาคประชาชนเพื่อร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนดอกไม้ประดิษฐ์ศิลปาชีพความงามที่ยั่งยืน
6: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
7: สายพระเนตรอันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
0: พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศนอกจากการส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่ต่างๆร่วมกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างเกื้อกูลแล้วยังทรงส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพโดยฝึกอบรมให้ราษฎรรู้จักการนำทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นของใช้ในชีวิตประจำวันหรือของประดับตกแต่งจำหน่ายเป็นอาชีพสร้างรายได้ขณะเดียวกันก็ทรงตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดก็หาได้ยากหรือกำลังสูญหายเช่นดอกไม้ธรรมชาติบางชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกไม้ในพระนามาภิไธยเช่นกล้วยไม้คัทเธอริยากุหลาบดอนย่าบัวควีนสิริกิติ์และบัวศรีกิติยาการเด็ดหรือตัดดอกไม้สดมาใช้งานเป็นประจำย่อมส่งผลกระทบต่อธรรมชาติจึงทรงสนับสนุนให้แผนกดอกไม้ประดิษฐ์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนำดอกไม้พระนามชนิดต่างๆมาสร้างสรรค์เป็นดอกไม้ประดิษฐ์แทนเพื่อดำรงรักษาความงามของธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไปอันเป็นที่มาของการฝึกอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้นางขวัญเมืองอินล้วนครูช่างศิลปาชีพแผนกดอกไม้ประดิษฐ์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเล่าว่าเมื่อปี2524สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ตำบลสีชมพูอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬครอบครัวซึ่งมีฐานะยากจนและมีพี่น้องจำนวนมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปรับการฝึกอาชีพที่สวนจิตรดาและพัฒนาฝีมือจนได้เป็นครูช่างศิลปาชีพสร้างสรรค์งานดอกไม้ประดิษฐ์ของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรงานดอกไม้ประดิษฐ์นี้ทำจากวัสดุผ้าหรือกระดาษกระบวนการประดิษฐ์ต้องอาศัยความประณีตสูงต้องศึกษาโครงสร้างจากดอกไม้จริงตามธรรมชาติและย้อมสีและขึ้นรูปให้สมจริงที่สุดเมื่อผลงานเสร็จสมบูรณ์จะต้องนำขึ้นถวายเพื่อทรงพิจารณาเห็นชอบก่อนแล้วจึงสามารถนำไปจัดทำเพื่อออกจำหน่ายได้ดอกไม้ประดิษฐ์ศิลปาชีพจึงไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อปกป้องดอกไม้สดตามธรรมชาติเพียงอย่างเดียวหากยังสะท้อนถึงพระเมตตาที่ทรงรับราษฎรผู้ยากไร้เข้ามาฝึกอาชีพช่วยเปลี่ยนความงามทางธรรมชาติให้กลายเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่สร้างรายได้และชุบเลี้ยงชีวิตครอบครัวของประสบกรณิกรไทยได้อย่างยั่งยืนเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
7: ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างเนืองแน่นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
8: บรรยากาศบริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเนืองแน่นไปด้วยประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานัตยาในพระบรมมหาราชวังเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แม้ในช่วงเช้าจะมีฝนตกลงมาเล็กน้อยนายบัญชารักษ์ดมอุ่นดีจากจังหวัดสุรินทร์กล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือประชาชนขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนในหลายด้านเช่นเดียวกัน
9: ก็เห็นท่านเสด็จเนาะเสด็จไปทางอีสานอะไปช่วยประชาชนไม่แต่งานหลักของพระองค์ท่านช่วยนี่คือทอผ้าไหมอะเสด็จไปสอนประชาชนให้ไปปลูกหม่อนเยื่อไหมแล้วทอผ้าไหมนี่ส่งทั่วประเทศทั่วโลกเลยพูดความจริงอย่างเนี้ยนี่พระองค์พานี่ก็ประทับใจที่ช่วยทางงานกีฬาหรืออะไรน้ำท่วมนั่นก็ไปช่วยประชาชนทุกอย่าง
8: ขณะที่นางกอบพรโมลีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเดินทางมาเป็นครั้งแรกกล่าวว่าทั้งสองพระองค์ทรงเสียสละและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการส่งเสริมอาชีพและงานหัตถกรรม ซึ่งช่วยให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนพร้อมชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชทาน904ที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นอย่างดี
10: ท่านเป็นผู้ที่เสียสละให้กับประชาชนเป็นอย่างมากค่ะทั้งสองพระองค์พระองค์เหนื่อยมากคิดว่าชีวิตนี้จะต้องมาเคารพพระองค์ทั้งสองพระองค์ค่ะ
8: ทางนี้เจ้าหน้าที่ได้ย้ายทางเข้าจุดคัดกรองประชาชนจากบริเวณประตูทางเข้าสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาอยู่บริเวณบันไดเลื่อนทางเข้าอุโมงค์หน้าพระลานประตู1ตรงข้ามซอยศิลปากรเพื่อเพิ่มความสะดวกและความคล่องตัวแก่ประชาชนที่เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพเพื่อจุดคัดกรองเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7:45 น.และปิดเวลา 19:00 น.ชวิษาปทุมมารายงาน
7: วันที่2ของงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประชาชนร่วมจับจ่ายใช้สอยใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40เลือกซื้อสินค้าคุณภาพอย่างคึกคัก
11: เช้าวันนี้ที่งานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีจัดขึ้นเป็นวันที่2ประชาชนทยอยเดินทางเข้าร่วมงานกันอย่างต่อเนื่องซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Radiance of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพร้อมด้วยบูธโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 บูธครอบคลุมสินค้าหัตถศิลป์อย่างผ้าไหมไทยระดับพรีเมียมงานหัตถกรรมคุณภาพดีรวมไปถึงงานอัญมณีและงานฝีมืออื่นๆอีกมากมายโดยโซนฟู้ดฮอลได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่างล้นหลามโดยรวบรวมอาหารไทยพื้นบ้านและอาหารท้องถิ่นจากทุกภูมิภาคมาให้ประชาชนได้ช้อปชิมในที่เดียวและที่สำคัญสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยนายสุภชัยเจริญรุตเจ้าของร้านซับภูษาจากจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยว่าการนำผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือระดับ5ดาวมาออกบูธในเมืองใหญ่ได้รับผลตอบรับอย่างดีเยี่ยมช่วยเปิดตลาดใหม่ให้สินค้าชุมชนกระจายรายได้สู่ภูมิภาคและยังอาจช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าตามไปท่องเที่ยวถึงถิ่นกำเนิดสินค้าได
12: ้คุณภาพพรีเมียมเพราะมาที่นี่ต้องพรีเมียมอันนี้เราได้ระดับ5ดาวอยู่แล้วมีไทยช่วยไทยด้วยเรานำเสนอทุกอย่างให้มันเป็นผลดีกับลูกค้าด้วยก็ได้ผลตอบรับดีนะก็ได้ทำให้มีกิจกรรมให้กับผู้ประกอบการรอบนอกหมายถึงว่าต่างจังหวัดได้เข้ามาร่วมเสนอสินค้าให้กับลูกค้าในเมืองในเมืองใหญ่อย่างเงี้ยประมาณนี้นะให้ได้มาอุดหนุนช่วยเกื้อกูลกัน
11: ขณะที่มุมมองของผู้บริโภคนายเลิศศักดิ์สังทองประชาชนที่เดินทางมาเข้าร่วมงานระบุว่างานนี้ช่วยประหยัดเวลาและค่าเดินทางได้มากเพราะรวบรวมสินค้าคุณภาพทั้งเสื้อผ้าอาหารและงานฝีมือจากทั่วประเทศมาไว้ในที่เดียวอีกทั้งการได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสยังช่วยลดภาระค่าครองชีพและประหยัดเงินในกระเป๋าได้จริง
13: ดีมากครับทุกอย่างน่าจะคัดเกรดมาอย่างดีถูกปากและถูกใจครับเราไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายค่าเดินทางเยอะคือมาในจุดเดียวก็ได้ครบได้รู้จักแทบทุกจังหวัดที่มาเปิดบูธที่นี่เป็นอะไรที่ในการตลาดยุคใหม่ก็ถือว่าตรงตามเป้าหมายกับผู้บริโภคช่วยลดเม็ดเงินที่จะใช้จ่ายออกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องขอบคุณรัฐบาลที่ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อประชาชนเพราะว่าประชาชนมันก็มีหลายระดับบางคนก็หาเช้ากินค่ำซึ่งเราอยู่ในกลุ่มที่ใช้แรงงานรัฐบาลช่วยเราก็ประหยัดเงินในกระเป๋าไว้เยอะครับ
11: นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการจัดกิจกรรมนาทีทองนำสินค้าฝีมือคุณภาพดีลดราคาพิเศษให้ประชาชนได้เลือกซื้อและร่วมลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า 400,000 บาทพร้อมกันนี้ยังสามารถร่วมรับชมและรับฟังการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังได้ทุกวันผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page O-Top ศิลปาชีพปฏิพลสรัตมารายงาน
7: ช่วงเช้าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลระนองเพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ณโรงพยาบาลระนองจังหวัดระนองทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นอันจะช่วยเพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาลยกระดับคุณภาพบริการทางการแพทย์ พและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชนชาวจังหวัดระนองและพื้นที่ใกล้เคียงต่อไปรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือน้ำสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้สั่งการผู้ว่าราชการ14จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังใกล้ชิดและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะประสบกับฤดูฝน2ช่วงโดยช่วงที่1ฝั่งอันดามันฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปและช่วงที่2ฝั่งอ่าวไทยจะได้รับผลกระทบจากฝนในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงมกราคมในปีถัดไปโดยกำชับให้ทุกจังหวัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเร่งสำรวจศูนย์พักพิงชั่วคราวจุดจอดรถหนีน้ำท่วมและประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนทราบล่วงหน้านอกจากนี้ยังมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยีมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำอย่างแม่นยำพร้อมประสานกำลังทหารตำรวจและฝ่ายปกครองดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขโดยเน้นย้ำให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกเพื่อลดผลกระทบและฟื้นฟูพื้นที่หลังประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดรวมถึงวางแผนการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและระยะยาวครอบคลุมทุกมิติจังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฤดูฝนปี 2569/2570 และเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมทั้ง13อำเภอ
14: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17ได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฤดูฝนตามมาตรการของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.โดยมีการคาดการณ์และเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยทั้งพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบางนาลาครอบคลุม4อำเภอพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโกลกครอบคลุม2อำเภอพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายบุรีครอบคลุม2อำเภอพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองยะกังในตำบลตะหยงมัดอำเภอระแงะรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและเขตชุมชนในทั้ง13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสขณะเดียวกันได้จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน59แห่งกำจัดวัชพืชขุดลอกตะกอนและตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมควบคุมอาคารชลประทานห้องน้ำในพื้นที่เสี่ยงพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเตรียมความพร้อมล่วงหน้าโดยติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้สามารถเข้าดำเนินการและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
7: ด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่12สิงหาคมหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง
15: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงพบเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ประเทศเมียนมาสปป.ลาวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยคาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรบริเวณอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่12สิงหาคมจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: ส่วนจังหวัดนครพนมฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนบางแห่งเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้ว
16: จังหวัดนครพนมรายงานสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนบางแห่งโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองนครพนมบริเวณถนนอภิบาลบัญชามีน้ำท่วมขังสูงประมาณ40เซนติเมตรและซอยวัฒนาอุทิศสูงประมาณ30เซนติเมตร ทั้งนี้จังหวัดนครพนมได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ10เครื่องใน6จุดสำคัญเพื่อเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องโดยจะสามารถสูบน้ำได้ประมาณ 16,000 ถึง 30,000 ลิตรต่อนาทีขณะที่ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกำชับหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเบื้องต้นหากฝนไม่ตกหนักเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายคัทธริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
7: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
17: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
18: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิหร่านและโอมานใกล้จะบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการควบคุมเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างไรก็ตามนายอารักชีเน้นย้ำว่าการกลับมาเปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่นๆรวมถึงการที่สหรัฐต้องชดเชยความเสียหายให้แก่จากการที่เป็นฝ่ายละเมิดบันทึกความเข้าใจสันติภาพซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ลงนามไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังทางการโอมานเปิดเผยว่าการเจรจาระหว่างโอมานและอิหร่านเกี่ยวกับการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ดีและสร้างสรรค์สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสมาชิกระดับสูงของกลุ่มติดอาวุธฮามาสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากลุ่มฮามาสพร้อมที่จะปฏิบัติตามแผนสันติภาพในฉนวนกาซา20ข้อของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและเดินหน้าเข้าสู่ระยะที่2ซึ่งมีเงื่อนไขที่กำหนดให้กลุ่มฮามาสปลดอาวุธยุทโธปกรณ์โดยสมบูรณ์แลกกับการที่อิสราเอลจะต้องถอนกำลังทหารออกจากฉนวนกาซาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันพร้อมกันนี้สมาชิกระดับสูงของกลุ่มติดอาวุธฮามาสยังเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐกดดันให้อิสราเอลปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวทั้งนี้กองทัพอิสราเอลให้คำมั่นที่จะยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาต่อไปโดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลจะถอนทหารออกจากฉนวนกาซาก็ต่อเมื่อกลุ่มฮามาสปลดอาวุธโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้นสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่าประธานาธิบดีอเล็กซานดราวูซิสผู้นำเซอร์เบียพบหารือกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนในกรุงเบลเกรดเมืองหลวงของเซอร์เบียเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีวูซิสให้คำมั่นว่ารัฐบาลเซอร์เบียจะกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับยูเครนและยินดีที่จะสนับสนุนความช่วยเหลือในการฟื้นฟูเมืองต่างๆในประเทศยูเครนที่ได้รับความเสียหายจากการทำสงครามกับรัสเซียขณะเดียวกันประธานาธิบดีเซเลนสกี้เปิดเผยว่าเขาได้หารือกับผู้นำเซอร์เบียเกี่ยวกับความร่วมมือด้านพลังงานและความมั่นคงทางอาหารพร้อมกันนี้ยังกล่าวขอบคุณรัฐบาลเซอร์เบียที่เตรียมส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชุดใหม่ให้แก่ยูเครนโดยมุ่งเน้นไปที่ด้านการแพทย์และด้านพลังงานสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการแคว้นอันดาลูเซียทางตอนใต้ของสเปนที่ยืนยันว่ารัฐบาลสเปนส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจำนวน275นายพร้อมกับเครื่องบินดับเพลิง24ลำและรถดับเพลิง94คันไปปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ในเมืองเนียมลาของแคว้นอันดาลูเซียอย่างไรก็ตามทางการแคว้นอันดาลูเซียยืนยันว่ายังไม่มีพื้นที่ชุมชนในเมืองแห่งนี้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าว ด้านนายอันโตนิโอซานส์เจ้าหน้าที่หน่วยงานฉุกเฉินของแคว้นอันดาลูเซียกล่าวว่าการที่กระแสลมเปลี่ยนแปลงทิศทางอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการควบคุมไฟป่าในเมืองเนียมบลาพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าทางการเมืองเนียมบลาสั่งอพยพประชาชน70คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
19: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026เลกที่2ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2เอาชนะอินโดนีเซีย3-0เซต25-18 25-17 และ25-12คว้าชัย2นัดรวดเก็บเพิ่ม3แต้มเป็น6แต้มรั้งจ่าฝูงของตารางส่วนผลอีกคู่ฟิลิปปินส์ชนะเวียดนาม3-1เซตหลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตากเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมนี้ได้เน้นให้ผู้เล่นทุกคนมีสมาธิกับการควบคุมเกมและกระบวนการเล่นเป็นทีมโดยในเซตแรกทีมทำผลงานได้ดีก่อนจะค่อยๆ ยกระดับการเล่นขึ้นในเซตที่2และ3ซึ่งการส่งผู้เล่นทุกคนลงสนามในเกมนี้มีความสำคัญคือเพราะต้องการให้ผู้เล่นได้สัมผัสเกมและเก็บประสบการณ์เพื่อนำไปปรับใช้ในการแข่งขันนัดต่อไปส่วนการพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ทีมไทยจะได้ศึกษาและเก็บข้อมูลผู้เล่นหลักของอินโดนีเซียโดยตรงเนื่องจากทั้ง2ทีมจะมีโอกาสพบกันอีกครั้งในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย
20: ก็จัดเต็มที่แล้วเราก็โฟกัสให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสเรื่องของเซลล์คอนโทรลก็เรื่องกระบวนการในการเล่นเป็นทีมซึ่งทำได้ดีมากนะครับซึ่งการใช้ตัวผู้เล่นทั้งหมดนะครับที่ลงไปเนี่ยก็มีความหมายทั้งนั้นนะครับว่าเราจะใช้ใครก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีมากแล้วเราก็จะเก็บเกมเนี้ยเอาไว้สำหรับวันพรุ่งนี้ต่อไปแล้วก็แน่นอนครับในเรื่องของชิงแชมป์เอเชียเราจะอยู่สายเดียวกับอินโดนีเซียเราก็เตรียมความพร้อมของเราให้ดีที่สุดนะครับ
19: สำหรับโปรแกรมในวันนี้ทีมสาวไทยจะพบกับเวียดนามเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ด้านวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีทีมนักกบสาวอายุ17ไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่แพ้สาธารณรัฐเช็ก1-3เซต23-25 25-17 23-25 และ22-25สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับสหรัฐอเมริกาในวันที่11สิงหาคมเวลา 2:00 นตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดสุดท้ายทีมชาติไทยเปิดราชมังคลากีฬาสถานเอาชนะเมียนมา2-0จากบุรชิตกฤตศรีบำเพ็ญและเจฮานาฟีมามะเก็บชัยชนะ4นัดรวดมี12คะแนนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับสิงคโปร์รองแชมป์กลุ่ม A หลังจบการแข่งขันแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกภูมิใจกับนักเตะทุกคนซึ่งทำผลงานได้ดีและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้แม้นักเตะหลายคนจะมีอาการเหนื่อยล้าจากการแข่งขันที่ผ่านมาโดยหลังจากนี้ทีมจะเน้นการฟื้นฟูสภาพร่างกายให้นักเตะได้พัก1วันก่อนกลับมาเตรียมแผนการเล่นเพื่อรับมือกับสิงคโปร์พร้อมพัฒนาสภาพความฟิตและยกระดับการเล่นของทีมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศนัดแรกทีมชาติไทยจะออกไปเยือนทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่15สิงหาคมนี้ที่สนามจารันเบซาสเตเดียมก่อนกลับมาเล่นในบ้านในวันที่18สิงหาคมศึกฟุตบอลเจลีก2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นนัดแรกของฤดูกาลคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างคอนซาโดเล่ซัปโปโรกับโทโคชิมาวอติสโดยในเกมนี้ธีรพัฒน์ปรือทองแนวรุกทีมชาติไทยได้ลงสนามเป็นตัวจริงและอยู่ในสนามนาน89นาทีพร้อมทำ1แอสซิสต์มีส่วนสำคัญช่วยให้ซัปโปโรคว้าชัยชนะ2-0ขยับขึ้นไปรั้งอันดับ2ของตารางคะแนนส่วนอีกคู่โอมิยะอาริจาเฉือนชนะอัลบีเล็กนิงาตะ1-0โดยเกมนี้สุพรัตน์เหมือนตานักเตะทีมชาติไทยได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวสำรองในนาทีที่74ความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปอาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุดประกาศคว้าตัวบรูโน่กิมาไลส์กองกลางของทีมชาติบราซิลจากนิวคาสเซิลด้วยค่าตัว75ล้านยูโรเซ็นสัญญายาว4ปีและมีออปชันขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีขณะที่ความเคลื่อนไหวของลิเวอร์พูลฟาบริซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าถ้า ับหงแดงบรรลุข้อตกลงยืมตัวโรนัลด์อาราโคกองหลังทีมชาติอุรุกวัยจากบาร์เซโลนาแล้วและมีออปชั่นซื้อขาดในราคา55ล้านยูโรหรือประมาณ47ล้านปอนด์สำหรับรายละเอียดของสัญญาลิเวอร์พูลจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเหนื่อยของอาราโคทั้งหมดสัปดาห์ละ 180,000 ปอนด์ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750โคเรียมาสเตอร์2026ที่เมืองอาซานประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบรองชนะเลิศคู่พี่น้องนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือวางอันดับ6ของรายการเอาชนะลีเซียงฮีกับปาร์คจีมินคู่เจ้าถิ่นไปได้ขาดลอย2ต่อ0เกม 21-11 และ 21-14 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับหลัวยี่กับหวังติงจีคู่มือวางอันดับ3จากจีนในวันนี้เทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 TALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วกามือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะสอดวิสากุลวิสารรัตน์มือวางอันดับ7 2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จด้านชายเดี่ยววีรวิทย์กำพุทธเอาชนะคุราโนะสุเกะซูซูกิมือวางอันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่นได้2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ1คว้าแชมป์มาครองได้เช่นเดียวกันและเป็นการคว้าแชมป์ครั้งแรกของวีรวิทย์อีกด้วยพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากที่ได้เดินทางไปให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันจักรยาน BMX Racing ชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนิไลประเทศมาเลเซียผลปรากฏว่าพุทธภูมินักแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายโดยมีนักปั่นญี่ปุ่นได้เหรียญเงินและนักปั่นจีนได้เหรียญทองแดงนอกจากนี้ภูมิใจไทยนักแป้นน้องชายของพุทธภูมิก็คว้า1เหรียญเงินจากรุ่นเยาวชนชายขณะที่โกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยในรุ่นประชาชนชายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่5ด้านการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนางสุนีบุตรพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาประเภทเสือภูเขาครอสคันทรีที่ลานสิริชนผลการแข่งขันปรากฏว่าในรุ่นประชาชนหญิงที่1เป็นของพรพักประโพทังจากทีมเชียงคานมทบ28ด้วยเวลา1ชั่วโมง 8.47 นาทีพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม114คะแนนขณะที่รุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของวรพงษ์เมืองสุขทีมราชนาวีด้วยเวลา1ชั่วโมง 4.03 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพลฉัตรนาคทองคำคะแนนรวม104คะแนนคุณพิมพัฒน์สอนการรายงาน
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
21: วันนี้เสนอคำว่าโครงการคำว่าโครงการตรงกับภาษาอังกฤษว่า project โครงการเป็นคำผสมประกอบด้วยคำว่าโครงซึ่งหมายถึงร่างของสิ่งต่างๆที่คุมกันอยู่เป็นรูปและการซึ่งหมายถึงงานหรือสิ่งที่ทำคำว่าโครงการหมายถึงงานที่มุ่งหมายจะทำโดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ระยะเวลางบประมาณกระบวนการและกิจกรรมเป็นลำดับอย่างชัดเจนโครงการต้องมีผู้รับผิดชอบบริหารงานเพื่อให้กิจกรรมต่างๆเป็นไปตามแผนงานเหมาะสมกับเวลาและงบประมาณที่ตั้งไว้โครงการมีหลายระดับอาจจะเป็นโครงการส่วนตัวเช่นโครงการไปเรียนต่อต่างประเทศเป็นโครงการระดับชุมชนเช่นโครงการอนุรักษ์คลองหรือเป็นโครงการระดับประเทศเช่นโครงการต้นกล้าอาชีพ
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
22: ขณะนี้เวลา 12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุใต้ฝุ่นดอลฟินบริเวณทะเลจีนตะวันออกคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนในคืนวันนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง120%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียส ซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:22 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.40 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:56 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดโซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ได้แก่โอท็อปมัลติกลูที่นำเสนอภูมิภาคขออภัยค่ะที่นำเสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัตถุมงคลโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์โอท็อปลักชัวรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง16สิงหาคม2569เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรครองช้ำสร้างปัญหาในชีวิตประจำวันท่านผู้ฟังคะอาการปวดส้นเท้าอาจเข้าใจว่าเป็นแค่อาการปวดเล็กน้อยที่เกิดขึ้นหลังจากใช้งานเท้าอย่างหนักไม่ว่าจะเดินมากวิ่งมากหรือน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นหรือเกิดจากรองเท้าที่สวมใส่แต่จริงๆแล้วอาการปวดส้นเท้าอาจเป็นอาการของโรครองช้ำที่สร้างปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันโรครองช้ำหรือโรคพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบเป็นโรคที่มีอาการ

0: ช่นเปลี่ยนที่วิ่งจากสนามหญ้าเป็นพื้นคอนกรีตหรือเพิ่มระยะในการวิ่งเอ็นร้อยหวายึดทำให้ส้นเท้าไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติเป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยหรือข้อสันหลังอักเสบอาจทำให้เกิดการอักเสบที่เส้นเอ็นจุดใดจุดหนึ่งที่เชื่อมต่อกับกระดูกจนอาจเกิดเป็นพังผืดใต้ฝ่าเท้าได้รวมทั้งโครงสร้างทางร่างกายอาจมีเท้าแบนอุ้งเท้าโก่งเส้นเอ็นยึดน่องไม่สามารถเคลื่อนไหวข้อเท้าได้ตามปกติสำหรับอาการของโรครองช้ำคนที่เป็นโรครองช้ำจะมีอาการเจ็บส้นเท้าก่อนและอาจลามปวดไปทั้งฝ่าเท้าหรืออุ้งเท้ามีทั้งปวดจี๊ดๆหรือปวดแสบๆโดยจะค่อยๆเจ็บปวดทีละนิดจนคิดว่าอีกเดี๋ยวก็หายแต่จะมีอาการปวดเรื่อยๆบ่อยๆและข้อสังเกตก็คือส้นเท้าจะปวดมากเมื่อสัมผัสกับพื้นครั้งแรกของวันหรือหลังตื่นนอนและหลังจากพักเป็นเวลานานๆหรืออาจปวดมากเมื่อเท้าต้องรับน้ำหนักเป็นเวลานานๆเช่นยืนหรือเดินทำงานทั้งวันส่วนวิธีการรักษาแพทย์อาจสั่งยาต้านอาการอักเสบใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับกระดูกเช่นอุปกรณ์เสริมอุ้งเท้าด้านในอุปกรณ์รองรับส้นเท้าหรืออาจจะทำกายภาพบำบัดหากวิธีทั้งหมดไม่ได้ผลแพทย์อาจฉีดสเตียรอยด์แต่ไม่นิยมเพราะว่าใช้เวลานานกว่า18เดือนถึงจะหายขาดและอาจมีอาการปวดซ้ำได้อีกในอนาคตหากมีอาการปวดส้นเท้าบ่อยๆหรือปวดมากเป็นพิเศษหลังตื่นนอนหลังนั่งพักนานๆควรพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจโดยละเอียดแม้ว่าจะไม่ใช่โรคร้ายแรงแต่ก็อาจจะรบกวนการดำเนินชีวิตมากพอสมควรเลยทีเดียวค่ะจบบทความประจำวันเรื่องโรครองช้ำสร้างปัญหาในชีวิตประจำวันเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
1: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
3: เรารักประเทศไทย
4: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีอ

0: ามข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ยุงลายเป็นพาหะนำโรคร้ายโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคไข้ปวดข้อยุงลายถึงกำจัดด้วยวิธีฉีดพ่นยุงลายก็เกิดขึ้นใหม่ได้แบบนี้ต้องกำจัดลูกน้ำตัดวงจรยุงลายภาครัฐชุมชนประชาชนต้องร่วมมือกันใช้มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เก็บน้ำปิดให้มิดชิดปิดฝาเทน้ำทิ้งทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรระบาดโรคจากยุงลายจะสิ้นฤทธิ์ถ้าประชารัฐร่วมใจพิชิตลูกน้ำยุงลายโหลดแอปพลิเคชันพิชิตลูกน้ำยุงลายใช้เป็นตัวช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายหยุดลูกน้ำยุงลายเริ่มได้ที่บ้านคุณโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: บริษัทบุหรี่ตั้งใจใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงดูดวัยรุ่นให้เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ดังนั้นการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านำเข้าและจำหน่ายได้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกหลานของเราไปอีกยาวนานหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
3: ่ขับขี่ปลอดภัยห่วงใยทุกการเดินทาง
4: แค่มองก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าแอปกำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะเรื่องของการสวมหมวกกันน็อกนั่นเองค่ะคงจะเบื่อกันแล้วใช่ไหมคะที่จะต้องพูดแล้วก็ต้องฟังซ้ำๆเดิมๆแบบนี้แต่จะบอกว่าถึงเบื่อก็ต้องฟังแล้วก็ต้องช่วยกันย้ำนะคะไม่ใช่เพื่อใครเลยค่ะแต่เพื่อตัวคุณเองแอฟเองเนี่ยขอร่วมเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะที่ร่วมรณรงค์เรื่องนี้ค่ะซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกต้องการให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตค่ะถึงแม้ว่าผลการสำรวจอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากการใช้รถจักรยานยนต์แต่ไม่ได้ทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารสวมหมวกกันน็อกเท่าที่ควรสาเหตุหลักๆก็คือไม่มีราคาแพงออกไปใกล้ๆแค่นี้ไม่ใส่ดีกว่าหรือไม่ได้ขับออกถนนใหญ่ไม่ใส่ก็ได้ตำรวจไม่จับหรอกใส่แล้วร้อนอึดอัดกลัวผมเสียทรงสวมหมวกกันน็อกกันเถอะค่ะเพราะการสวมหมวกกันน็อกจะช่วยลดความเสี่ยงและลดความรุนแรงที่จะเกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะได้ถึง 72% ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้ถึง 39% เลยทีเดียวค่ะอย่าลืมนะคะสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนทั้งนี้นะคะเพื่อคนที่คุณรักและคนที่รักคุณค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสกต.ค่ะ

ค่ะสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยค่ะกับรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสกต.บุรีรัมย์จำกัดค่ะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะสกต.ก็มีข่าวสารหรือโปรโมชั่นสินค้าต่างๆนะคะที่จะมาประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังได้ทราบหรือสมาชิกได้ทราบนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูการที่เกษตรกรนะคะเตรียมหว่านปุ๋ยกันแล้วใช่ไหมคะตอนนี้สกต.บุรีรัมย์จำกัดของเรานะคะก็มีโปรโมชั่นนะคะการซื้อปุ๋ยหรือปุ๋ยโครงการต่างๆนะคะมาแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะคะก็ตอนนี้นะคะเราก็จะมีการจำหน่ายปุ๋ยในโครงการคนละครึ่งนะคะโครงการปุ๋ยธงเขียวราคาประหยัดนะคะก็จะมีการจัดงานนะคะเร็วๆนี้นะคะเราจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะคะก็หากท่านใดซื้อปุ๋ย5กระสอบขึ้นไปนะคะจะมีส่วนลดให้ทันทีนะคะกระสอบละ300บาทนะคะซึ่งจัดโดยกรมพาณิชย์นะคะพาณิชย์สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะจัดขึ้นที่สกต.บุรีรัมย์จำกัดนะคะก็รอติดตามข่าวสารนะคะว่าเราจะจัดกันวันที่เท่าไหร่นะคะส่วนโครงการปุ๋ยสินเชื่อนะคะโครงการสินเชื่อปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตนะคะก็ยังคงดำเนินโครงการกันต่อเนื่องนะคะหากท่านใดนะคะที่ยังไม่มีปัจจัยนะคะที่จะไปซื้อนะคะในส่วนของ อุปกรณ์การเกษตรหรือปัจจัยการผลิตต่างๆนะคะก็อยากแนะนำโครงการนี้นะคะเป็นทางเลือกให้แก่พี่น้องเกษตรกรของเรานะคะซึ่งโครงการนี้นะคะก็เป็นโครงการนะคะที่จ่ายปัจจัยการผลิตไปใช้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยนำส่งทีหลังนะคะซึ่งโครงการนี้ปลอดดอกเบี้ย150วันนะคะหลังจาก150วันขึ้นไปเราจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยตามระบบสหกรณ์กำหนดนะคะซึ่งโครงการนี้ก็สามารถนำเมล็ดพันธุ์ข้าวหรือปุ๋ยเคมีทางการเกษตรนะคะแล้วก็สินค้าต่างๆนะคะที่ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าหรืออื่นๆนะคะตามความต้องการของสมาชิกเนาะแล้วก็ในส่วนเกษตรกรบางท่านนะคะก็มีการเลี้ยงหมูนะคะก็หากท่านเลี้ยงหมูนะคะที่ยังไม่มีปัจจัยไปซื้อหัวอาหารหมูหรือต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงหมูนะคะก็สามารถแนะนำโครงการนี้ได้เช่นเดียวกันเนาะก็ครบกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหมูก็สามารถนำกลับส่งมาคืนสหกรณ์ได้เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของปุ๋ยนะคะตอนนี้ก็มีปุ๋ยนะคะอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งเตรียมสต็อกไว้เพื่อรอจำหน่ายให้แก่สมาชิกทุกๆอำเภอเลยนะคะหากท่านใดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอำเภอเมืองนะคะก็สามารถเข้าไปติดต่อนะคะดูสินค้าหรือดูสินค้าต่างๆนะคะได้ที่โกดังปุ๋ยของเรานะคะจะอยู่ที่ตำบลอีสานอำเภอเมืองนะคะจะอยู่ที่ทางเข้าบ้านหนองหัวลิงนะคะอยู่ตรงข้ามกับซุกี้ตีน้อยนะคะก็มีสินค้าต่างๆให้เลือกซื้อให้เลือกชมได้นะคะส่วนนะคะใครที่อยู่อำเภอนางรองนะคะที่อยู่บริเวณใกล้กับตำบลหนองกงนะคะก็สามารถเข้าไปดูสินค้าได้นะคะหรือบริการต่างๆนะคะได้ที่นะคะตำบลหนองกงนะคะเป็นศูนย์ธุรกิจสกต.อำเภอหนองกงของเราค่ะอยู่ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนหนองแยพิมพ์นะคะซึ่งส่วนนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์นะคะปัจจัยการผลิตต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับการทำนาทำไร่หรือหากท่านใดมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือโครงการไทยช่วยไทยนะคะก็สามารถไปใช้บริการได้ทุกๆศูนย์ธุรกิจเลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นหากท่านใดที่อยู่ใกล้อำเภอน้องกีนะคะซึ่งเรามีจุดบริการที่บริการสมาชิกครอบคลุมทั้งหมด5ศูนย์ธุรกิจของเราเนาะหากท่านใดที่อยู่ใกล้อำเภอน้องกีก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อหรือดูสินค้าต่างๆนะคะจะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยพันธุ์ข้าวหรือยาปราบข้าวสารนะคะหรือสินค้าเชื่อมโยงนะคะก็มีมาบริการให้แก่ท่านสมาชิกทุกๆท่านนะคะไปเลือกซื้อได้แล้วก็หากท่านใดที่อยู่ใกล้บริเวณอำเภอหนองหงนะคะซึ่งศูนย์ธุรกิจนี้นะคะเป็นศูนย์ธุรกิจที่มีขนาดใหญ่เนาะซึ่งมีโรงสีข้าวที่เรานำข้าวที่เราซื้อจากเกษตรกรหรือสมาชิกนะคะไปแปรรูปที่โรงสีหนองหงนะคะซึ่งก็มีการจำหน่ายข้าวทั้งแกบหรือลำนะคะก็หากท่านใดที่สนใจก็สามารถไปดูได้เนาะเพราะว่าศูนย์นี้ก็มีทั้งข้าวสารปุ๋ยเคมีทางการเกษตรเช่นเดียวกันกับศูนย์อื่นๆเลยนะคะส่วนธุรกิจพุทธสงฆ์นะคะใครที่อยู่ใกล้บริเวณอำเภอพุทธสงฆ์นะคะอยู่ที่ตำบลมะเฟืองก็สามารถเข้าไปเลือกดูสินค้าต่าง
างได้นะคะเช่นเดียวกันนะคะซึ่งห้างสรรพธุรกิจที่เรานำเรียนท่านผู้ฟังได้ทราบนะคะก็มีสินค้าทุกๆประเภทสินค้าตามความต้องการหรือสินค้าอื่นๆนะคะมาบริการให้แก่สมาชิกส่วนสรรพธุรกิจที่6ค่ะเป็นสรรพธุรกิจอำเภอนาโพนะคะซึ่งส่วนนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างน่าจะแล้วเสร็จเร็วๆนี้ภายในปีนี้นะคะก็หากท่านใดที่อยู่บริเวณนั้นก็สามารถไปใช้บริการได้นะคะณสรรพธุรกิจอำเภอนาโพนะคะหากท่านใดที่ฟังอยู่เนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หว่านปุ๋ยแล้วยังไม่มีปัจจัยนะคะที่จะสะดวกไปซื้อปุ๋ยก่อนนะคะก็ให้โครงการนี้เป็นตัวเลือกของท่านนะคะซึ่งโครงการนี้นะคะก็มีวงเงินสูงสุดนะคะไม่เกินรายละ 50,000 บาทนะคะซึ่งจะได้ปุ๋ยนะคะค่อนข้างมีคุณภาพสูงนะคะไปใช้ในการทำนานะคะแล้วก็เคมีทางการเกษตรหรือสินค้าที่เราอยากได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์หรือสินค้าอื่นๆนะคะก็สามารถนะคะแจ้งความประสงค์แก่เจ้าหน้าที่ได้ทุกๆสาขาเลยนะคะโดยเจ้าหน้าที่ของเราจะอยู่ประจำนะคะหน่วยทกส.นะคะทุกๆสาขาเลยนะคะหรือทุกๆศูนย์ธุรกิจนะคะก็จะมีการมีเจ้าหน้าที่ของเราสกต.นะคะคอยให้บริการนะคะในส่วนของการสมัครหุ้นหรือซื้อสินค้าหรือติดต่อทำโครงการสินเชื่อต่างๆนะคะก็สามารถเข้าไปติดต่อสอบถามได้นะคะส่วนคุณสมบัตินะคะในการเข้าร่วมโครงการนี้นะคะก็หลักเลยนะคะก็ก่อนอื่นต้องเป็นสมาชิกของสกต.ก่อนนะคะซึ่งการเป็นสมาชิกของสกต.นะคะมีสิทธิประโยชน์มากมายนะคะในการที่เราได้เป็นสมาชิกสกต.แล้วนะคะก็จะได้รับถ้าเกิดมีโครงการต่างๆที่จะมานำเสนออย่างโครงการสินเชื่อต่างๆนะคะเราก็จะให้ในส่วนของการเป็นสมาชิกท่านที่เป็นสมาชิกของสกต.ก่อนนะคะซึ่งอาจจะมีโครงการหลายๆโครงการดีๆที่นำมาให้สมาชิกลดช่วยลดหย่อนนะคะในการนะคะทำนาทำไร่นะคะเราก็จะแจ้งให้ท่านสมาชิกของเราได้ทราบก่อนเบื้องต้นนะคะก่อนอื่นเลยต้องเป็นสมาชิกสกต.นะคะแล้วก็เป็นสมาชิกของทกส.สมาชิกเงินกู้นะคะแล้วก็มีที่นาทำกินหรือที่ดินเพาะปลูกนะคะเป็นของตนเองในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะส่วนถ้าคุณสมบัติเหล่านี้ครบถ้วนแล้วนะคะก็สามารถติดต่อเข้าขอทำสัญญานะคะได้กับเจ้าหน้าที่ทุกๆสาขาเลยนะคะก็เอกสารที่ใช้ในการทำสัญญานะคะก็จะเป็นสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็มีผู้กู้แล้วก็ผู้ค้ำนะคะก็จะได้นำปุ๋ยไปใช้ก่อนนะคะซึ่งการที่เรานะคะเข้าร่วมโครงการนี้นะคะซื้อปุ๋ยทั้งโครงการสินเชื่อแล้วก็ปุ๋ยโครงการปุ๋ยต่างๆที่ซื้อกับสหกรณ์ไปนะคะส่วนมากจะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยบริการหลังการขายนะคะถ้าหากท่านใดที่ต้องการอยากให้เจ้าหน้าที่แนะนำนะคะในส่วนของการใช้ปุ๋ยอย่างไรให้ถูกวิธีหรืออยากลดต้นทุนการผลิตในการใช้ปุ๋ยนะคะก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะคะเพราะเจ้าหน้าที่ของเรานะคะก็จะมีสูตรวิธีการผสมปุ๋ยที่ลดต้นทุนที่ประหยัดนะคะประหยัดค่าในครัวเรือนนะคะก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะคะหรือซื้อปุ๋ยไปแล้วนะคะนำปุ๋ยไปหวานนะคะหรือหวานไม่ถูกหรือนำปุ๋ยไปแล้วปุ๋ยหวานข้าวอาจจะงอกช้าหรือติดปัญหาในด้านใดก็สามารถถามเจ้าหน้าที่ได้นะคะซึ่งเรามีบริการหลังการขายจะมีเจ้าหน้าที่คอยออกไปติดตามแปลงนาที่สมาชิกของเราซื้อปุ๋ยของกับเราไปแล้วนะคะก็จะมีการติดตามนะคะหลังการขายหรือแม้กระทั่งการซื้อยาปาล์มซื้อสินค้าต่างๆนะคะซื้อไปกับเราแล้วมีปัญหานะคะก็สามารถแจ้งมาได้เนาะโครงการนี้ก็ใช้บุคคลค้ำประกันด้วยเนาะก็หากท่านไหนที่เข้าร่วมโครงการนี้นะคะก็ถึงระยะเวลาการกำหนดชำระหนี้ก็150วันนะคะหากท่านไหนชำระภายใน150วันนะคะก็จะไม่มีการคิดอัตราดอกเบี้ยเนาะหากท่านใดนะคะที่เกินระยะเวลาในการกำหนด150วันขึ้นไปแล้วนะคะทางสหกรณ์ก็ขออนุญาตคิดดอกเบี้ยตามที่ระบบสหกรณ์กำหนดนะคะซึ่งใครที่เข้าร่วมโครงการนี้แล้วนะคะข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือนะคะหากท่านใดนำนะคะผลผลิตทางการเกษตรเนาะอย่างเช่นข้าวเปลือกมาจำหน่ายผ่านสหกรณ์นะคะก็จะมีส่วนลดนะคะให้ทันทีกระสอบละ
10บาทนะคะยกตัวอย่างนะคะหากท่านใดปีนี้ทำนามีผลผลิตข้าวนะคะหรือท่านใดจะจำหน่ายทั้งข้าวมะลิสดหรือข้าวมะลิแห้งนะคะก็สามารถแจ้งนะคะเจ้าหน้าที่ได้นะคะว่าตนเองเข้าร่วมโครงการนี้นะคะก็สามารถแจ้งชื่ออยู่นะคะเลขบัตรประชาชนอย่างชัดเจนเพื่อขอรับส่วนลดในการชำระหนี้ด้วยนะคะก็จะได้ส่วนลดทันทีเลยนะคะกระสอบละ10บาทนะคะหรือหากท่านใดที่เป็นสมาชิกของสกต.อยู่ด้วยแล้วนั้นเนาะในการที่เรานำปัจจัยการผลิตมาจำหน่ายปัจจัยนะคะผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายนะคะก็จะมีเงินปันผลและเฉลี่ยคืนนะคะให้กับสมาชิกที่ร่วมทำธุรกิจกับเรานะคะเป็นธุรกิจขายนะคะซึ่งตัวนี้นะคะปีที่ผ่านมานะคะสหกรณ์มีผลกำไรที่เป็นบวกนะคะเรามีการปันผลและเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกนะคะสูงสุดตันละ60บาทนะคะหากท่านใดนะคะนำมาขายจำนวนที่มีปริมาณหลายตันขึ้นไปนะคะก็จะได้รับทันทีเลยปันผลและเฉลี่ยคืนตันละ60บาทนะคะไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายสินค้าผลผลิตทางการเกษตรหรือการที่เราซื้อสินค้ากับสหกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าชนิดใดนะคะที่สหกรณ์นำมาจำหน่ายนะคะซึ่งท่านนะคะทำธุรกิจซื้อกับเรานะคะก็จะได้รับในส่วนของเงินปันผลเฉลี่ยคืนไม่ว่าจะซื้อปุ๋ยซื้อเคมีทางการเกษตรหรือซื้อสินค้าต่างๆซื้อสินค้าที่อุปโภคบริโภคนะคะหรือสินค้าแม้กระทั่งสินค้าเชื่อมโยงนะคะเราก็จะมีทำการปันผลและเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกนะคะโดยการที่สมาชิกแจ้งชื่อที่อยู่แบบประชาชนอย่างชัดเจนนะคะหากท่านใดที่เป็นสมาชิกนะคะหรือหากท่านใดที่เป็นสมาชิกของเรานะคะ อยากสอบถามในส่วนของเรื่องสามารถทำการลาออกจากสมาชิกสกต.ได้หรือไม่นะคะสามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งการลาออกจากสมาชิกของสกต.นะคะมีอยู่2กรณีนะคะกรณีแรกนะคะเป็นกรณีที่สมาชิกนั้นเสียชีวิตนะคะก็สามารถให้ทายาทนะคะตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นบุตรหรือสามีภรรยานะคะหรือพ่อแม่นะคะมาติดต่อขอรับเงินค่าหุ้นได้ทันทีนะคะนะศูนย์ธุรกิจสกต.บุรีรัมย์จำกัดหรือหากท่านใดไม่สะดวกเดินทางเข้ามาสามารถติดต่อขอรับเงินค่าหุ้นได้ที่ต่างอำเภอนะคะเอกสารที่ใช้ขอรับเงินค่าหุ้นนะคะก็จะมีใบมรณบัตรนะคะซึ่งนะครับก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิตแล้วก็ของผู้ขอติดต่อขอรับเงินค่าหุ้นแล้วก็เลขสมุดบัญชีเงินฝากนะคะซึ่งสหกรณ์จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้มาติดต่อขอรับเงินค่าหุ้นนะคะหากท่านใดที่อยู่ต่างอำเภอนะคะก็จะใช้ระยะเวลาในการถอนหุ้นนะคะประมาณ7วันนะคะอย่างช้านะคะหากท่านใดที่สะดวกเดินทางเข้ามานะคะก็สามารถรับเงินสดได้ทันทีนะคะที่ศูนย์ธุรกิจสกต.บุรีรัมย์จำกัดนะคะส่วนกรณีที่2นะคะนอกเหนือจากการเสียชีวิตไปแล้วที่ติดต่อขอรับเงินค่าหุ้นนะคะเป็นกรณีที่เรานะคะลาออกจากสหกรณ์แล้วโดยที่ไม่มีภาระหนี้ผูกพันกับสหกรณ์นะคะเราก็สามารถติดต่อขอรับเงินค่าหุ้นได้ด้วยตนเองนะคะที่ศูนย์ธุรกิจสกต.หรือต่างอำเภอได้เช่นเดียวกันก็ใช้ระยะเวลาเหมือนกันกับกรณีการเสียชีวิตนะคะซึ่งการลาออกจากสมาชิกสกต.นะคะก็จะมีหนังสือรับรองนะคะให้เจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะเซ็นรับรองนะคะว่าเราได้ลาออกจากธกส.เช่นเดียวกันแล้วนะคะก็สามารถติดต่อขอรับเงินค่าหุ้นได้นะคะหากท่านใดที่ฟังอยู่นะคะก็คุ้นๆว่าญาติพี่น้องปู่ย่าตายายของเราหรือพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปนานแล้วนะคะก็อาจจะไม่ได้มาถอนหุ้นหรืออยากอาจจะสงสัยว่ามีหุ้นคงเหลือกับสหกรณ์หรือไม่นะคะก็สามารถโทรเข้ามานะคะสอบถามได้ที่เบอร์044690255นะคะหรือเข้าไปติดต่อนะคะทักเพจ Facebook สกต.บุรีรัมย์จำกัดได้เช่นเดียวกันนะคะสามารถแจ้งเลขบัตรประชาชนนะคะที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อย่างชัดเจนนะคะในการสอบถามเงินค่าหุ้นนะคะเมื่อสอบถามแล้วปรากฏว่ามีเงินค่าหุ้นคงเหลืออยู่ก็สามารถทำเรื่องนะคะเตรียมเอกสารเข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าหุ้นได้เช่นเดียวกันนะคะหากท่านใดที่ฟังอยู่นะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา
8:30 น.ถึง16:30 น.จะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยรับสายแล้วก็คอยให้บริการนะคะก็สามารถโทรเข้าไปได้นะคะในส่วนของการร่วมทำธุรกิจซื้อหรือธุรกิจขายไปแล้วนั้นนะคะรู้หรือไม่ว่าเรานะคะได้นำนะคะผลผลิตที่เกษตรกรนะคะหรือสมาชิกนะคะนำมาจำหน่ายกับเรานะคะอย่างเช่นข้าวเปลือกนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าสหกรณ์ของเรานะคะมีการจำหน่ายข้าวในรูปแบบแพ็กเกจขนาดครึ่งกิโลถ้วยแพ็กเกจสวยงามที่เป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือข้าวกล้องหรือข้าวสารต่างๆนะคะล้วนแล้วมาจากการรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกนะคะซึ่งเรานำไปแปรรูปนะคะเป็นข้าวสารนะศูนย์ธุรกิจสกต.อำเภอหนองหงนะคะบรรจุเป็นแพ็กเกจพร้อมจำหน่ายหรือพร้อมรับประทานนะคะตั้งแต่ครึ่งกิโลขึ้นไปจนถึง50 กิโลนะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นสินค้าที่เราชูโรงนะคะเป็นสินค้าที่สินค้าแลกเปลี่ยนจากสหกรณ์ต่างๆนะคะก็จะมีบางท่านนะคะก็จะซื้อข้าวสารของเราไปแล้วนะคะก็ติดใจก็กลับมาซื้อซ้ำเนาะก็ข้าวสารของเรานะคะเป็นข้าวสารที่ค่อนข้างคุณสมบัติแตกต่างจากข้าวสารที่อื่นจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะซึ่งเป็นข้าวสารที่เรารวบรวมมาจากเกษตรกรหรือสมาชิกนะคะที่ปลูกในพื้นแผ่นดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ของเรานะคะที่เป็นเกิดขึ้นแล้วก็ดับสนิทไปแล้วซึ่งข้าวที่ได้จากการปลูกในพื้นแผ่นดินนี้นะคะก็จะมีธาตุฟอสฟอรัสมีและธาตุที่สูงมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์นะคะถ้านำไปเปรียบเทียบกับข้าวชนิดอื่นนะคะก็จะเห็นข้อแตกต่างและเปรียบเทียบกันนะคะก็หากท่านใดที่อยากลองหรืออยากซื้อไปทานนะคะก็สามารถเข้ามานะคะซื้อได้ที่สกต.หรือตอนนี้เรามีนะคะหากท่านใดไม่สะดวกเข้ามาซื้อวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเราก็จะมีวางจำหน่ายแล้วนะคะที่ห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อได้นะคะหรือหากท่านใดที่ต้องการให้ส่งผ่านไปรษณีย์นะคะก็สามารถแจ้งมาได้นะคะซึ่งเราก็จะมีการจะส่งไปยังต่างจังหวัดนะคะซึ่งตอนนี้เราก็จะมีสินค้าเพิ่มตัวใหม่ๆเพิ่มมานะคะเป็นการพัฒนาสินค้าจากข้าวที่เราซื้อจากสมาชิกนั่นแหละค่ะอย่างเช่นนะคะก็จะมีการแปรรูปสินค้ามาแล้วนะคะจะเป็นโจ๊กหรือสินค้าที่กำลังอยู่ในการแปรรูปหรือพัฒนานะคะก็จะเป็นวายจากข้าวหรือข้าวน้ำนมข้าวนะคะก็เราติดตามนะคะว่าเราจะพัฒนาสินค้าตัวไหนขึ้นมาเพื่อจำหน่ายแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรนะคะโดยการรับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกในราคาที่สูงกว่าตลาดนะคะซึ่งเป็นการช่วยเหลือสมาชิกของสหกรณ์ของเราเช่นเดียวกันนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็หากท่านใดที่ฟังอยู่ตอนนี้เราก็มีโปรโมชั่นนะคะก็หากท่านใดซื้อสินค้านะคะจุกกึ่งสำเร็จรูปพร้อมรับประทานนะคะขนาด32 กรัมนะคะราคา20 บาทนะคะโดยปกติเราจะขาย220 บาทหากท่านใดนะคะซื้อตั้งแต่22ขึ้นไปนะคะรับฟรีนะคะ22ขึ้นไปนะคะเราจะมีราคาส่งให้กับเจ้ากับท่านใดที่ซื้อนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นมาอีกนะคะหากท่านใดซื้อข้าวสารขนาด5 กิโลกรัมนะคะจำนวน2 ถุงขึ้นไปนะคะเป็นข้าวตาข้าวสารตาเอลไรนะครับปกติแล้วเราจะจำหน่ายในราคานะคะถุงละ200 บาทนะคะถ้าหากท่านใดซื้อ2 ถุง400 บาทนะคะรับฟรีโจ๊กมูลค่า20 บาท1 ซองนะคะรับฟรีทันทีเลยนะคะหรือโปรโมชั่นที่2ค่ะหากท่านใดที่ซื้อข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะตาเอไรแบรนด์เอไรนะคะตั้งแต่10 กิโลขึ้นไปนะคะแถมฟรีทันทีนะคะข้าวมะลิหักกลางขนาด5 กิโลกรัมมูลค่า100 บาทนะคะรับฟรีทันทีเลยนะคะหรือถ้าหากท่านใดนะคะที่ต้องการสนใจนำข้าวไปจำหน่ายซื้อในปริมาณที่เยอะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นเช่นเดียวกันนะคะข้าวสารนะคะตราสกต.ขนาด5 กิโลกรัมนะคะซื้อ200 ถุงขึ้นไปนะคะรับฟรีทันทีเลยข้าวสารหักกลางมูลราคา5 ถุงนะคะ
มูลค่า5ถุงนะคะขนาด5กิโลและฟรีมูลค่า5ถุงเป็นมูลค่าเงิน 1,000 บาทนะคะและฟรีทันทีเลยนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นยังเหลืออยู่นะคะหากท่านใดที่ต้องการนะคะสั่งซื้อสินค้าในโปรโมชั่นนี้ก็สามารถโทรเข้าไปสั่งซื้อได้นะคะมีบริการจะส่งให้ทันทีเลยทีเดียวนะคะอย่าลืมนะคะหากท่านใดเป็นสมาชิกของสกต.ด้วยนะคะเมื่อซื้อสินค้าทุกๆอย่างเลยนะคะก็สามารถแจ้งชื่อที่อยู่นะคะอย่างชัดเจนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดการได้รับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนของท่านนะคะในทุกๆสิ้นปีบัญชีของสหกรณ์ของเรานะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ฟังไปพักฟังเพลงพอๆจากท่านดีเจสักหนึ่งผลงานเพลงนะคะ

ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเช่นเดิมนะคะในส่วนของนะคะตอนนี้นะคะสกต.บุรีรัมย์จำกัดของเรานะคะก็มีการจำหน่ายสินค้าต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องปัจจัยการผลิตนะคะหรือสินค้าตามความต้องการของสมาชิกเนาะตอนนี้ก็จะมีการจำหน่ายสินค้านะคะเชื่อมโยงจากสหกรณ์ต่างๆนะคะก็หลงเหลืออยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นท่านใดนะคะที่เป็นคอกาแฟนะคะของใต้นะคะซึ่งตอนนี้เราก็มีการจำหน่ายกาแฟนะคะเชื่อมโยงนะคะจากใต้เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีสินค้านะคะที่ช่วยนะคะลดปัจจัยการผลิตหรือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะคะเป็นสินค้าที่ช่วยลดต้นทุนแบ่งเบาภาระนะคะก็จะเป็นน้ำยาล้างจานหรือน้ำยาซักผ้าเนาะน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีการวางจำหน่ายนะคะที่สกต.นะคะหรือถ้าท่านใดนะคะต้องการที่จะซื้อนะคะสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันสินค้าในครัวเรือนนะคะสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะก็มีจำหน่ายเช่นเดียวกันนะคะหากท่านใดที่ไม่ประสงค์นะคะเดินทางเข้ามานะคะก็สามารถไปใช้บริการได้นะคะทั้ง5ศูนย์ธุรกิจของเรานะคะหรือหากท่านใดที่อยู่ตามหน่วยธกส.ต่างๆนะคะอยากซื้อสินค้าในส่วนของกาแฟหรือสินค้าต่างๆนะคะก็สามารถซื้อได้ที่สินค้าโครงการบัสอลิตนะคะจะมีจำหน่ายที่ธกส.ทุกๆสาขาเลยนะคะซึ่งหากท่านใดที่เป็นคอกาแฟนะคะต้องการที่จะทานกาแฟแท้จากใต้นะคะก็มาเลือกดูสินค้าได้เช่นเดียวกันหรือหากท่านใดที่มีโรคประจำตัวแต่ขาดกาแฟไม่ได้นะคะเป็นโรคเบาหวานแล้วคุมน้ำตาลหรือคุมน้ำหนักอยู่นะคะก็มีกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะเป็นกาแฟสมุนไพรนะคะเป็นกาแฟเอสทีฟ้านะคะก็มีจำหน่ายนะคะเช่นเดียวกันนะคะหรือปลากระป๋องนะคะที่จะมีความจุเนื้อเน้นๆนะคะปลากระป๋องเต็มตัวนะคะเต็มกระป๋องนะคะเราก็มีการจัดหามาบริการสมาชิกได้เช่นเดียวกันนะคะหรือน้ำมันพืชหรือแม้กระทั่งน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะซึ่งตอนนี้สกต.ก็นำมาบริการหรือนำมาจำหน่ายให้แก่สมาชิกหรือชาวเกษตรกรทุกๆท่านนะคะได้มาอุดหนุนนะคะตอนนี้ก็ยังมีสินค้าที่เราจะทำการเชื่อมโยงมาเป็นช่วงแต่ละช่วงๆนะคะซึ่งก็จะมีการจะแจ้งล่วงหน้านะคะว่าเราจะทำการเชื่อมโยงสินค้าตัวไหนมาบริการสมาชิกแก่เกษตรกรนะคะบางช่วงก็จะมีเป็นอาหารใต้นะคะก็จะเป็นปลาหมึกหรือปลาแห้งหรือแม้กระทั่งกะปิหวานกะปิเค็มนะคะซึ่งเราก็นำมาจำหน่ายทุกๆปีนะคะซึ่งเป็นการเชื่อมโยงสินค้านะคะหรือผลไม้ตามฤดูกาลนะคะซึ่งอาจจะมีลองกองหรือส้มหรือทุเรียนมังคุดเงาะนะคะก็มีมาบริการเช่นเดียวกันนะคะหากท่านใดที่สนใจอยากชิมผลไม้หรืออยากรออุดหนุนสินค้าเชื่อมโยงต่างๆนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook สกต.บุรีรัมย์จำกัดนะคะซึ่งถ้ามีโปรโมชั่นหรือมีสินค้าต่างๆนะคะที่จะมานำเสนอขายให้แก่ท่านสมาชิกนะคะเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์นะคะลงผ่านเพจ Facebook สกต.บุรีรัมย์จำกัดของเรานะคะเช่นเดียวกันนะคะก็ปีนี้นะคะก็ใกล้จะสู่การเข้าสู่ฤดูกาลนะคะการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะข้าวมะลินะคะซึ่งสกต.บุรีรัมย์จำกัดของเราก็มีการเปิดรับซื้อจุดบริการรับซื้อข้าวสดทุกๆปีนะคะซึ่งปีนี้นะคะก็รอติดตามได้นะคะว่าเราจะไปเปิดนะคะรับซื้อข้าวสดร้านไหนบ้างนะคะก็จะพยายามให้สมาชิกให้บริการสมาชิกครอบคลุมเกือบทุกๆอำเภอนะคะเพื่อให้สมาชิกของเรานะคะสะดวกนะคะโดยที่ในการนำข้าวมาจำหน่ายนะคะโดยไม่ผ่านไปจำหน่ายที่อื่นโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางนะคะในการในส่วนของเรื่องราคารับซื้อนะคะเราก็รับซื้อในราคาที่ยุติธรรมนะคะเป็นราคาที่นำตลาดนะคะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรนะคะในส่วนของเรื่องตาช่างของเรานะคะก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะคะซึ่งตาช่างของเรานะคะได้รับมาตรฐานนะคะจากทั้งช่างตวงวัดทุกๆปีนะคะก่อนรับซื้อข้าวนะคะทุกๆปีเราจะมีการตรวจวัดตาช่างนะคะช่างตวงนะคะช่างตวงวัดทุกๆปีนะคะเพื่ เป็นการนะคะดูตาช่างว่าได้รับมาตรฐานหรือไม่นะคะก็ทำการตรวจทุกๆปีนะคะท่านใดเป็นกังวลเรื่องนี้เนาะหากท่านใดจำหน่ายข้าวของเรานะคะก็อย่าลืมนะคะ
เป็นสมาชิกของเราอยู่แล้วนะคะก็ร่วมทำธุรกิจซื้อหรือธุรกิจขายกับเรานะคะโดยการนำปัจจัยการผลิตมาจำหน่ายนะคะที่สกต.บุรีรัมย์จำกัดเนาะก็จะได้รับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนนะคะกลับไปนะคะเป็นผลการตอบแทนนะคะที่เราร่วมทำธุรกิจขายกับเราแม้กระทั่งธุรกิจซื้อสินค้าต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น1ชิ้นหรือ2ชิ้นนะคะเราก็มีบริการปันผลและเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกทุกๆท่านนะคะที่ร่วมทำธุรกิจซื้อหรือธุรกิจขายกับเรานะคะโดยการแจ้งชื่อที่อยู่บัตรประชาชนอย่างชัดเจนนะคะให้แก่เจ้าหน้าที่นะคะในการก่อนที่เราได้รับใบเสร็จรับเงินนะคะก็สามารถแจ้งชื่อที่อยู่ได้อย่างชัดเจนนะคะหากท่านใดฟังอยู่เราก็เป็นสมาชิกของธกส. อยู่แล้วนะคะอยากมีเงินปันผลและเฉลี่ยคืนทุกสิ้นปีนะคะก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกของสกต.ได้เช่นเดียวกันนะคะโดยการสมัครเป็นสมาชิกของเรานะคะก็จะมีค่าธรรมเนียมแรกเข้านะคะอย่างน้อย50บาทนะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นเงินมูลค่าหุ้นของเรานะคะซึ่งถ้าเกิดเราถือหุ้นกับสหกรณ์เยอะนะคะก็จะได้รับเงินปันผลเฉลี่ยคืนเยอะเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้เราก็มีโปรโมชั่นเหมือนเดิมนะคะสมัครสมาชิกสกต.ขึ้นไปนะคะซื้อหุ้นมูลค่า 1,500 บาทขึ้นไปรับฟรีผ้านวม1ผืนมูลค่า399บาททันทีเลยนะคะหากท่านใดฟังอยู่ต่างอำเภออยากสมัครเป็นสมาชิกก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่เจ้าหน้าที่อยู่ประจำธกส.ทุกๆสาขาได้เช่นเดียวกันเนาะหรือหากท่านใดที่สะดวกเดินทางเข้ามาสมัครนะคะได้ที่ศูนย์ธุรกิจสกต.ก็สามารถเดินทางเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเองได้เช่นเดียวกันนะคะอย่าลืมนะคะเรามีสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับการเป็นสมาชิกของสหกรณ์นะคะหรือโปรโมชั่นสินค้าต่างๆนะคะเมื่อเป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้นแล้วนะคะท่านก็จะได้สิทธิ์รับสิทธิ์หรือโปรโมชั่นต่างๆทันทีเลยนะคะก็หรือหากท่านใดฟังอยู่ก็อยากสนใจเข้าร่วมโครงการสินเชื่อหรืออยากซื้อสินค้าโปรโมชั่นนะคะหรืออยากทำต่างๆหรือสินค้ามีบริการจัดส่งนะคะก็สามารถแจ้งความประสงค์เข้ามาได้นะคะโดยการโทรเข้ามาที่เบอร์สำนักงานนะคะหรือโดยการทักเพจ Facebook เข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามหรือให้ความรู้นะคะในส่วนของการใช้ปุ๋ยประหยัดต้นทุนหรือการผสมปุ๋ยอย่างถูกวิธีด้วยเช่นเดียวกันหรือการแนะนำการใส่ปุ๋ยตัวไหนนะคะที่ถูกกับนาข้าวของเรานะคะบางนาอาจจะเป็นดินเหนียวหรือดินทรายนะคะก็สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้เช่นเดียวกันเนาะก็จะมีเจ้าหน้าที่บริการหลังการขายทุกๆอย่างเลยถ้าเราซื้อสินค้ากับสหกรณ์นะคะทุกๆอย่างเลยเช่นเดียวกันเนาะก็สามารถนะคะสอบถามมาได้กับเจ้าหน้าที่ได้เช่นเดียวกันเนาะช่วงเวลานี้นะคะก็จะถึงเวลาที่ต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนเนาะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิมเช่นเคยนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่แต่ละท่านนะคะก็จะเปลี่ยนเวรกันมาให้ความรู้หรือโปรโมชั่นต่างๆแก่สมาชิกหรือท่านผู้ฟังนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลระนองสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณ

0: ภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: นายกรัฐมนตรีร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลระนองสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีที่โรงพยาบาลระนองเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลโดยกล่าวว่าการทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระนองในครั้งนี้จะสามารถช่วยรักษาพยาบาลและบรรเทาอาการเจ็บป่วยให้แก่ประชาชนในพื้นที่เนื่องจากจังหวัดระนองหากจะเดินทางไปใช้บริการโรงพยาบาลที่จังหวัดอื่นๆที่มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่และเครื่องมือแพทย์พร้อมต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและโรงพยาบาลระนองที่ไม่มีเครื่องมือแพทย์ที่ให้บริการเพียงพอได้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็อาจจะประสบภาวะอันตรายโดยพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้มียอดปัจจัยผ้าป่าเป็นเงินรวม20ล้านบาทผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: จังหวัดสงขลาจัดประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่เน้น5จังหวัดเสนอแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2569หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดพร้อมด้วยส่วนราชการภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการสำคัญของแต่ละพื้นที่นายพิพัฒน์กล่าวว่านายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ข้อเสนอของแต่ละจังหวัดมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นมากที่สุดสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่นโยบายรัฐบาลและความต้องการของประชาชนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง5จังหวัดต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนของภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันผลักดันข้อเสนอจากพื้นที่ให้เป็นนโยบายของรัฐบาลและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการประชุมครม.สัญจรอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569โดยมุ่งผลักดันโครงการที่มีศักยภาพเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ธัญวรรณ จิระโรสวทสงขลารายงาน
0: ตุรกีเรียกร้องให้รัสเซียกับยูเครนระงับการโจมตีในทะเลดำเป็นการชั่วคราวหลังเรือพลเรือนของตุรกีถูกโดรนโจมตี นายฮาคารฟิดานรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอนาโดลูของทางการตุรกีเมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้มีการจัดตั้งกลไกที่จะเปิดทางให้มีการประกาศระงับการโจมตีเป็นการชั่วคราวหลังความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนขยายวงกว้างไปทั่วทะเลดำแล้วซึ่งในช่วงแรกทั้งสองประเทศต่างมุ่งเป้าโจมตีท่าเรือและเรือรบทางทหารของอีกฝ่ายแต่ในเวลานี้กลับเปิดฉากโจมตีเรือพาณิชย์ทุกรูปแบบซึ่งมีเรือของตุรกีอยู่ในกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ด้วยถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังตุรกีออกแถลงการประณามต่อเหตุการณ์โจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเรือพลเรือนของตุรกีจำนวน2ลำที่แล่นอยู่ในทะเลดำเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีลูกเรือบางส่วนได้รับบาดเจ็บ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาค่ะ

0: นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
2: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
0: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
4: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
5: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมั่งนี
4: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
5: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
4: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
5: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
4: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
5: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นๆพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
4: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
5: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
6: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
7: น้ำไฟใช้อย่างประหยัดช่วยขจัดความเดือดร้อนที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์หลังจากแจ้งรายการท่านจะได้รับฟังรายการเพลงไทยสายใยแห่งความรัก15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นเป็นรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีจากสวทนครพนมเวลา17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและต่อด้วยรายการร้อยเรื่องมาเล่า18นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติข่าวท้องถิ่น18นาฬิกา25นาทีรายการตีคล้องร้องข่าวอัยการแผ่นดิน18นาฬิกา40นาที รายการสบายยามเย็น 19:00 น.ถ่ายทอดข่าว 19:30 น.ช่วงรายการสบายสบายหลังข่าว 20:00 น.ถ่ายทอดข่าว 20:30 น.คือรายการโลกเปลี่ยนสี 21:00 น.ถ่ายทอดข่าวและต่อด้วยช่วงรายการถนนดนตรีจนถึง 24:00 น.ปิดสถานีค่ะสำหรับภาคบ่ายนี้วีรยุทธการบรรจงรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและทำการควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีเวลาในขณะนี้ 14:14 น.ท่านผู้ฟังต่อไปขอเชิญรับฟังรายการเพลงไทยสายใยแห่งความรักดำเนินรายการโดยอาจารย์จตุรพัฒน์สร้อยคำค่ะ

ดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยในรายการเพลงไทยสายใยแห่งความรักทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้นำเสนอบทเพลงไทยโลกกรุงอมตะนิรันดร์การที่หายากเพลงที่ควรอนุรักษ์ช่วยกันฟังเอาไว้ช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันดูแลเอาใจใส่สิ่งของที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมขอให้ทุกท่านก็มีความสุขจากการฟังเพลงในรายการเพลงไทยใสใยแห่งความรักดำเนินรายการโดยจตุรพัฒน์สร้อยคำเป็นผู้ดำเนินรายการทุกวันอาทิตย์เราจะพบกันในเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงกับเพลงไทยไพเราะซึ่งเป็นเพลงที่มีคุณค่าทางจิตใจเป็นเพลงที่ให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตถ้าหากว่าท่านได้ฟังเพลงนี้แล้วท่านจะมีความสุขกับการฟังเพลงในวันนี้เชิญรับฟังได้สามเพลงแรกจากรายการครับ

สามเพลงแรกจากรายการเพลงไทยสายใยแห่งความรักสำหรับวันนี้มอบกับเพลงไทยในอดีตนะฮะทำที่ท่านได้ขอมาฟังบอกว่าอยากจะฟังเพลงหนังเพลงละครก็เลยจัดให้นะเพลงหนังเพลงละครก็เลือกเพลงฟ้าต่ำแผ่นดินสูงเพลงนี้คำร้องทำนองคุณสมานกาญจนพลินผู้ที่ขับร้องเพลงนี้คือคุณเกษณีวงศ์พักดีนะฮะเพลงนี้จากภาพยนตร์ไทยเรื่องโทนฮะตามที่พี่วันดีเป็น FA กำลังฟังอยู่นะ FC ที่กำลังฟังอยู่ขณะนี้บอกว่าตอบมาว่าเป็นเพลงที่อยู่ในหนังเรื่องโทนถูกต้องเลยฮะขอบพระคุณมากคุณพี่วันดีที่รับฟังตลอดการและ FC เพลงลูกกรุงอมตะนะฮะฉะนั้นก็เรื่องโทนนี้ผู้ที่แสดงก็คือคุณชัยยาสุริยันพระเอก3ตุ๊กตาทอง3ปีซ้อนตามด้วยคุณอรัญญานามวงนะฮะจากเรื่องโทนแล้วก็ในเรื่องโทนนี้ก็จะมีเพลงเพราะๆหลายๆเพลงจากสังทองสีใสซึ่งเป็นตลกหน้าผีตอนนี้ก็ไปอยู่บนสวรรค์แล้วนะฮะก็ฝากแต่เสียงเพลงเพลงที่ดังๆของสังทองสีจะคือเพลงนิ้งหน่องนะแล้วก็เพลงหยิกแกมหยอกมีเยอะเลยนะมีแต่เพลงเพราะๆอยู่ในเรื่องโทนนี้แหละฮะก็แล้วก็ตามด้วยเพลงฟ้าสูงแผ่นดินต่ำอันนี้คำร้องทำนองของคุณสมานกาญจนพลินเช่นเดียวกันผู้ที่ขับร้องเพลงนี้คุณสุเทพวงศ์คำแหงนักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทานและก็ศิลปินแห่งชาติท่านผู้นี้ก็ล่วงลับไปแล้วอยู่บนสวรรค์ฝากแต่เพลงเพราะๆให้เราฟังนะคือฟ้าสูงแผ่นดินต่ำร้องแก้คุณเกษณีวงศ์พักดีนะก็ตามด้วยเพลงสัญญาสวัสดิ์เพลงสัญญาสวัสดิ์เป็นเพลงคู่นะครับเป็นคำร้องและทำนองของครูพยงมุกดาครูพยงมุกดานี่ก็ไปอยู่บนสวรรค์แล้วผู้ที่ขับร้องเพลงนี้ที่จบไปเมื่อกี้นี้มีหลายเวอร์ชันนะท่านที่ติดตามแล้วฟังจริงๆแล้วต้นฉบับก็คือคุณธานินอินทรเทพและคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสต่อมาก็จะมีคุณชรินทร์นันทนาครกับคุณอรวีสัจจานนท์แล้วจะมีคุณจินตนาสุขสถิตคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวานะนำมาขับร้องใหม่มาคัฟเวอร์ใหม่มีหลายคู่ที่นำมาฉะนั้นก็อยากให้ท่านได้ฟังจากต้นฉบับเลยนะครับสามเพลงแรกหวังว่าจะได้ให้ทุกท่านนี้มีความสุขกับการฟังเพลงนะวันนี้จะทำงานบ้านหรือว่าจะนอนฟังเพลงอากาศก็ดีก็คือทำให้ท่านมีความสุขกับการฟังเพลงอาจจะนอนหลับไปนะในการที่ท่านไม่ได้ทำงานบ้านหรือท่านที่ทำงานบ้านไปก็ฟังได้ความสุขเพราะว่าตอนนี้มีแต่เรื่องเครียดๆนะอย่าไปเครียดกับเรื่องกราดยิงฮะตอนนี้ให้เรามาฟังเพลงเราจะได้มีความสุขกับการฟังเพลงนะฮะเชิญฟังช่วงที่2ต่อไปครับ

จบไปแล้วนะครับเพลงช่วงที่2ในรายการเพลงไทยสยายแห่งความรักสำหรับวันอาทิตย์ที่9นี้ฉะนั้นวันนี้มอบกับเพลงเพราะๆที่ในอดีตบางท่านอาจจะลืมไปนะฮะช่วงที่2เพลงม้วยจ๋าเพลงนี้คำร้องทำนองของครูสุรพลโทนวนิกผู้ที่ขับร้องเพลงนี้คุณนฤทธิ์อารีอันนี้เป็นต้นฉบับเลยท่านที่ขับร้องเพลงนี้ยังตอนนี้ท่านรู้สึกว่าจะลาโลกนี้ไปแล้วทั้งครูสุรพลโทนวนิกนะอันนี้ท่านทีนี้เพลงนี้เมื่อปี2502นะบางท่านอาจจะยังไม่เกิดนะบางท่านอาจจะเกิดแล้วฉะนั้นก็นำเพลงเก่าๆที่ขออภัยที่อาจจะลืมไปแล้วเอามาให้ท่านฟังนะเป็นการรื้อฟื้นเอาใหม่คืออยากจะให้ช่วยกันอนุรักษ์เพลงไทยซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของเรานะครับตามด้วยเพลงสุดที่รักเพลงสุดที่รักนี้คำร้องคุณชาลีอินทรวิจิตรทำนองคุณสมานกาญจนพลินผู้ที่ขับร้องเพลงนี้คุณลินจงบุญนากรินท่านผู้นี้ก็เป็นนักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทานนะเจ้าของเสียงเพลงฉายาว่านกโกกีฬาฉะนั้นท่านผู้นี้ก็ลาจากโลกนี้ไปแล้วฝากแต่เพลงเพราะๆให้เราได้ยินได้ฟังเพราะว่าจริงๆแล้วคุณลินจงบุญนากรินนี้จะขับร้องเพลงจีนนะฮะเป็นชีวิตจิตใจเลยฉะนี้ก็สลับกับเพลงไทยนะตามด้วยเพลงดาวเพลงดาวนี้จริงๆแล้วต้นฉบับก็คือคุณสุเทพวงศ์คำแหงนักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทานแล้วก็ศิลปินแห่งชาติคำร้องทำนองเพลงนี้คือคุณพยงมุกดาและผู้ที่ขับร้องไปเมื่อกี้นี้คือคุณธานินอินทรเทพท่านก็เป็นนักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทานคุณธานินนี้ยังอยู่นะยังอยู่แต่คุณสุเทพวงศ์คำแหงนั้นอยู่บนสวรรค์แล้วฉะนั้น3เพลงช่วงที่2จากรายการเพลงไทยสายใหญ่แห่งความรับสำหรับวันนี้ก็มอบความสุขให้กับทุกท่านที่กำลังรับฟังอยู่ขณะนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะฮะฉะนั้น เวลาก็ใกล้เข้ามาอีกเพราะว่าเราจะได้อยากจะให้ท่านได้ฟังเพลงเยอะๆบอกว่าอยากจะให้ฟังเต็มอิ่มเลยสำหรับวันนี้นะช่วงที่3นะก็อยากจะให้ท่านได้ฟังเพลงรักเป็นเพลงคู่ระหว่างคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวากับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีเพลงรักนี่ก็มีหลายเวอร์ชันนะจะเป็นหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีกับคุณพิทยาคุณสุเทพคุณสวรีคุณชลินคุณอรวีเยอะเลยนะเพลงรักนี่จะขับร้องหลายคู่เลยนะแล้วก็ทั้งนักร้องรุ่นใหม่นะฮะตามด้วยเพลงเพลินจากเสียงร้องของคุณทิพวรรณปิ่นพิบาลแล้วก็เพลงคนใจเหงาคำร้องคุณประเทืองบุญยประพันธ์ผู้ที่ขับร้องเพลงนี้น้องบอสชนะกันอันนี้เป็นนักร้องรุ่นใหม่จริงๆแล้วต้นฉบับคือคุณเพียงพิศริวิไลตามด้วยเพลงม่านมงคลคำร้องคุณเกษมเชื่อมประดิษฐ์นะหม่อมราชคุณทำนองคุณมนตรีตามผู้ที่ขับร้องเพลงนี้คุณจินตนาสุขสถิตตามด้วยวิมานรักห้วยแก้วเพลงคู่ระหว่างคุณชลินธนนาครกับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีสุดท้ายด้วยเพลงปองใจรักอันนี้คำร้องทำนองครูแก้วและครูเอื้อผู้ที่ขับร้องเพลงนี้เป็นนักร้องรุ่นลูกรุ่นใหม่จากรายการเพลงเอกคุณอลิศกับคุณทัศน์อันนี้ก็มีหลายคู่มีหลายเวอร์ชันเช่นเดียวกันนะครับก็ขอขอบคุณท่านที่รับฟังติดตามตลอดทุกอาทิตย์เลยอาทิตย์หน้าเราก็จะได้พบกันกับเพลงของสุนทรภพวันนี้ขอขอบคุณคุณวิรยุทธการบรรจงที่จัดเพลงให้เราฟังแล้วก็เป็นช่างเทคนิคสวัสดีครับปีใหม่อาทิตย์หน้าเจอกันสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียด

0: เด็ดค่ะ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: ๆไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: รวยเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตซูเปอร์เอลนีโญเร่งจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยรายจังหวัดแจ้งเตือนประชาชนอย่างรวดเร็วแม่นยำ
8: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นประธานการประชุมติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางโดยได้สั่งการในที่ประชุมให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยมอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสตาเร่งจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยลงลึกระดับพื้นที่และรายจังหวัดเนื่องจากแต่ละพื้นที่มีความเสี่ยงและได้รับผลกระทบในภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวแตกต่างกันเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีเครื่องมือในการแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างแม่นยำพร้อมทั้งเน้นย้ำให้เร่งประชาสัมพันธ์ชี้แจงแนวทางการรับมือให้ประชาชนในระดับท้องถิ่นได้รับทราบอย่างรวดเร็วและทั่วถึงพร้อมกำชับให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานส่วนกลางนำมาตรการรองรับภัยแล้งมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนให้บริหารจัดการแผนการปล่อยน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในทุกภาคส่วนให้ได้มากที่สุดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
7: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเร่งแก้ปัญหาน้ำเพื่อให้เพียงพอกับการอุปโภคบริโภคการเกษตรและดูแลช้างป่าน
9: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงพื้นที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีรับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรงเน้น3ประเด็นสำคัญได้แก่ปัญหาการขาดแคลนน้ำปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์และปัญหาที่ดินทำกินซึ่งกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนนายสุชาติกล่าวว่าเน้นรับฟังปัญหาเรื่องน้ำจากประชาชนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันการแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่อำเภอสอยดาวโดยเฉพาะตำบลป่าตงและตำบลสายขาวพร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองตาพลายจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรภาพรวมโครงการนี้อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจึงต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยกรมอุทยานร่วมกับกรมชลประทานรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียชุมชนและประชาชนแล้วป จจุบันอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนเพื่อดำเนินโครงการแต่ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นป่าและทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กันไปปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
7: เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงตำรวจบาดเจ็บในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
0: พันเอกวฤทธิ์ชอบชูผลรองโฆษกรมหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ 11:40 นเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงจ่าสิบตำรวจฮากีมกือตีผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจปูทอนทุ่งยางแดงขณะอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้นำตัวจ่าสิบตำรวจฮากีมส่งโรงพยาบาลทุ่งยางแดงเพื่อให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์และติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายพร้อมเร่งคลี่คลายเหตุการณ์และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
7: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
10: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ความวิปโยคของปวงชนชาวไทยหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสบกนิกรจังหวัดอุดรธานีต่างน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อผ้าไหมไทยมรดกภูมิปัญญาที่พระองค์ทรงชุบชีวิตขึ้นมาให้เป็นศักดิ์ศรีแห่งแผ่นดินณศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอบอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเสียงกี่ไม้ยังคงดังกังวานไม่ใช่เพียงเพื่อสร้างผืนผ้าแต่เพื่อสืบสานพระราชปณิธานนายอภิชาติพลบัวไขผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนกอกและประธานกลุ่มเล่าด้วยแววตาแห่งความมุ่งมั่นว่าภาพจำในวัยเด็กที่ชาวบ้านนั่งทอผ้าใต้ถุนบ้านผสมผสานกับภาพข่าวพระราชสำนักที่ทรงงานด้านศิลปาชีพคือแรงบันดาลใจให้เขาตั้งกลุ่มทอผ้าเพื่อสร้างอาชีพให้คนในชุมชนวันนี้บ้านโนนกอกคือแหล่งบ่มเพาะภูมิปัญญาการันตีด้วยเอกลักษณ์ลายอนุรักษ์หมอนขิดตามพระราชดำริและเทคนิคการย้อมสีธรรมชาติจากดอกบัวแดงอันเป็นโครงการตามแนวทางพัฒนาของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฬาภรณ์ที่เสด็จลงพื้นที่เพื่อสานต่อสายใยแห่งไม้ไทยให้ยังคงอยู
1: ่สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านเป็นพระแม่ของไม้ไทยกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกคืออนุรักษ์การทอผ้าแบบโบราณใช้กี่โบราณและที่สำคัญเราย้อมสีจากธรรมชาติก็คือจากดอกบัวแดง
0: แม้ในยุคที่อุตสาหกรรมโรงงานจะเข้ามามีบทบาทแต่สำหรับกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกคุณค่าของงานทำมือคือคำตอบที่มั่นคงศูนย์แห่งนี้ยังคงเปิดรับเยาวชนให้เข้ามาเรียนรู้โดยไม่คิดลิขสิทธิ์เพื่อให้ภูมิปัญญาได้ถักทอต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดทุกผืนผ้าที่นี่จึงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องนุ่งห่มแต่คือบันทึกแห่งความจงรักภักดีที่ชาวอุดรมีต่อพระแม่ของแผ่นดินร่วมสืบสานและส่งต่อภูมิปัญญาผ้าไทยเพราะสายใยแห่งรักจะยังคงสถิตอยู่ในทุกเส้นได้ตราบนานเท่านาน
2: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการเสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15 น.ถึง 16 น.

วัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงจากคนตาบอดไทยครับพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ครับหลังข่าว15นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงแป๊บหนึ่งนะประมาณ7นาทีแล้วก็มาต่อด้วยเสียงจากคนตาบอดไทยซึ่งรายการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับเรามาพบกันก็เพื่อที่จะนำเรื่องราวข่าวสารที่มีประโยชน์สาระน่ารู้น่าสนใจเกี่ยวกับคนพิการหรืออาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับคนพิการก็ได้เป็นเรื่องราวที่คนทั่วไปสามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้นะครับมาฝากกันเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์แบบนี้โดยมอบหมายให้ผมเอกพงษ์นพสกุลเนี่ยนะครับมาเป็นผู้ดำเนินรายการวันอาทิตย์เนี่ยจะมาพบกันที่นี่ค่อนข้างที่จะบ่อยหน่อยนะฮะ FM 92.5 MHz AM 891 kHz แล้วก็รวมถึงเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยนะครับเมื่อกี้สุขสราญบ้านเราก็มาแล้วรอบหนึ่งนะวันนี้นำเสียงของอาจารย์ภูนพิษอมาตยกุลนะฮะมาให้ได้ฟังด้วยแล้วก็บทเพลงสังคีตสัมพันธ์โดยกรมประชาสัมพันธ์หลายคนถูกใจแล้วก็พักไปเมื่อสักครู่นี้ไปฟังเพลงไทยเพราะๆนะครับดนตรีไทยของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับพี่หนูณัฐวิทย์นะฮะมาเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็นำเสนอเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ด้วยเช่นเดียวกันและเนี่ยช่วงนี้ผมก็กลับไปอีกชั่วโมงนึงนะครับอย่าเพิ่งเบื่อเสียงกันก่อนแล้วกันนะสำหรับรายการนี้นะครับเสียงจากคนตาบอดไทยนะครับมีเรื่องราวหลากหลายมาฝากกันนะครับคนพิการคือชื่อเสียงจากคนตาบอดไทยก็จริงแต่ว่าเป็นความพิการของทุกประเภทนำมาฝากกับท่านผู้ฟังกันด้วยนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีข่าวมากมายหลายเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์คนพิการนำมาฝากกับท่านผู้ฟังกันนะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมมีเรื่องของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งก็อยู่ในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับมาฝากกันเรื่องราวดีๆนะครับโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับได้ยืนยันความจำเป็นของการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลวงเงินประมาณ45ล้านกว่าบาทนะครับเพื่อยกระดับฐานข้อมูลคนพิการของประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยแล้วก็รองรับการให้บริการประชาชนในระยะยาวท่านย้ำนะครับว่าทุกโครงการเนี่ยดำเนินการภายใต้หลักความจำเป็นคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้เป้าหมายสูงสุดเพื่อให้คนพิการทั่วประเทศได้รับสิทธิสวัสดิการแล้วก็บริการจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงครับเรื่องนี้นางสาวสนธยาบุญยภูสิทธิ์นะครับอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือว่ากรมพกท่านเปิดเผยในเรื่องนี้นะครับบอกว่าโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับฐานข้อมูลคนพิการได้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการครุพันธ์แล้วก็ทุนหมุนเวียนขณะที่โครงการก่อสร้างห้อง Data Center นะครับก็ผ่านการพิจารณาของกรรมาธิการที่ดินและสิ่งก่อสร้างอันนี้เป็นไปตามกระบวนการพิจารณางบประมาณที่รอบคอบแล้วก็คำนึงถึงความคุ้มค่าในทุกขั้นตอนนะครับคุณผู้ฟังระบบฐานข้อมูลคนพิการแล้วก็อุปกรณ์หลักของศูนย์ข้อมูลคนพิการเนี่ยใช้งานมาตั้งแต่ปี2552แล้วปัจจุบันหลายส่วนเริ่มเสื่อมสภาพพื้นที่จัดเก็บข้อมูลก็ไม่เพียงพอแล้วก็ไม่สามารถรองรับมาตรฐานความมั่นคงความปลอดภัยได้ในเรื่องของที่ท่านนะครับแล้วก็ตอนเมษายนที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ฟังได้เกิดเหตุการณ์เครื่องแม่ข่ายเซฟเวอร์ขัดข้องนะครับเพราะฉะนั้นการออกบัตรประจำตัวคนพิการหยุดชะงักแล้วก็กระทบต่อความเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆก็เลยเป็นบทเรียนสำคัญที่สะท้อนว่าฐานข้อมูลคนพิการเนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่สามารถที่จะหยุดชะงักได้คุณผู้ฟังครับโครงการก่อสร้างห้อง Data Center อันนี้เป็นการก่อสร้างภายในอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของพกแล้วก็ติดตั้งระบบมาตรฐานศูนย์ข้อมูลที่จำเป็นนะครับอย่างระบบควบคุมอุณหภูมิแล้วก็ความชื้น
ระบบไฟฟ้าสำรองระบบป้องกันอัคคีภัยระบบควบคุมการเข้าออกระบบเครือข่ายและระบบรักษาความมั่นคงภายในปลอดภัยเพื่อรองรับเครื่องแม่ข่ายระบบจัดเก็บข้อมูลและก็อุปกรณ์สารสนเทศทั้งหมดนะครับทดแทนห้อง Data Center เดิมที่มีข้อจำกัดในด้านพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานเดิมนะครับคุณฟังอีกเรื่องนึงที่มีข้อสังเกตนะครับเกี่ยวกับประตูห้อง Data Center ท่านบอกว่าขอชี้แจงว่าอันนี้เป็นประตูนิรภัยกันไฟนะครับซึ่งเป็นการออกแบบเฉพาะสำหรับห้อง Data Center ตามมาตรฐานวิศวกรรมแล้วก็ความมั่นคงปลอดภัยมีคุณสมบัติป้องกันการลุกลามของเพลิงลดการแพร่กระจายของควันและเชื่อมต่อกับระบบควบคุมการเข้าออกและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะครับก็วงเงินก็ประมาณ 200,000 บาทเท่านั้นนะครับมีประตู2บานครอบคลุมทั้งอุปกรณ์งานติดตั้งการปรับปรุงพื้นที่แล้วก็การทดสอบระบบก่อนส่งมอบอันนี้ไม่ใช่เฉพาะค่าบานประตูเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับรู้ฟังครับแล้วก็เรื่องของระบบฐานข้อมูลคนพิการของกรมเนี่ยเป็นระบบหลักของประเทศที่ให้บริการมาอย่างต่อเนื่องกว่า15ปีแล้วนะครับรองรับการบริหารจัดการสิทธิของคนพิการกว่า 2.3 ล้านคนทั่วประเทศครับไม่ว่าจะเป็นการออกบัตรประจำตัวคนพิการการตรวจสอบสิทธิการจ่ายเบี้ยความพิการการเชื่อมโยงสิทธิการรักษาพยาบาลแล้วก็การสนับสนุนนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยแทบไม่มีการลงทุนปรับปรุงหรือว่าทำอะไรกับโครงสร้างพื้นฐานนี้เลยก็เลยมีความจำเป็นต้องทำนะครับเป็นการลงทุนเพื่อยกระดับเสถียรภาพแล้วก็ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่รองรับการบริหารจัดการงบประมาณด้านสิทธิและสวัสดิการคนพิการมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทต่อนะครับงั้นนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีกรมพก.ก็บอกงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการเนี่ยก็ได้เสนอของงบประมาณเต็มจำนวนตามความจำเป็นของภารกิจเพื่อที่จะให้คนพิการเนี่ยได้รับสิทธิแล้วก็ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงอย่างไรก็ตามการจัดสรรงบประมาณอันนี้เป็นไปตามกระบวนการพิจารณางบประมาณของภาครัฐอันนี้อยู่นอกเหนืออำนาจของทางกรมทั้งนี้กรมพก.จะบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับอย่างรอบคอบแล้วก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเลยนะที่ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการท่านสุนทยาบุญยภูสิทธิ์ได้กล่าวไว้ท่านพูดถึงหลายเรื่องน่าสนใจคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเรื่องเนี่ยการจ่ายเบี้ยความพิการนะครับคือเบี้ยความพิการเนี่ยต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแต่เป็นงบประมาณแผ่นดินซึ่งก็เป็นการอนุมัติงบช่วงการพิจารณางบประมาณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นงบประมาณต้องมาจากกระทรวงการคลังทีนี้พอถึงการจ่ายเงินกรมพก.หรือกรมคนพิการเนี่ยรู้ว่าใครที่ได้รับเงินนั่นก็คือคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการนั่นเองข้อมูลอยู่ที่นี่หมดนะครับท่านอธิบดีบอกว่า15ปีแล้วยังไม่มีการปรับระบบหรือซ่อมต่างๆนะครับหน่วยความจำต่างๆห้องเซิร์ฟเวอร์ก็ไม่ได้ทำอะไรมาเลยนี่ฮะก็สิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะเป็นการปรับปรุงกันต่อไปซึ่งข้อมูลต่างๆของคนพิการเนี่ยมันจะอยู่ในนี้หมดเลยนะแล้วก็จะเชื่อมโยงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับก็ต้องเชื่อมโยงไปที่สปสช.ใช่ไหมครับสปสช.เวลาจะดึงข้อมูลก็ต้องดึงข้อมูลจากตรงนี้แหละไปนะครับเดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันทางรัฐก็สามารถเข้าถึงได้แล้วอะไรแบบนี้ก็เลยทำให้ต้องมีการทำห้อง Data Center แล้วก็จัดทำระบบเป็นเรื่องเร่งด่วนของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งก็อยู่ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับมีเรื่องของการจ้างงานคนพิการมาคุยก่อนคุณผู้ฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับท่านนิกรสมกลางท่านได้กล่าวว่าทางกระทรวงโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยนะครับก็ได้รับ
นโยบายจากรัฐบาลในการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำมากขึ้นทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนด้วยการจ้างงานคนพิการตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการให้มีงานทำมีรายได้เพียงพอสำหรับการดำรงชีพนะครับผลการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการในช่วงปี2565ถึง2569ช่วงครึ่งปีแรกพบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยมีแนวโน้มเลือกวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายโดยให้ความสำคัญไปที่การจ้างงานคนพิการตามมาตรา33เป็นลำดับแรกรองลงมาคือส่งเสริมสิทธิตามมาตรา35และเลือกวิธีการส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา34เป็นลำดับสุดท้ายนะครับซึ่งอัตราการจ้างงานคนพิการในภาพรวมยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอย่างสม่ำเสมอไปจนถึงการจ้างเกิน 100% นะครับสำหรับปี2569นะครับคุณผู้ฟังสถานประกอบการจ้างงานคนพิการคิดเป็นร้อยละ 95.33 ข้อมูลณวันที่3กรกฎาคมนะครับทั้งนี้กระทรวงพม.ก็ได้ให้ความสำคัญพร้อมทั้งติดตามและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้สามารถดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายให้ครบถ้วนได้นะครับสำหรับการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐนั้นในช่วงปี2565ถึง2569สถิติเนี่ยก็พบว่าการจ้างงานคนพิการเนี่ยในภาพรวมเพิ่มมากขึ้นซึ่งในปีนี้นะครับหน่วยงานของรัฐจ้างงานคนพิการคิดเป็นร้อยละ 23.92 ข้อมูลวันที่3กรกฎาคมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างการติดตามเพื่อให้หน่วยงานของรัฐยื่นรายงานผลการจ้างงานคนพิการโดยคาดว่าน่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกแต่ว่าการเพิ่มขึ้นเนี่ยยังคงอยู่ในระดับที่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับภาคเอกชนนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการจ้างงานในภาคเอกชนของคนพิการนะครับแต่ว่าการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐเนี่ยเขาบอกว่าค่อนข้างเป็นความท้าทายสำคัญที่ต้องเร่งขับเคลื่อนและดำเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งกระทรวงพม.ก็จะเร่งขับเคลื่อนให้มีการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐมากขึ้นในปี2570ให้ได้ร้อยละ50เป็นอย่างน้อยนะครับคุณผู้ฟังครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านรัฐมนตรีนิกรสวมกลางนะครับก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการนั้นกระทรวงพม.โดยทางกรมพกหรือว่ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับได้ให้ความสำคัญในการเพิ่มโอกาสการพัฒนาทักษะ upskill reskill แล้วก็รวมถึงทักษะอื่นๆนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2550และแก้ไขเพิ่มเติม2556เนี่ยนะครับเป็นกฎหมายสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหนึ่งในประเด็นสำคัญก็คือการส่งเสริมการมีงานทำและการจ้างงานของคนพิการเพื่อให้คนพิการเนี่ยมีอาชีพมีรายได้และสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงกฎหมายในมาตรา33นะฮะการจ้างงานคนพิการมาตรา34ก็การส่งเงินเข้ากองทุนและมาตรา35นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการให้สัมปทานคนพิการเช่นพื้นที่ขายของอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็อันนี้3มาตราเนี่ยจะอยู่ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนั่นเองครับนี่คือข้อมูลดีๆที่นำมาเสนอกันในช่วงแรกของรายการครับ

ในยุคที่การสื่อสารและข้อมูลข่าวสารมีความจำเป็นสำหรับผู้คนในสังคมในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและต่อยอดไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีของสังคมและสื่อโทรทัศน์ยังคงมีบทบาทสำคัญในสังคมในการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นพื้นที่แสดงความคิดเห็นและสร้างความบันเทิงทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์เพื่อช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำและข้อจำกัดต่างๆทางด้านการเห็นและการได้ยินของคนพิการและบุคคลทั่วไปในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.จึงได้ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลหรือดิจิตอลทีวีจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ Sign Language Interpreting บริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Captionsและบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้อย่างทัดเทียม

บริการล่ามภาษามือเป็นบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีการบรรยายด้วยภาษามือในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นโดยคนพิการด้านการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ใช้ภาษามือและผู้ชมทั่วไปสามารถรับชมได้พร้อมกับการรับชมรายการที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือบริการคำบรรยายทางเสียงเป็นบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ภาพหรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นซึ่งคนพิการด้านการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ชมที่อาจไม่สามารถฟังเสียงในขณะนั้นได้สามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวได้ด้วยตนเองจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินโดยการกดเลือกไปที่ปุ่มคำบรรยายหรือแคปชั่นหรือซับหรือซับไทเทิลหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการเปิดคำบรรยายแล้วเลือกเปิดคำบรรยายแทนเสียงบริการเสียงบรรยายภาพเป็นบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียงหรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยายตามปกติซึ่งคนพิการด้านการเห็นและผู้ชมทั่วไปสามารถเลือกใช้บริการได้ในช่องสัญญาณเสียงพิเศษที่รวมเสียงบรรยายภาพและเสียงตามปกติไว้ด้วยกันด้วยการกดปุ่ม AD หรือ Audio หรือเสียงหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการปรับสัญญาณเสียงแล้วเลือกไปยังช่องเสียงบรรยายภาพซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ช่องเสียงที่5ถึง6

0: เด็กชายคนหนึ่งรูปร่างอ้วนท้วมเสื้อนักเรียนปักตัวอักษรทอปอเด็กชายพรชัยสุขยอดเขาบรรจงวาดบางอย่างลงบนสมุดเขาเหลียวหลังสายตาจับจ้องไปที่ประตู
1: จะรู้ได้อย่างไรว่ารายการมีบริการต่างๆท่านสามารถดูข้อมูลรายการที่ได้จัดทำบริการได้จาก 1. EPG Electronic Program Guide โดยเลือกกดปุ่ม EPG หรือ Guide หรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดของกล่องแปลงสัญญาณหรือของทีวีดิจิตอล 2. ติดตามการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆจากทางสถานีโทรทัศน์หรือ3สามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์ CCADSL ที่จะปรากฏก่อนเข้ารายการและผู้ใช้งานสามารถแสดงความเห็นข้อเสนอแนะต่อบริการไปยังสถานีโทรทัศน์หรือกสทช.ได้การสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของสื่อโทรทัศน์โดยการจัดให้มีบริการล่ามภาษามือคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนพลเมืองทุกคน
2: เสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นถึง 16:00 น
3: ท่านผู้ฟังครับเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมามีงานใหญ่ระดับชาติเป็นงานสัมมนาทางวิชาการด้านคนพิการนะครับจัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับ เขาจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่18ประจำปี2569ขึ้นภายใต้แนวคิดการเรียนรู้สู่การสร้างรายได้ด้วยนวัตกรรมเพื่อคนพิการในสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงมีส่วนร่วมและเท่าเทียมนะครับวันที่4สิงหาคมทั้งวันเลยนะครับที่สุลาไรฮอชั้น7ศูนย์การค้าไอคอนสยามคุณฟังเป้าหมายเนี่ยเป็นเวทีวิชาการระดับชาติในการเผยแพร่แล้วก็แลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีด้านคนพิการนะครับพร้อมผลักดันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มโอกาสด้านการศึกษาการประกอบอาชีพและการสร้างรายได้ให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครับสอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาสังคมที่ทุกคนเข้าถึงและมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมครับภายในงานเขามีการนำเสนอเรื่องของผลงานวิจัย58เรื่องจากนักวิจัยทั่วประเทศนะครับครอบคลุม3ประเด็นสำคัญก็คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็การจ้างงานการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนนะครับรวมถึงการประยุกต์ใช้ AI ด้วยครับรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการแล้วก็มีมอบรางวัลบทความวิชาการดีเด่น6ผลงานนอกจากนี้มีกิจกรรมหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการนวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อคนพิการกว่า40บูธเลยการนำเสนอการประกวดผลงานนวัตกรรมเวทีเสวนาเกี่ยวกับการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล Universal Design การออกแบบการเรียนรู้เพื่อทุกคนแล้วก็มีเรื่องของการฝึกอาชีพนะครับต่างๆเพื่อส่งเสริมทักษะและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนะครับเป็นการสาธิตด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ระดับชาติกันเลยนะครับหลายท่านก็อาจจะได้ไปที่สุลาไรฮอลนะฮะศูนย์การค้าไอคอนสยามนะครับเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาผมไม่ได้ไปนะครับติดภารกิจอยู่ที่นี่ แต่ว่าก็มีข่าวออกมาหลายสื่อเลยเรียกว่าประสบความสำเร็จในการจัดงานสัมมนาทางวิชาการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในครั้งนี้นะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็เรียกว่าจัดขึ้นมาเป็นครั้งที่18แล้วนะครับ
2: ชีวิตประจำวันของคนในสังคมต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในทุกชั่วโมงทุกวันเป็นเวลาแรงเดือนแรงปีรถยนต์ที่สร้างด้วยเหล็กขับเคลื่อนทุกวันยังเสื่อมสภาพแล้วร่างกายของมนุษย์อย่างเราๆท่านๆจะไม่แย่ไปกว่านั้นหรือการใช้แรงงานอย่างตรากตรำเป็นเหตุให้ร่างกายทรุดโทรมในทัศนคติของคนไทยเมื่อมีอาการเมื่อยก็ต้องมีการนวดเมื่อยกับนวดจึงเป็นของคู่กันการนวดจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพิ่มการไหลเวียนของเลือดลดอาการปวดกล้ามเนื้อเอ็นและข้อชาตะคริวลดความเครียดทำให้นอนหลับสบายขึ้นร่างกายและจิตใจจะผ่อนคลายส่งผลให้มีสุขภาพดีในที่สุดการมีสุขภาพดีไม่ใช่หรือที่คนเราต้องการเพื่อใช้ต่อสู้ชีวิตในสังคมจึงไม่แปลกใจที่อาชีพที่กำลังมาแรงมากในวันนี้คืออาชีพหมอนวดแผนไทยและทำไมอาชีพหมอนวดแผนไทยจึงเป็นอาชีพที่ทำเงินก็เพราะเป็นอาชีพที่นิยมมากขึ้นในตลาดเป็นที่ต้องการของลูกค้ามากโดยเฉพาะลูกค้าต่างชาติยิ่งในแหล่งท่องเที่ยวแล้วถ้าหมอนวดมีฝีมือวันหนึ่งอาจจะทำเงินได้มากมายการนวดแผนไทยนอกจากเราจะเห็นผู้ประกอบอาชีพเป็นบุคคลทั่วไปแต่ที่น่าสนใจก็คือการที่คนตาบอดเข้ามาประกอบอาชีพนี้กันมากขึ้นทุกวันซึ่งปกติแล้วคนตาบอดจะมีประสาทสัมผัสที่ดีทั้งการฟังและการสัมผัสและได้พบว่าอาชีพหนึ่งที่คนตาบอดประสบความสำเร็จมากคือการเป็นหมอนวดการนั่งทำงานคร่ำเคร่งอยู่กับที่ในสำนักงานซ้ำๆกันทุกวันจะส่งผลต่อสุขภาพทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยในส่วนต่างๆของร่างกายจนเกิดภาวะเรื้อรังซึ่งเราเรียกอาการนี้ว่าออฟฟิศซินโดรมได้มีงานวิจัยศึกษาประสิทธิผลของการนวดรักษาอาการออฟฟิศซินโดรมโดยหมอนวดที่มีความพิการทางการเห็นผลปรากฏว่าผู้ป่วยที่ได้รับการนวดแผนไทยจะมีอาการเจ็บปวดน้อยลงและมีการเคลื่อนไหวของข้อต่อได้ดีขึ้นสรุปโดยทั้งหมดโรคนี้สามารถช่วยบำบัดรักษาอาการเจ็บปวดต่างๆได้มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันได้ด้วยวิธีการนวดแผนไทยจากหมอนวดตาบอดที่มีความรู้และทักษะการนวดอย่างแท้จริงและสิ่งเหล่านี้คือเหตุผลที่สถาบันตลอดจนหน่วยงานต่างๆเข้ามาสนับสนุนให้หมอนวดตาบอดเข้ามารับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะในวิชาชีพนี้พร้อมทั้งเข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพการนวดแผนไทยให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นคนตาบอดตัวอย่างผู้นี้ที่ประสบความสำเร็จสูงในการประกอบอาชีพหมอนวดแผนไทยคุณวินัยอินเสมียนอาจารย์หนุ่มสอนวิชาไฟฟ้าผู้ที่กำลังจะมีอนาคตที่รุ่งโรจน์แต่ต้องมาประสบชะตากรรมจากอุบัติเหตุร้ายแรงจนสูญเสียดวงตาทั้งสองข้างหลังจากที่ได้รับอุบัติเหตุจนสูญเสียการมองเห็นทั้งสองข้างทำให้ความหวังในอนาคตที่วางไว้ดับวูบลงจนมืดสนิทต้องปรับตัวปรับใจอยู่นานพอสมควรคุณวินัยก็สามารถฟื้นฟูจิตใจเรียกพลังใจกลับมาจุดประกายความหวังใหม่หันเข้าสู่การฝึกอบรมการนวดแผนไทยอย่างมุ่งมั่นตั้งใจพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อก้าวเข้าสู่วิชาชีพอย่างเต็มที่
4: ผมชื่อนายวินัยอินเสมียนนะครับปัจจุบันก็ทำงานที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอยู่ในสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ผมเป็นคนขอนแก่นนะครับอยู่ที่อำเภอขอสันกวางนะครับมีโอกาสได้เข้ามาฟื้นฟูในตอนแรกก็ไม่ได้ชอบเรื่องของการนวดที่สำคัญก็คือมาเรียนก็มีเพื่อนอย่างเงี้ยนะครับมีคนรู้จักเพิ่มขึ้นได้รับรู้ได้เห็นว่าคนตาบอดเขามีวิถีชีวิตเป็นยังไงเนี่ยครับอันนั้นก็ส่วนแรกนะครับแอนที่ทำให้ผมมีมาชอบเรื่องของการนวดแล้วก็พัฒนาตัวเองด้านการนวดมีโอกาสไปต่อยอดไปเรียนเพิ่มเติมอยู่ที่มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอดนะครับไปเรียนอยู่ที่สนามชัยเขตมีคนตาบอดญี่ปุ่นนะครับมาสาธิตการฝังเข็ม ผมก็เลยคนตาบอดเขาฝังเข็มได้ด้วยเหรอแล้วก็เปิดใจเรียนนวดว่าถ้าเราอยากจะพัฒนาตัวเองให้เป็นหมอเราก็ต้องพัฒนาเรื่องของการนวดให้มันดีนะครับพอตัดสินใจแล้วปี48เป็นต้นมาผมก็มาสนใจด้านการนวดแล้วก็เริ่มเรียนอย่างที่จะทุ่มเทอย่างที่ตามที่สนใจนะครับเช่นหลักสูตร372ชั่วโมงอย่างเงี้ยของกระทรวงสาธารณสุขสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจัดอบรมหรือว่าองค์กรหน่วยงานภาครัฐจัดอบรมผมก็จะพัฒนาตัวเองตลอด
2: คุณวินัยอินเสมียนเป็นคนตาบอดคนแรกที่สามารถสอบผ่านและได้รับใบประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทยที่น้อยคนที่จะทำได้แม้กระทั่งคนทั่วไปที่ตามองเห็นและที่สำคัญเขาได้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นและพัฒนามาทั้งหมดอุทิศตนอุทิศตัวทำงานให้สังคมช่วยเหลือคนตาบอดและคนอื่นๆอีกมากมาย
4: ตัวผมก็มีโอกาสได้รู้จักกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธันดาสุดที่ทำนะครับท่านให้โอกาสตัวผมนั้นได้มอบตัวสิทธิ์ในปี2550นะครับผมก็เลยมีโอกาสได้เรียนนวดแล้วก็สอบใบประกอบโรคศิลป์ในปี2553นะครับก็เลยสอบได้หลังจากที่ผมมาสนใจด้านนวดและทำการนวดมันก็นำมาซึ่งชีวิตใหม่ของผมก็คือได้ทำให้ตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นด้วยการมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดนวดได้มาเป็นหมอนวดเองได้มาเป็นนักสังคมสงเคราะห์ทำหน้าที่ฟื้นฟูและก็สอนนวดไทยให้กับคนตาบอดผมก็มีโอกาสได้ทำประโยชน์ให้กับคนตาบอดและก็สังคมเองนะครับ
2: ในโลกมืดของหมอนวดตาบอดย่อมมีแสงสว่างแห่งความหวังดังเช่นการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืนการเผยแพร่การนวดแผนไทยไปสู่สากลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการนวดกับนานาชาติด้วยกันซึ่งนับเป็นโอกาสดีที่คนตาบอดในระดับผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดจะมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันและนี่คือที่มาของการสัมมนาด้านการนวดของสหภาพคนตาบอดโลกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่12ที่จัดขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่5ถึง7พฤษภาคม2557คนตาบอดได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก14ประเทศทั่วโลกเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของหมอนวดตาบอดทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่ยาวไกลขอเพียงให้ท่านมีความมุ่งมั่นพยายามที่จะเดินตามทางฝันสู่ความเป็นจริงในอาชีพที่ท่านใฝ่หาคุณฉลองสุจริตธรรมผู้ที่มีชีวิตพลิกผันกลายเป็นผู้ที่อยู่ในโลกมืดได้ผ่านชีวิตที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนฝ่าฟันอุปสรรคมากมายในการประกอบอาชีพต่างๆเพื่อความอยู่รอด
5: สวัสดีครับผมฉลองสุจริตธรรมเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเมื่อปี2525ผมก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วก็ผมบาดเจ็บสาหัสก็ผมสายตาผมเริ่มมัวเริ่มมองไม่เห็นเนี่ยภรรยาผมเนี่ยก็หนีจากผมไปเป็นเหตุให้ผมนี่เป็นคนที่เรียกว่าเหมือนคนหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็นึกจะฆ่าตัวตายอยู่อยู่มาอีกวันนึงเนี่ยมีคนขายสลากกินแบ่งรัฐบาลก็เดินไปขายสลากไอ้ผมขนาดว่าคิดอยากจะฆ่าตัวตายอยู่เมื่อวานยังอยากรวยก็เดินลงบันไดจะไปซื้อก็ก้าวพลาดตกบันไดเขาก็บอกคนตาบอดนี่เขาขายหวยได้นะพี่นี่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ว่าผมเริ่มก้าวเข้าสู่วงการคนตาบอดผมได้รับการจัดสรรโควต้าจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยตรงอยู่ตรงสี่แยกตึกชัยนะครับเมื่อปี2528ผมไปเป็นสมาชิกของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วก็มีโครงการสอนนวดแผนไทยกับคนตาบอดเป็นชุดแรกของสมาคมคนตาบอดในประเทศไทยมีคณะอาจารย์ของวัดโพมาสอนครูที่สอนผมเนี่ยเขาเห็นว่าผมเนี่ยเป็นคนมีแววก็ชวนผมไปทำงานที่ร้านที่แกเปิดอยู่นะครับทำงานอยู่ที่นั่นขายสลากกินแบ่งด้วยเป็นหมอนวดด้วย

0: เมื่อปี2532ทางมูลนิธิคอฟิลเพื่อคนตาบอดผมเริ่มต้นมาสมัครเรียนผมก็แสดงฝีไม้ลายมือให้เขาเห็นว่าผมเป็นคนมีความรู้โดยทฤษฎีทางการนวดเนี่ยเรียนทางวัดโพเนี่ยเขาก็มีทฤษฎีสอนอยู่เพราะฉะนั้นผมก็เลยกลายเป็นหมอที่มีความรู้ความสามารถในมูลนิธิคอฟิลเนี่ยผมอยู่ในระดับแนวหน้าอาจารย์ที่สอนก็คือท่านอาจารย์เครื่องศรีบัวพันธ์นะครับ
1: วันเวลาผ่านไปในที่สุดคุณฉลองก็ได้สัมผัสกับแสงสว่างเข้าสู่โลกแห่งปัจจุบันและอนาคตที่มั่นคงนั่นคือการนวดแผนไทยซึ่งได้ทุ่มเทศึกษาค้นคว้ารับการอบรมฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จได้ในวิชาความรู้และเทคนิคต่างๆที่ได้ร่ำเรียนมาอย่างเต็มที่จนเป็นที่ยอมรับของลูกค้าที่ใช้บริการมาเป็นเวลานานในด้านการให้ความรู้กับคนรุ่นหลังคุณฉลองก็ได้ใช้ทฤษฎีจากการพัฒนาองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริงมีผลงานประจักษ์แก่ลูกศิษย์มากมายสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมีนโยบายการส่งเสริมด้านการนวดของคนตาบอดมากมายอาทิจัดอบรมนวดแผนไทยหลักสูตร300ชั่วโมงให้แก่คนตาบอดในท้องถิ่นทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศจัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการสอนงานและวิทยากรสอนนวดให้แก่หมอนวดที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า3ปีและผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อยกระดับให้คนตาบอดได้ไปเป็นครูสอนนวดขั้นพื้นฐานจัดทำหลักสูตรเสริมทักษะการนวดฝ่าเท้า80ชั่วโมงเสริมความรู้เพิ่มการบริการและเสริมรายได้ให้มากขึ้นจัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์และผ่านการทดสอบจนได้รับใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทยประเภทนวดไทยจัดทำหลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการและการนวดเพื่อช่วยให้หมอนวดตาบอดสื่อสารกับลูกค้าต่างชาติได้จัดทำหลักสูตรพัฒนาสถานประกอบการร้านนวดของคนตาบอดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการและระบบการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพน่าสนใจให้กับผู้ใช้และนอกจากนี้ศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรียังได้รับการอนุญาตจากสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานให้จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาการนวดไทยทั้งระดับ1และระดับ2ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549จนถึงปัจจุบันสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ดำเนินนโยบายพัฒนาอาชีพหมอนวดแผนไทยอย่างต่อเนื่องภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทำให้มีคนตาบอดหลายพันคนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดสามารถมีอาชีพนวดแผนไทย

คนตาบอดสามารถนำมาสร้างรายได้ในการดำเนินชีวิตให้มีคุณภาพเพื่อความสุขในครอบครัวและคนรอบข้างคนตาบอดมีสติปัญญาที่สมบูรณ์แม้จะอยู่ในโลกมืดมิดความหวังในอนาคตของเขาจะสว่างไสวถ้าได้รับการเรียนรู้ฝึกฝนเพื่อการใช้ชีวิตประกอบอาชีพเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคมเดียวกัน

คุณผู้ฟังครับเสียงจากคนตาบอดไทยวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าหลังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาเรื่อยไปจนถึง16นาฬิกาขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับดูแลสุขภาพด้วยครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยเลยพวกแบคทีเรียเชื้อโรคต่างๆมันก็มากับน้ำนะครับเดินลุยน้ำก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับแล้วก็ไปตรวจสุขภาพไปเช็คตรวจเช็คสุขภาพถ้าหากว่าเกิดไม่สบายเป็นหวัดหลายวันไม่หายสักทีคำตอบอยู่ที่แพทย์ครับแล้วก็เครื่องมือแพทย์เราไม่สามารถตอบได้หรือซื้อยามากินแล้วไม่หายอะไรก็ว่าไปก็ไปหาหมอนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับผมลาท่านผู้ฟังไปก่อนแต่ว่ายังไม่ไปไหนนะครับเดี๋ยว 5:00 นเย็นหลังข่าวต้นชั่วโมงมาอีกชั่วโมงนึงกับร้อยเรื่องมาเล่าใครติดตามรับฟังกฎกรรมของท่านทอเลียงพิบูลติดตามกันได้วันนี้มี2ตอนที่จะมานำเสนอ2ตอนที่ว่านั้นเป็นตอนอะไรบ้างฟังได้ในร้อยเรื่องมาเล่าส่วนเสียงจากคนตาบอดไทยวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมนำเสนอผลไม้ไทยสร้างความประทับใจให้กับคณะทูต15ประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือชักเด็กคมขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันไม่ฉันกำไร
2: ได้กำไรเกินยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่สวนทุเรียนลุงโหน่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมนำเสนอผลไม้ไทยสร้างความประทับใจให้กับคณะทูต15ประเทศ
6: นางสวาจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางมายังสวนทุเรียนลุงโหน่งอำเภอบุญพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามผลไม้พร้อมร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยผ่านคณะทูตต่างทูต15ประเทศภายใต้แนวคิด Thailand The Land of Tropical Food โดยมีนายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับทั้งนี้นางโรซี่เอกอัครราชทูตเคนยาประจำประเทศไทยกล่าวในโอกาสเดินทางมาที่สวนทุเรียนลุงโหน่งว่าหลังจากรับประทานทุเรียนสายพันธุ์ต่างๆและผลไม้ทั้งหมดที่ทางคณะได้จัดเตรียมไว้รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากโดยผลไม้ที่ประทับใจมากที่สุดคือทุเรียนชอบทุเรียนทุกชนิดที่รับประทานก่อนหน้านี้ได้ยินชื่อทุเรียนไทยมานานโดยเฉพาะเรื่องของรสชาติและกลิ่นหลังจากนั้นได้มีโอกาสเดินทางไปยังจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดอื่นๆที่เป็นแหล่งผลิตทุเรียนเมื่อได้ชิมทุเรียนก็ติดใจรสชาติและหากจะให้คำแนะนำในประเทศของตนก็พร้อมที่จะแนะนำให้รับประทานทุเรียนซึ่งคาดว่าประชาชนในเคนยาก็คงชื่นชอบเช่นเดียวกันดารารัศมีศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเทศกาลสวนทุเรียนนางนอนจังหวัดเชียงรายผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในพื้นที
7: ่นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดเทศกาลเปิดสวนทุเรียนนางนอนที่ตำบลห้วยไคร้อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างรายได้ให้เกษตรกรและชุมชนทุเรียนนางนอนมีจุดเด่นจากพื้นที่ปลูกบนความสูงประมาณ400ถึง800เมตรเหนือระดับน้ำทะเลประกอบกับสภาพดินน้ำและภูมิอากาศเฉพาะทำให้ผลผลิตมีเนื้อแน่นสีเหลืองนวลรสชาติหวานมันโดยตำบลห้วยไคร้มีพื้นที่ปลูกประมาณ190ไร่เกษตรกร35รายผลผลิตประมาณ200ตันต่อปีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าปัจจุบันมีผู้ประกอบการเข้ามาแข่งขันรับซื้อผลผลิตมากขึ้นส่งผลดีต่อราคาขณะที่ภาครัฐพร้อมสนับสนุนการตลาดบรรจุภัณฑ์และการปรับตัวของเกษตรกรต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงพร้อมผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชื่อมโยงสวนทุเรียนกับเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่วสินคำพิระวงสวทเชียงรายรายงาน
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์พร้อมกำชับให้ดูแลความปลอดภัยเยาวชนในการใช้ชีวิตและเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในการลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ว่าได้กำชับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยในสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถใช้ชีวิตและเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยพร้อมขอให้ผู้นำท้องถิ่นและท้องที่เร่งประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่พลาดสิทธิ์หรือถูกนำชื่อไปแอบอ้างจนขาดสิทธิ์ให้สามารถตรวจสอบข้อมูลและยื่นอุทธรณ์ได้ นอกจากนี้รัฐบาลมีแนวทางสนับสนุนการติดตั้งโซล่ารูฟสำหรับครัวเรือนโดยเสนอช่วยเหลืองบประมาณครัวเรือนละ 50,000 บาทเพื่อส่งเสริมพลังงานสะอาดและลดภาระค่าไฟฟ้าประชาชนโดยไฟฟ้าที่ผลิตได้และใช้ไม่หมดสามารถจำหน่ายคืนเข้าสู่ระบบได้ตามหลักเกณฑ์กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตรเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569นะครับพบกับผมตะวันขีวิจิตรครับและแน่นครับวันนี้ในช่วงทนายอาสามีทนายความแล้วก็กูรูด้านกฎหมายนะครับมาพูดคุยเป็นอีกหนึ่งวิทยากรนะครับร่วมรายการดำเนินรายการพร้อมกับผมคุณชนวินศรีพรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: นี่นะวันนี้มาตัวเป็นๆอีกแล้วผมชอบ บอกเลยผมชอบฮะมาคุยกันแบบนี้มีอะไรถามกันจัดจ้ะนะ
2: ฮ
1: ะแล้วก็วันนี้เราก็เดี๋ยวมีเรื่องราวที่คุยกันหลายเรื่องเนาะนะฮะวันนี้ปลดตัวประมาทมาคุยกันก็สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่
2: กาญจนบุรี
1: กาญจนบุรีนะครับที่ศูนย์ดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อบต.แก่งเซียนนะฮะเดี๋ยวเราพูดคุยกันอ่ะนะแนะนำรายการติดตามรายการได้หลายช่องทางนะครับ FM 92.5 MHz ครับและ AM 891 kHz นะครับแล้วก็ชมนะครับชมภาพฟังเสียงนะครับเห็นเราทั้ง2คนได้ที่ Facebook Live ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเอ๊ะตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วหรือยังนะ ขอเช็คหน่อยขึ้นหรือยังนะฮะแหมวันนี้ยังไม่เห็นอาจยังไม่ขึ้นแต่ว่าเราเห็นหน้าจอแล้วนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวสามารถติดตามได้ทาง YouTube ด้วยนะครับก็ใช้ช่องทาง Channel ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะฝากคำถามนะครับก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาได้ที่022769717นะครับ022769721นะครับรวมถึงสายด่วนด้วยนะครับ0817159551-3นะครับแล้วก็อีกช่องทางนึงนะฮะจะส่งเป็นจดหมายส่งเป็นไปรษณียบัตรมาก็ได้ย้ำกันอีกทีฮะรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400ครับนี่ก็เป็นช่องทางที่เราใช้ติดต่อสื่อสารกันนะฮะจะโทรศัพท์มาเบอร์022769717กับ022769721ขอเป็นช่วงเวลาที่เรากำลังออกอากาศอยู่นะถ้าเผื่อว่าหมดช่วงของเราแล้ว จะมีผู้ดำเนินรายการท่านอื่นมาแล้วก็เป็นรายการอื่นไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะไม่เจอกันนะฮะขอเป็นช่วงเวลานี้นะครับเนี่ยนะฮะตั้งแต่16 นาฬิกาโดยประมาณจนถึง17 นาฬิกาพบเจอกันนะฮะเป็นแฮะวันนี้มาท่ามกลางสายฝน
2: ใช่ครับโปรยมาแต่ไกลเลย
1: มันครึ้มมาแบบนี้มาหลายวันแล้วเนาะ
2: ใช่ครับ
1: นะฮะช่วงนี้ก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ในประเทศไทยของเรานะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ประกาศเตือนกันไปแล้วนะครับก็มีพายุจ่อๆอยู่หลายลูกเหมือนกัน
2: ครับ
1: หลายคนบอกว่าอยากให้เข้ามาเพราะว่ามาเติมน้ำหน่อยเพราะว่าปอปลายปีเจอแน่ซูเปอร์เอลนิโย
2: แล้ง
1: จัดแน่แล้งจัดแน่นะฮะเนี่ยฮะตั้งแต่เขาคาดว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะจนถึงร้อนเราเลยนะแล้งแล้วก็ไปร้อนต่อ
2: บ้านนะบ้านเรานี่ครบเลยนะครับทั้งฝนตกน้ำท่วม
1: ใช่
2: น้ำท่วมเสร็จแล้งเลย
1: เสียอย่างเดียวไม่มีหิมะ
2: โอ้โห
1: อยากให้มีหิมะเหลือเกินนะฮะแหมมันร้อนจัดจริงๆอยากเจอหนาวจัดบ้าง
2: ครับ
1: นะครับเอาล่ะนะครับวันนี้ก็อย่างที่เกริ่นกันไปนะครับเราจะนำเอาอุทาหรณ์แล้วก็มาถอดบทเรียนกันแล้วก็รวมถึงเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขับรถนะฮะเมื่อวันที่7 สิงหาคมครับก็มีผู้ขับขี่รถคันหนึ่งเป็นรถเก๋งนะครับพุ่งเข้าไปในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเซียนที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
2: ใช่ครับ
1: เด็กโอ้ก็ดีว่าไม่ถึงกับเสียชีวิต
2: ไม่รถไม่ทะลุเข้าไปข้างในแต่ก็โดนกำแพงแล้วกำแพงแบบอิฐเขาเห็นอิฐกระเด็นไป
1: ทั้งอิฐทั้งเศษกระจง
2: ใช่ครับ
1: โอ้เด็กกว่า15 คนได้รับบาดเจ็บ
2: ก็นอนหลับกลางวันกันอยู
1: ่พอเห็นภาพแล้วมัน
2: แป้วเลยนะ
1: แป้วเลย
2: ตอนแรกผมยังตกใจเลยหูแบบคือเด็กนอนอยู่ผมกลัวสิ่งที่ผมกลัวอย่างแรกคือกลัวรถเนี่ยวิ่งแล้วแบบทะลุทับมันจะแบบเป็นเหตุการณ์ที่แบบสะเทือนใจมาก
1: เป็นคนที่มีเป็นคนที่มีลูกด้วยนะ
2: ครับ
1: เป็นพ่อเนี่ยนึกถึงลูกตัวเองเลยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่ฮะ
2: 10ขวบครับ
1: โตนะ
2: โตแล้ว
1: โตแล้วตอนนี้เริ่มจะเป็นสาวแล้ว
2: เป็นสาวแล้ว
1: นะฮะคอยดูดี
2: ๆคุณพ่อเป็นนักกฎหมายด้วยแบบโอ้คราวนี้ดูดีๆนะ
1: ครับครับ
2: นะครับก็เรื่องนี้แหละครับเราก็มาเอ๊ะการขับรถจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุลักษณะนี้มันเป็นการประมาทหรือเปล่าหรือเขามีเหตุผลจากอะไรจากที่ข่าวได้ให้ข้อมูลมาบอกว่าคนขับมีอาการวูบหมดสติ
1: ครับ
2: อาจจะถือว่าไม่หมดสติวูบอ่ะวูบแล้วมันก็เบลอไป
1: ก็ไม่ได้คอนโทรลรถละรถก็วิ่งไปไหนก็วิ่งไปเลย
2: เอาแค่กรณีนี้ก่อนคนขับถือว่าประมาทไหม
1: จริงๆแล้วต้องย้อนกลับไปในเรื่องของโรคประจำตัวก่
2: อ
1: นถ้าคนขับรู้อยู่แล้วว่าตัวเองอ่ะเป็นลมบ้าหมูมีอาการวู
2: บ
1: นะครับยังไงก็ประมาทพอรู้อยู่แล้วแล้วยิ่งโรคลมบ้าหมูหรือว่าโรคบางโรคเนี่ย
2: ครับ
1: แพทย์สั่งห้ามไม่ให้ขับรถถ้ายิ่งฝ่าฝืนเนี่ยแปลว่าประมาท 100%
2: แต่ถ้าไม่รู้มาก่อนแล้วมันเกิดเป็นปัจจุบันทันด่วนหรือบางทีวูบเหมือนหมดสติมันเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ย
1: ถ้าเหนื่อยมากก็แสดงว่าไม่พร้อมในการขับรถ
2: ก็ถือประมาทอีก
1: ก็ประมาทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือกฎหมายเขาบัญญัติไว้เลยคนที่ควบคุ
2: ม
1: ยานพาหนะที่ใช้กำลังโดยเดินกำลังโดยเครื่องยนต์เนี่ย
2: ครับ
1: ยังไงก็มีความรับผิดต่อบุคคลภายนอกซึ่งเขาไม่รู้เรื่องอยู่ดีนะครับไม่ว่าจะเกิดจากสภาพรถเอาง่าย
2: ๆครับ
1: รถสภาพเบรกแตกอย่างเงี้ย
2: ครับ
1: สายเบรกฉีกขาดกระทันหันเนี่ย
2: ครับ
1: ซึ่งถามว่าถ้าบุคคลทั่วไปมองว่ามันคือเหตุสุดวิสัยใช่ไหมครับในทางกฎหมายบอกว่าคุณไม่รู้จักดูแลรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุ
2: ดังนั้นส่วนใหญ่นะถ้ามองตรงๆพอไปเกิดอุบัติเหตุลักษณะนี้จนทำให้เกิดความสูญเสียชีวิตทรัพย์สินอะไรต่างๆนานาเนี่ย
1: ครับ
2: คนขับนั่นแหละตัวต้นเหตุอันดับแรก
1: คนขับตัวต้นเหตุอันดับแรกเลยใช่ครับเพราะว่าต่อให้มันเป็นเหตุสุดวิสัยเนี่ย
2: ครับ
1: คนขับก็ต้องไปพิสูจน์ว่ามันสุดวิสัยยังไงไม่ใช่คนอื่นต้องมาพิสูจน์นะคนขับเลย
2: ครับครับ
1: เป็นเหตุสุดวิสัยทำให้ผมควบคุมรถไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต
2: ่
1: นะครับ
2: กรณีนี้สมมติว่าโอ้ยรถมันเบรกแตกครับอยู่ดีผมเหยียบเบรกแล้วมันไม่ทำงานก
1: ็
2: ถือว่าคุณไม่ได้ดูแลรถของคุณ
1: ใช่ครับ
2: มีดีกามา
1: เลย
2: ใช่
1: เพราะว่ารถต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแปลว่าอะไรคุณจะต้องนำรถไปเข้าศูนย์ตรวจสอบระยะเป็นระยะอยู่แล้วการที่คุณปล่อยปละละเลยจนทำใหสายเบรกหรือว่าอุปกรณ์ห้ามล้
2: อ
1: เสื่อมคุณภาพยังไงก็ปฏิเสธไม่ได
2: ้เห็นไหมนะฮะนี่แหละครับก็ถึงว่าการเกิดอุบัติเหตุการขับรถแบบนี้ทำไมถึงคิดว่าตัวเองมั่นใจแล้วนะฉันขับรถแข็งแล้วนะทุกอย่างมันพร้อมแล้วนะสุดท้ายมันเกิดอุบัติเหตุแล้วก็จะไปอ้าง1 2 3 4 5และอะไรรอบๆตัวโดยที่บางทีตัวเองเนี่ย
1: ไม่ได้ดูว่าเราดำเนินการพร้อมแค่ไหน
2: นะคราวนี้เรามาดูในภาพรวมหน่อยนะครับขับขี่แบบไหนที่เรียกว่าขับรถโดยประมาทบ้างครับ
1: ขับแซงซ้ายแซงขวาเคยเห็นไหมบนทางด่วนซ้ายทีขวาที
2: อ
1: ันนั้นน่ะเขาเรียกว่าขับรถโดยประมาทและหวาดเสียว
2: ครับ
1: นะครับซึ่งการขับรถประมาทหวาดเสียวพวกนี้มันจะมีโทษอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นปรับก็คือตามพรบจราจรทางบกเนี่ยก็คือ400-1,000 บาทนะครับซึ่งตรงเนี้ยไม่ได้เยอะอะไรถูกไหมครับแต่ในกรณีที่ไปเกิดอุบัติเหตุไปเฉี่ยวชนคนล่ะ
2: อ
1: ันเนี้ยจะมีมาสองส่วนละส่วนที่หนึ่งเลยเนี่ยเป็นคดีอาญา
2: ครับ
1: นะครับเราคุยเรื่องคดีอาญาก่อน
2: ค
1: ดีอาญาเนี่ยถ้าหากว่าเขาได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยถูกไหมครับ
2: ครับ
1: ก็จะผิดตามระหูโทษก็คือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะครับโทษจำคุก1 เดือนปรับ10,000 บาท
2: ครับผม
1: นะครับ
2: ครับ
1: แล้วถ้าหนักกว่านั้นล่ะสาหัสรักษาตัวเกินกว่า20 วันจะกลายเป็นโทษเพิ่มขึ้นมาละเป็น3 ปีปรับ60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
2: อ
1: ันนี้คือสาหัสแล้วนะ
2: ครับ
1: แล้วถ้าตายล่ะเสียชีวิตเนี่ย
2: ครับ
1: จะกลายเป็น10 ปีนะครับสูงสุดคือ10 ปีปรับ200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
2: เป็นลำดับขั้นไปเลย
1: เป็นลำดับขั้นไปเลย
2: จากแค่คุณขับรถหวาดเสียวเองไม่มีใครได้รับมาบาดเจ็บหรืออะไรนะแค่ทำให้คนอื่นเขาบนท้องถนนรู้สึกว่าโอ๊ยอันนี้ขับไม่ปลอดภัยแล้ว
1: ครับ
2: ตำรวจสามารถที่จะ
1: ดำเนินคดีได้เลยนะครับ
2: พอคุณไปชนทำให้ใคร
1: บาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียชีวิตทรัพย์สินเสียหาย
2: เอาร่างกาย
1: ร่างกาย
2: ร่างกายบาดเจ็บนะครับสาหัสตายก็จะมีโทษจำคุก
1: อีก
2: มาอีกส่วนหนึ่ง
1: ครับ
2: แล้วทีนี้เคยได้ยินข่าวไหมครับว่าทางม้าลายเคยเห็นไหม
1: จริงๆต้องหยุด
2: แล้วถ้าไม่หยุดล่ะไม่หยุดก็ปรับ 4,000
1: บวกไปอีก
2: ใช่ครับก็คือเป็นตามพรบจราจรทางบกหรือมันอาจจะกลายเป็นว่าการทำผิดกรรมเดียวเนี่ยผิดกฎหมายหลายบทก็จะลงโทษบทหนักสุด
1: อ๋อไม่ได้หมายความว่าเอามาบวกกันนะ
2: ใช้
1: เกณฑ์สูงสุด
2: เกณฑ์สูงสุดเลยเพราะว่าถ้าสมมุติว่าอย่างในเคสที่คนเขาข้ามถนนตรงทางม้าลาย
1: ครับ
2: นะครับแน่นอนแหละผู้ขับขี่มีหน้าที่ต้องหยุดไม่หยุดแต่ว่าอะไรประมาทล่ะพอประมาทแล้วพอเขาเสียชีวิตเนี่ยศาลคำถามก็คือเมื่อประมาทแล้วเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตเนี่ยโทษสูงสุดคือ10ปีปรับ200,000คำถามคือศาลจะเมตตาแค่ไหนล่ะถูกไหมครับ
1: ครับ
2: เขาข้ามโดยถูกต้อง
1: ครับ
2: นอกจากคดีอาญาละยังตามมาด้วยคดีแพ่งคดีแพ่งเนี่ยผู้ที่ขับขี่รถยนต์เนี่ยตาม437นะครับ
1: ครับ
2: แพ่งและพาณิชย์เนี่ย
1: ครับ
2: ก็คือยังไงก็ต้องรับผิดอยู่ดีรับผิดเพราะว่าเขาเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะทางบกที่ใช้เดินกำลังโดยเครื่องยนต์ผู้เสียหายเนี่ยอาจจะฟ้องในประเด็นที่ว่า1ทำให้เขาขาดรายได้ก็คือไปทำงานไม่ได
1: ้ครับ
2: นะครับแล้วก็ค่ารักษาตัวนี่แน่นอนเพราะเขามีอาชีพบางท่านเป็นหมอเป็นนะครับเป็นนักธุรกิจแล้วทำให้ทำงานไม่ได้แล้วเขาเสียหายเท่าไหร
1: ่
2: นั่นคือค่าเสียหายที่คุณจะต้องจ่ายตามแพ่งและพาณิชย์ต่อมาเลย
1: โอ้โหนี่แค่ขับรถโดดประมาทเนี่ยคนลุกเลยเนี่ยผมไม่คนลุกเลย
2: ถ้าคนขับรถคนนั้นดันเป็นลูกจ้าง
1: เ
2: ป็นบริษัทห้างร้านแล้วก็ให้พนักงานขับรถนายจ้างต้องมาร่วมรับผิดอีก
1: ตัวคนขับก็รับผิดด้วย
2: รับผิดด้วย
1: นายจ้างก็รับผิดด้วย
2: รับผิดด้วย
1: ในฐานะเป็น
2: นายจ
1: ้าง
2: เห็นไหมครับ
1: โอ้โห
2: มาเต็มเลยนอกจากนั้นประกันภัยก็รับผิดตามสัญญาประกันภัยไป
1: ตามกรมธรรม์นั้นๆ
2: ใช่ครับเห็นไหมครับประมาทนิดเดียวเองมาเป็นเคลื่อนเต็มเลย
1: แค่คำว่าประมาท
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหอย่างนี้พอมันเกิดคดีความต่างๆใดๆขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับ
2: ครับ
1: การเรียกร้องต่างๆหรือการสืบสวนสอบสวนของคดีนี่ตำรวจก็จะต้องเข้ามาตรวจสอบก่อนที่จะดำเนินคดีว่า1 2 3อะไรเป็นยังไง
2: ใช่ครับ
1: ตอนยังไง
2: ใช่ครับตำรวจเป็นเจ้าพนักงาน
1: ด่
2: านแรกเลยด่านแรกเลยต้องดูว่าเรียกผู้ขับขี่ทั้ง2ฝ่ายมาคุยกันนะครับแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาไปอ
1: ัน
2: นี้คือในส่วนอาญา
1: ส่วนอาญา
2: ส่วนแพ่งในกรณีที่มีนายจ้างหรือมีประกันภัยเนี่ยอันนี้ทางผู้เสียหายเองอาจจะต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลพอแล้วก็ยื่นฟ้องเพราะว่ากฎหมายเนี่ยรองรับแค่เฉพาะตัวที่สามารถเรียกผ่านพนักงานอัยการได้นะครับตามวิอาญา 44/1 เนี่ยก
1: ็
2: คือเรียกได้เฉพาะผู้ที่ทำละเมิดหรือทำผิดกฎหมายเท่านั้นเองนายจ้างกับประกันภัยต้องไปฟ้องแยกต่างหาก
1: มีอะไรอีกไหมที่พอประมาทแล้วมันจะไปสืบเนื่องหรือว่าไปต้องได้รับโทษหรือคนนู้นคนนี้ต้องมารับโทษอะไรต่ออีก
2: จริงๆอ่ะผมว่าแค่นี้ก็ขนลุกแล้วนะ
1: จริงจริงผมฟังแล้วผมตายแล้วบางทีเรารู้สึกว่าเราก็ขับรถดีแล้วนะแต่สุดท้ายแล้วมันอาจจะเกิดความขัดข้องจากรถของเรา
2: ใช่
1: แล้วมันไปเฉียวชนสุดท้ายเราเองแหละไม่ดูแลรถของเราให้ดี
2: ใช่
1: เนี่ยเมื่อกี้ผมถึงถามคุณธนวิทย์ว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ยังไงมันคิดว่าเราคิดว่าเราไม่ประมาทแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ถูกเรียกว่าตัดสินหรือชี้มูลความผิดได้ไหมอย่างเงี้ย
2: ได้ครับได้ก็คือพนักงานสอบสวนก็เบื้องต้นแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็ถ้ามีผู้บาดเจ็บก็ส่งศาลไป
1: ยังไงซะก
2: ็ครับ
1: ก็ต้องรับแล้วมันจริงไหมถ้าเผื่อว่ามีคำพูดอยู่คำหนึ่งละเวลาการเกิดเหตุรถชนอะไรต่างขึ้นมารถใหญ่ผิดเสมอรถใหญ่ต้องได้รับเขาเรียกว่าเป็นผู้รับผิดก่อนประจำ
2: จริงๆแล้วโดยหลักเนี่ยไม่จริงนะครับเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยเขาบอกไว้เลยว่าช่องทางการเดินรถเนี่ยก็คือ1ช่องทางรถวิ่งได้1คันผมถามง่ายๆเลยการที่มอเตอร์ไซค์แทรกเข้าไประหว่างเลนเนี่ยกลายเป็นว่ามอเตอร์ไซค์ไปวิ่งแซงโดยในที่ขับขันไปวิ่งซ้อนเลนเขาอ่ะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นการที่เกี่ยวกันแล้วทำให้ล้มเนี่ยสังเกตดูเลยว่าตำรวจจะชี้ก่อนว่ามอเตอร์ไซค์เป็นคนประมาท
1: อืม
2: นะครับเพราะฉะนั้นคำพูดคำเนี้ยไม่ได้จริงเสมอไป
1: กรณีนี้ผมเคยเพื่อนและตัวเองก็เกือบนะ
2: ครับ
1: รถจะเลี้ยวซ้ายออกจากซอยขณะเดียวกันรถมอเตอร์ไซค์แทรกซ้ายมาเหมือนกันเราก็มัวมองแต่ทางขวาว่ารถกำลังจะมาไหมก็รู้อยู่แล้วว่าเราอยู่ซ้ายแล้วก็อยู่ปากซอยคนแรกอยู่แหละ
2: ครับ
1: ไม่นึกว่าจะมีรถมอเตอร์ไซค์แทรกซ้ายเราแล้วพอเลี้ยวปุ๊บ
2: โอ้โห
1: ก็เบียดเลย
2: ครับ
1: ตรงเนี้ยถือว่าใครประมาท
2: จริงๆมันต้องไปดูว่าหนึ่งเรากำลังเลี้ยวไงพอเรากำลังเลี้ยวแล้วเนี่ยแล้วเขาวิ่งมาเนี่ยคำถามก็คือเราเปลี่ยนเลนกับเปลี่ยนเลนไหม
1: มัน
2: ก็ต้องไปดูว่าใครประมาทกว่ากัน
1: มอเตอร์ไซค์มาจากด้านหลังเราม
2: าจาก
1: แซงที่จะเลี้ยวซ้ายในขณะที่เรารอเลี้ยวซ้ายกำลังมองขวา
2: ครับ
1: และเราเลี้ยวซ้ายเพราะเนื่องจากว่าขวาเนี่ยมันโล่งแล้ว
2: โล่งละ
1: ไม่นึกว่าจะมีใครแทรกเรามาด้านซ้ายเพราะเราอยู่คันหน้าแล้วอะ
2: ครับ
1: เนี่ยลักษณะแบบนี
2: ้อันเนี้ยมันต้องดู2มุมเพราะว่าเราอ่ะกำลังเราลดเราก็กำลังจะเปลี่ยนช่องทางเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องมองขวาและมองซ้
1: าย
2: ด้วยถูกไหมครับในเคสที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยก่อนหน้าเนี่ยคือรถที่วิ่งตรงทางตรงอันเนี้ยชัดเจน
1: ครับ
2: แต่อันเนี้ยพอมีการเปลี่ยนช่องทางต้องไปดูแล้ว1มอเตอร์ไซค์เข้ามาเนี่ยก็ประมาทแน่เพราะว่าแซงขึ้นมา
1: ครับ
2: 2รถยนต์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดูไงเพราะการเลี้ยวมีการเปลี่ยนช่องทางปั๊บเนี่ยยังไงก็ต้องดู
1: คือก็ต้องดูทั้งซ้ายทั้งขวาแหละ
2: ใช่ครับ
1: แม้ว่าเลนนั้นคุณจะอยู่เป็นคนแรกก็ตามหรือช่องทางนั้นคุณจะเลี้ยวเป็นคันแรกก็ตามคุณอาจจะต้องมองซ้ำอีกทีซ้ายคุณจะมีรถสวนมาหรือเปล่าหรือจะมีใครมาข้างหลังคุณหรือเปล่า
2: ใช่ครับก็ต้องมองเคสนี้ก็ต้องไปพิสูจน์กันว่าใครประมาทกว่ากันแต่ที่แน่ๆประมาททั้งคู่แน
1: ่ๆประมาทจะไม่ใช่หมายความว่าประมาทร่วม
2: ประมาทร่วมจริงๆในทางกฎหมายไม่มีเพราะว่าคนสองคนจะมาร่วมกันประมาท
1: อย่างมันไม่ได้เนี่ยมันมาได้ยังไงไอ้ประมาทร่วมเนี่ยมีคนพูดถึงหรือมันเป็นภาษาปากของคนทั่วไปมันเป็น
2: จริงๆคือภาษากฎหมายก็คือต่างฝ่ายต่างประมาท
1: ต่างฝ่ายต่างประมาท
2: แต่พอเวลาคำพูดที่ว่าต่างฝ่ายต่างประมาทเนี่ยมันพูดยากถ
1: ู
2: กมั้ยครับมันก็เลยเกิดคำพูดที่ว่าประมาทร่วมซึ่งจริงๆประมาทร่วมไม่มี
1: เข้าใจว่าในเหตุการณ์เดียวกันพอไปเกิดเหตุอุบัติเหตุอะไรก็ตามคุณก็ไปเกี่ยวรถอีกคันนึง
2: ครับ
1: เราก็ประมาทอีกคนนึงก็ประมาทไม่ใช่ละคุณประมาทด้วยกัน
2: ใช่มันก็เลยต่างคนต่างฝ่ายต่างประมาท
1: ครับมีอีกเคสนึงก็เป็นข่าวเหมือนกัน
2: ครับ
1: มอเตอร์ไซค
2: ์ครับ
1: กับรถเบนซ์18คันในประเทศไทย
2: โอเคครับ
1: นะฮะ
2: ครับ
1: เราไม่รู้ละต้นสายปลายเหตุอะไรมายังไงสุดท้ายแล้วมอเตอร์ไซค์ก็บอกว่าถูกบีบแตรก่อนนะถูกเหมือนกับว่าท้าทายหรือเปล่ายังไงนะฮะสุดท้ายมาขี่รถมาตีคู่กับรถเบนซ์คันนั้น
2: ครับ
1: มีการต่อปากต่อคำการถุยน้ำลายใส่แล้วก็ทุบรถเขา
2: ครับ
1: ที่ไปจอดอย่างนี้ตีความยังไงใครผิดใครถูกยังไง
2: ตีความยังไงผมเอาง่ายๆเลยการบีบแต่เนี่ยโดยหลักเขาให้เป็นเครื่องให้สัญญาณถูกไหมครับสามารถใช้ได
1: ้ครับ
2: แต่ว่าในประเทศไทยบางทีบีบนานไปก็ไม่ดี
1: แต่ทำให้คนหลายคนเป็นคนเซนซิทีฟ
2: คือจริงๆผมมองอย่างนี้ว่าในเอาเรื่องแต่ก่อนนะ
1: ครับ
2: แต่ถ้าบีบแบบปิ้นเนี่ยอันเนี้ยนิดเดียวอ่ะเขาก็จะหันมาดูมีรถเมื่อละเมิดทางเจ้าของรถเบนซ์เนี่ยมีสิทธิ์ในการที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายสมมุติว่ารถคันนี้ซ่อมมา 600,000 เขาก็ฟ้องตามนั้นนะครับ 600,000 ก็เรียกตามนั้นน่ะดีไม่ดีเขาก็ไปเรียกกับพนักงานอัยการด้วยว่าประมาททำให้ทำให้เขาเสียทรัพย์แล้วก็ไปเรียกค่าเสียหายในคดีอาญาด้วยก็ได
1: ้
2: อันนี้อาจจะไม่ต้องฟ้องแยกเพราะว่ามีคนเดียวเว้นจริงๆก็มีแค่นั้นแหละเพราะประกันก็อาจจะไม่ได้มาโคเวอร์ละ
1: ครับครับ
2: ครับ
1: เห็นว่ามีกลุ่มเพื่อนเขาด้วยเนี่ยตอนที่ไปจอดติดไฟแดงหรือสักอย่างเนี่ยเขามาลุมต่อว่าแต่คนทำร้ายคนเดียวไอ้คนที่มาทำลายทรัพย์สินคนเดียว
2: ครับก็ดำเนินไปส่วนคนอื่นก็อาจจะเป็นเรื่องของการหมิ่นซึ่งหน้าม
1: ันมีการถุยน้ำลายการต่อว่าการด่ากันอ
2: ัน
1: นี้ก็สามารถที่จะเป็นคดีความได้เหมือนกัน
2: เป็นได้ครับเป็นได้เพราะกฎหมายเขาบอกไว้เลยบอกว่าเขากฎหมายเนี่ยเขียนมาเพื่อโปรเทคไม่ให้คน2คนมากระทบกระทั่งกันและจัดการกันเองกฎหมายไม่เคยอนุญาตให้จัดการกันเองกฎหมายถึงแบบในคดีแพ่งจะไปยึดอายัดทรัพย์สินเขาถึงมีบังคับคดีมา จะไปจับถึงมีเจ้าพนักงานตำรวจไปจับให
3: ้ครับ
2: เพราะไม่ต้องการให้คนไปกระทบกระทั่งกันเอง
3: ครับผม
2: นะครับเว้นแต่แบบเหตุซึ่งหน้าจริงๆเช่นทำร้ายร่างกายอันนี้จะมีกฎหมายแนบท้ายบอกว่าสามารถจับได
3: ้
2: เขาเป็นเหตุซึ่งหน้าแต่ต้องเห็นกับตานะไม่ใช่เขาบอกเล่าแล้ววิ่งตามกันไปอันนี้ก็ไม่ใช่ซึ่งหน้าละ
3: ครับผมครับผมโอ้นะจริงๆแล้ววันนี้พอเราขึ้นไลฟ์มาแล้วเชื่อไหมครับมีไลฟ์มีข้อความมาถึง32แต่ผมมาดูได้4-5ข้อความเลย อยากรู้จังข้อความนอกเหนือจากนั้นเนี่ยว่าอย่างไรบ้างนะฮะแต่ว่าน่าจะมีคอมเมนต์อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องที่เราคุยกันด้วยนี่แหละ นะฮะก็มีหลายท่านหลายคนครับส่งเป็นคอมเมนต์มาแต่เห็นตัวเลขอยู่ที่32คอมเมนต์แล้วนะฮะตอนนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านด้วยที่ติดตามชมติดตามฟังรายการเราผ่านทาง Facebook Live ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะฮะเดี๋ยวจริงๆช่วงหน้าเนี่ยยังมีท่านผู้ฟังอยากจะสอบถามเรื่องการรับรองบุตรอยู
2: ่อ๋อได้
3: เลยเรื่องการรับรองบุตรอยู่แล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะชวนคุณท่านวินเนี่ยได้พูดคุยก็คือว่าเราเห็นเหตุการณ์เด็กที่ยิงนะที่โรงเรียนเทพศิรินทร์แล้วนะคร
2: ับ
3: ก็หลายคนพูดถึงเรื่องของอาวุธปืน
2: ครับ
3: นะครับก็จริงๆแล้วทางท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกแล้วล่ะว่าอยากที่จะยกเลิกเรื่องการพกพาอาวุธอะไรต่างๆเนี่ยมีกฎหมายที่อยากจะปรับปรุง
2: ครับ
3: นะฮะเดี๋ยวอยากจะมาชวนคุยเรื่องนี้เพิ่มเติมด้วย
2: ยินดีเลย
3: นะเรื่องนี้เพราะมันใกล้เนื้อใกล้ตัวพี่น้องประชาชนหลายคนเลยทีเดียวเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนแล้วกันครับ
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
9: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคน
10: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือ
11: ที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
3: เอาละครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนช่วงทนายอาสาวันนี้นะครับคุณธนวินทร์ศรีพรนะครับก็ยังอยู่ด้วยกันตั้งแต่ช่วงต้นและนะครับเราพูดคุยถึงเรื่องของการขับรถโดยประมาทนะครับแล้วก็มีกรณีศึกษาอะไรและกรณียกตัวอย่างมานะครับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวใครที่มีคำถามสงสัยนอกเหนือจากที่เราคุยกันเนาะนะเรื่องของขับรถโดยประมาทเนี่ยสามารถที่จะโทรศัพท์มาได้022769717022769721นะครับใช้2หมายเลขนี้แล้วกันง่ายดีนะครับจะได้ไม่ต้องจำหลายเบอร์นะฮะอ่ะนะครับเมื่อช่วงที่แล้วเราเกริ่นไว้ว่าวันนี้นะครับจะมีท่านผู้ฟังอยากสอบถามเรื่องการรับรองบุตรซะหน่อยนะครับตอนนี้สายอยู่ในสายแล้วนะครับคุณประถมครับสวัสดีครับคุณประถมครับ
12: ครับสวัสดีครับ
3: ครับคุณประถม
12: คร
3: ับครับคุณประถมสอบถามเรื่องการรับรองบุตรอ้าวมีปัญหายังไงฮะ
12: คือเรื่องการรับรองบุตรนะครับพื้นฐานผมก็พอทราบอยู่เบื้องต้นว่าต้องไปยื่นที่อำเภอยื่นกว่าปกครองแล้วขอรับรองบุตรแต่ทีนี้จะสรุปแน่นว่าฝ่ายผู้หญิงอ่ะฝ่ายแม่ของเด็กนะครับไม่ยอมให้ความร่วมมือนะครับทีนี้จะสรุปว่าถามว่าฝ่ายผู้เป็นพ่อเนี่ยรับรองบุตรฝ่ายเดียวมีโอกาสทำได้ไหมโดยที่แม่ของเด็กไม่มา
2: ครับเคสนี้ผมแจ้งอย่างนี้เลยว่าทำได้ครับทำได้ก็คือไปให้ไปใช้สิทธิ์ทางศาลนะครับให้ศาลเป็นผู้สั่งมาว่าเด็กคนนี้เป็นบุตรของนายนี้นะครับทำได้ครับ
3: ทำได้ขั้นตอนการทำยังไงบ้าง
2: ขั้นตอนการทำเนี่ยประเด็นที่หนึ่งเลยนะครับจะต้องไปเอาเอกสารอย่างเช่นพวกสูติบัตรพวกอะไรที่แสดงความสัมพันธ์กันก่อนนะครับ
3: ครับ
2: แล้วก็นำขาสิ่งเหล่านี้ในเคสนี้อาจจะต้องว่าจ้างทนายเพราะว่าจะต้องไปยื่นเป็นคำร้องต่อศาลนะครับเพื่อแล้วก็ดำเนินกระบวนพิจารณาแบบเหมือนทางแพ่งเลยเป็นทางแพ่งเป็นคดีแพ่งประเภทหนึ่งเพื่อให้ศาลมีคำสั่งว่าเด็กคนเนี้ยเป็นบุตรของฝ่ายชายแค่นั้นเอง
3: ทำไมมันถึงต้องเกิดการรับรองบุตรขึ้นมา
2: เพราะว่าเด็กเนี่ยนะครับจะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของแม่เท่านั้นในกรณีที่จะเป็นของพ่อด้วยเนี่ยหนึ่งก็คือจะต้องจดทะเบียนสมรสนะครับจดทะเบียนรับรองบุตรหรือว่าโดยคำสั่งศาลเด็กถึงจะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา
3: ครับ
2: นะครับ
3: ครับ
2: ส่วนสิทธิประโยชน์เนี่ยก็คือถ้าหากว่าเป็นบุตรที่ไม่ชอบแต่ว่าบิดารับรองโดยพฤตินัยเนี่ยก
3: ็
2: คือจะรับแค่มรดกของบิดาได้เท่านั้นเองแต่จะไปเรียกร้องอื่นๆเนี่ยจะไม่ได
3: ้ดังนั้นต้องทำการรับรองบุตร
2: ต้องรับรองบุตร
3: กฎหมายกรณีนี้คุณปฐมอันนี้ฝ่ายชายก็คือญาติของคุณปฐมหรือลูกชายฮะ
12: ครับเป็นลูกชาย
3: เป็นลูกชาย
12: เป็นหลานปู่ครับหลาน
3: คุณปู่ร้อนใจเลยใช่ไหมจริงๆเราได้หลานมาแล้วนะจะทำยังไงจะสามารถรับรองบุตรได้ไหมรับรองได้นะรับรองได้นะ
12: ทีนี้รับรองเพื่อว่าบุตรจะได้มีสิทธิ์เบิกสวัสดิการจากพ่อเขามีสิทธิ์เบิกค่าเรียนค่ารักษาพยาบาลได้ทีนี้เด็ก3ขวบตอนนี้ได้เข้าโรงเรียนอนุบาลเริ่มเทอมแรกครูบอกว่าเขาจะออกใบเสร็จเพื่อให้ใช้สิทธิ์เบิกได
3: ้ครับ
12: ถ้ามีสิทธิ์เบิกก็จะทำให้ครับแต่ทีนี้ยังไม่ได้รับรองบุตรก็ไม่สามารถเอาใบเสร็จไปเบิกจากสำนักงานได้ครับ
3: ก็คือลูกหรือหลานเราก็จะได้สวัสดิการนะตามที่คุณจะได้ตามสิทธิ์ที่คุณจะได้ว่างั้นเถอะ
2: ครับ
3: นะและตอนนี้อย่างที่คุณนันท์บอกว่าต้องใช้ทนายความ
2: ต้องใช้ครับเพราะว่าต้องไปร้องต่อศาลแล้วก็อาจจะต้องมีการสืบพยานพิสูจน์กันด้วยนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นน่ะเอาง่ายๆก่อนเลยไปปรึกษานิติกรที่ศาลเยาวชนและครอบครัวก่อนก็ได้ครับเผื่อว่าทางนั้นเขาจะมีแนวทางอะไรบ้างอาจจะเรียกมาไกล่เกลี่ยก่อนก็ได
12: ้ศาลเยาวชนและครอบครัวครับผมนึกออกครับ
2: นั่นแหละครับไปตามจังหวัดในพื้นที่ที่เขตอำนาจศาลนะครับ
3: นะ
12: ครับผมขอแทรกครับ
3: เชิญครับ
12: ทะเบียนบ้านของเด็กอ่ะสุติบัตรของเด็กอ่ะมาอยู่ที่บ้านรวมกับปู่กับพ่อของเด็กอยู่เรียบร้อยแล้วเราไปยื่นศาลที่จังหวัดที่ทะเบียนบ้านอยู่ก็โอเคใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับก็ไปติดต่อที่นั่นเลยครับ
3: แล้วตอนนี้จริงๆหลานอยู่ที่ไหนฮะหลานอยู่ที่จังหวัดอะไร
12: อยู่ที่ อำเภอเมืองพัทลุงครับ
3: อ๋อแต่ว่าตัวคุณปฐมอยู่ที่สงขลา
12: ปูอยู่สงขลามาดูแลย่าอยู
3: ่
12: แยกกันแต่ว่าผมแต่มาดูแลย่าครับทีนี้แม่ของเด็กอ่ะอยู่ที่จังหวัดใกล้เคียง
3: ครับ
12: พัทลุงครับ
3: ครับผมจริงๆก็นี่แหละฮะฟังแล้วเข้าใจแล้วเนาะคุณปฐมเนาะ
12: ครับก็จะขอเพื่อนอีกเพื่อนเยี่ยนนะ
3: ได้ได
12: ้บุตรสองคนนะไอ้นี่คนโตอยู่อนุบาลแล้วคนเล็กก็ได้เกือบสองขวบแล้ว
3: ครับ
12: เรายื่นจะยื่นได้ทั้งสองคนได้ไหมครับ
2: จริงๆแล้วถามว่ายื่นได้ไหมยื่นได้ครับแต่ว่าคนเล็กเนี่ยคนเล็กจะมีปัญหา
12: ไหมคนเล็กอยู่กับแม่เขาไว้นั่นเองครับ
2: อ๋อจริงๆคืออยู่กับใครอ่ะอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญเท่าไหร่อาจจะต้องไปดูเรื่องพยานหลักฐานอย่างเช่นนามสกุลของใครจดในสูติบัตรเป็นชื่อใครมีการรับรองโดยผู้ตีนายไหม
12: ใช่นามสกุลพ่อทั้งสองคนเลยครับ
2: เนี่ยแหละครับแล้วก็ในอาจจะต้องคือประเด็นที่มันต้องใช้ทนายเพราะว่ามันจะต้องนำสืบให้เห็นว่าในระหว่างที่กินอยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่กันตั้งแต่เมื่อไรเวลาไรและเด็กคนนี้คลอดออกมาเนี่ยในช่วงเวลาใดนะครับเขาถึงจะมาพูดได้ว่าเด็กคนนี้เป็นลูกหรือเป็นบุตรของผู้ชาย
12: ผมก็ฟังข่าวอยู่ครับเรื่องมหาไทยเนี่ยเกี่ยวกับบุตรสวมสิทธิ์เนี่ยที่เขาโอระเบียบมาก็เป็นอย่างนี้ครับถ้าไม่สืบละเอียดเดี๋ยวพูดนอกเรื่องอาจจะได้บุตรเด็กต่างดาวมาแล้ว อันนี้นอกเรื่องแต่ว่าไม่เป็นเลยครับที่กฎหมายละเอียดเพราะ
3: ดีแล้วใช่ไหมดีแล้วนี่หลานเราจริงๆนี่หลานเราจริงๆอ่ะนะคุณปฐมลองไปดำเนินการดูนะครับตามที่คุณนพวินได้อธิบายไป
12: ศาลเยาวชนศาลเยาวชนนะ
2: ใช่ครับศาลเยาวชน
3: ไปปรึกษาไปปรึกษาได้ปรึกษาได
12: ้ถ้างั้นก็เกิดเสมอเลยถ้าว่ายื่นได้ก็ยื่นทั้งสองคน
3: ใช่ครับ
12: ถ้าได้ครับไม่เสียเวลา
3: ผมว่าได้แหละได้อยู่แล้วเพราะยังไงลูกทั้งสองคนก็ใช้นามสกุลของพ่ออยู่แล้วนี่ใช่ไหม
12: ครับมีหลักฐานการช่วยเหลือส่งเสียดูแลหมดค่าใช้จ่ายตั้งแต่คลอด
3: ไม่ยากหรอกนั่นแหละครับเอาเอกสารใบเสร็จได้
12: พ่อหมดนี่พ่อใจตั้งหมด
3: จะได้ช่วยเหลือหลานเราจะได้มีสิทธิ์ตามสิทธิ์ของคุณพ่อเนาะเอาละครับ
12: ได
3: ้ใช่อ่ะนะคุณปฐมนะมีความคืบหน้ายังไงกริ้งกลางมาบอกทีมงานเราหน่อยนะครับ
12: ขอบคุณคร
3: ับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้น่ารักนะ
2: ครับ
3: ต้องเรียกว่าคุ
2: ณปู่
3: คุณปู่ห่วงหลานห่วงหลานนะครับจริงๆอยากให้หลานได้รับสิทธิ์บวกเบิกค่ารักษาที่โรงพยาบาลเบิก
2: ค่าเทอม
3: ครับได้ทั้งหมดละนะฮะจริงเดี๋ยวมีคุณป้าแดงนะฮะจะสอบถามเรื่องโฉนดที่ดินด้วยนะครับเห็นว่าได้รับมรดกจากหลวงพ่อได้รับมรดกจากหลวงพ่อแล้วก็โฉนดที่ดินเสียหายปลวกกัดกินต้องไปทำใหม่มีค่าใช้จ่ายในการทำเท่าไหร่มรดกจากหลวงพ่อนี่คือยังไง
2: อาจจะเป็นมรดกอาจจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นที่ดินที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรพระนะครับหลวงพ่อท่านได้มาก่อนที่จะบวชก็จะเป็นสินส่วนตัวท่านสามารถยกให้ใครก็ได้ยกให้ลูกยกให้ใครก็ได้ครับ
3: คือพระทั่วไปพระทั่วทีครับพระสามารถที่จะถือครองที่ดินได้หลังจากที่ตัวเอง
2: จริง
3: อยู่ก่อนที่จะ
2: บวช
3: ใช่ครับก่อนที่จะบวชแล้วก็ให้ที่ดินนั้นกับลูกกับหลานไป
2: ใช่ครับ
3: ตอนนี้แต่อยู่ๆพระที่บวชอยู่แล้วไม่รู้จักกับใครเลยหรือญาติโยมเรารู้สึกว่าญาติโยมคนนี้ใจบุญสุนทานเอาที่ดินไปทํากินอย่างนี้มอบไม่ได้ไหม
2: จริงๆก็เป็นที่ดินคืออย่างนี้ถ้าทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างการบวชก็จะเป็นของสงฆ์นะครับคือพระท่านเองก็อาจจะไม่ได้มีสิทธิ์ในการที่จะยกที่ดินของสงฆ์ไปให
3: ้
2: จะยกไม่ได้จะยกไม่ได้
3: เดี๋ยวไปถามป้าแดงหน่อยละกันป้าแดงอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีค
3: ่
13: ะ
3: ป้าแดงไหนลองเล่าหน่อยซิเรื่องโฉนดที่ดินอะไรเป็นยังไงฮะเนี่ย
13: ผมได้รับมรดกจากหลวงพี่ซึ่งท่านมรณภาพไปแล้ว
3: ครับ
13: ที่ดินก็อันนั้นก็เป็นกลายเป็นของสงฆ์ดิฉันก็เก็บอย่างดี
3: ครับ
13: แต่ปลวกมันกินหมดก็จะไปทำใหม่เสียเท่าไหร่คะ
3: คือเดี๋ยวก่อนนะมรดกนี้มีการโอนแล้วเรียบร้อยใช่ไหมเป็นของป้าแดงแล้วใช่ไหม
13: ไม่ได้โอนค่ะเป็นของสงฆ์ค่ะขณะน
2: ี้เป็นของสงฆ์เพียงแต่ว่าเท่าที่ผมเข้าใจนะครับก็คือเป็นของสงฆ์เพียงแต่ว่าทางคุณป้าแดงเนี่ยเป็นผู้เก็บรักษาโฉนดเอาไว้ใช่ไหมครับ
13: ค่ะค่ะ
3: แต่ไม่ได้โอนมาว่าเป็นว่าป้าแดงเป็นเจ้าของ
2: ครับไม่ได้โอนทีนี้ประเด็นก็คือโฉนดตัวนั้นเสียหายถูกไหมครับจริงๆแค่ไปติดต่อที่กรมที่ดินนะครับแล้วกรมที่ดินเขาก็จะประกาศประมาณสัก30 วันแล้วก็ออกใบแทนให้นะครับส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยผมไม่แน่ใจจริงๆแต่ว่าการออกใบแทนเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายไม่เยอะครับ
3: ผมว่าเป็นค่าธรรมเนียมทำใหม่อ่ะเล็กๆน้อยๆไม่แพงนะป้าแดงจริงๆไม่แพงเลยนะ
13: ขอบพระคุณค่ะ
3: ขอบแ
13: จ้ง
3: แล้
13: วค่ะ
3: อ๋อแล้วโฉนดเนี่ยป้าแดงเก็บไว้ยังไงเนี่ยปลวกกินเนี่ยจะเก็บในตู้ยังไง
13: เก็บไว้ในถุงเก็บไว้ในถุงไม่ทราบมันกินได้ไง
3: แม่ไปกินของแพงซะด้วยเนาะเจ้าปลวกพวกนี้ใช่ไหมฮะ
13: ไม่
3: เ
13: ป็น
3: ไร
13: กินปนหมดเลยอ๋อ
3: แล้วที่โฉนดนี่มีเยอะไหมฮะหลายผืนหรือว่าหลายฉบับไหมครับ
13: ฉบับเดียวค
3: ่
13: ะ
3: อ๋อฉบับเดียวไม่ยากนะคุณธนวินแนะนำแล้วไปที่สำนักงานที่ดินได้เลยแล้วก็บอกว่ามันเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาเนาะ
2: ใช่ครับ
3: นะครับอาจจะเสียค่าธรรมเนียมเล็กๆน้อยๆครับผมว่าไม่เท่าไหร่หรอก
2: จริงๆถ้ามีเศษซากเนี่ยถือไปด้วย
3: เพราะว่า
2: ที่ดินเขาจะได้เห็นว่ามันชำรุด
3: ยังเก็บไว้อยู่ไหมคุณป้า
13: ตอนนั้นหลวงพี่ก็ทวงแล้วทวงอีกขอให้ไปทำซะให้ไปโอนซะไปทำเรื่องโอนซะ
3: ครับ
13: ดิฉันจะถวายเงินท่านไป30,000ว่าเมื่อไรสหกรณ์ยุคก็จะไปให้ท่านให้ครบแสนก็เกรงใจญาติพี่น้องเขา
3: ครับ
13: ก็เลยโชคไม่ดีค่ะกลายเป็นของสงฆ์เหมือนกันนะฮะ
3: หมายถึงกลายเป็นของสงฆ์นี้อะไรกลายเป็นของสงฆ์นะคุณป้า
13: โฉนดนั่นน่ะ
3: ฮะ
13: ที่ดินแปลงนี้ที่บ้านปลูกอยู่ก็เป็นของสงฆ์แล้วไว้แล้ว
3: ไม่เดี๋ยวก่อนนะ ผมเริ่มงงละที่ดินของป้าคุณป้าตั้งใจจะมอบให้เป็นที่ดินสงฆ์อยู่แล้วหรือเปล่าฮะ
13: ไม่ใช่ค่ะ
3: ตั้ง
13: ใจว่าจะปลูกบ้าน
3: ครับ
13: ของตัวเองอ
3: ่
13: ะ
3: ครับ
13: บ้านก็ปลูกอยู่แล้วแต่ไม่ได้ไปทำเรื่องสักทีจนหลวงพี่มรณะภาพไปแล้วท่านก็ตั้งใจให้เราเนี่ยฮะ
3: หลวงพี่เนี้ยเป็นญาติของป้าแดง
13: เป็นลูกของลุง
3: ใช่ไหมแต่จริงๆโฉนดเนี้ยไม่ได้เป็นโฉนดวัดใช่ไหม
13: เป็นโฉนดของหลวงพี่แต่ท่านบวชจนกระทั่งท่านมรณะภาพแล้วท่านก็ไม่มีลูกมีเมีย
3: ครับ
2: อ๋อโอเคก็คือพูดง่ายๆว่าไม่มีทายาทตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไม่มีทายาทตามกฎหมายเนี่ยทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยก็เลยตกไปเป็นของสงฆ์อ๋ออ
3: ย่างนี้นี่เองแต่จริงๆแล้วอ่ะหลวงพี่เนี่ยมอบให้กับป้าแดงมานานแล้ว
2: ครับ
3: ค่ะอย่างนี้มันสามารถได้ไหมเพราะว่า
2: ต้องในทางกฎหมายเนี่ยโฉนดที่ดินหรืออะไรก็ตามแต่ถ้ามีการยกให้กันเนี่ยจะต้องไปจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ดินถึงจะมีผลตามกฎหมาย
3: แต่ตอนนี้มันยังไม่ได้จด
2: ถ้าไม่ได้จดแล้วเนี่ยก็แปลว่าก็ต้องไปพิสูจน์สิทธิ์กันว่ามีสิทธิ์รับมรดกไหมถ้าไม่มีก็ตกเป็นของสงฆ์อยู่ดี
3: นี่ไงประแดงเขาเรียกว่าไม่ได้ไปทำไว้ตั้งนานแล้วไงอันนี้จะต้องไปพิสูจน์สิทธิ์กันต่ออีก
2: ดูไล่สายตามกฎหมายอะครับถ้ามีสิทธิ์ก็คือได้ถ้าไม่มีสิทธิ์ก็ตกเป็นของสงฆ์เลยหรือถ้าที่ดินแปลงนี้ได้มาระหว่างที่หลวงพ่อท่านบวชอยู
3: ่
2: ได้มาระหว่างที่ท่านบวชเนี่ยนะครับก็ตกเป็นของสงฆ์อยู่ดี
3: ที่ดินนี้หลวงพี่ได้มาเนี่ยนะครับโฉนดใบเนี้ยก่อนที่หลวงพี่จะบวชหรือเปล่าประแดง
13: ครับ
3: อ๋อ
13: บวชอยู่ค่ะ
3: ฮะ
13: บวชอยู
3: ่ขณะหรือก่อนที่ดินฉบับโฉนดฉบับเนี้ยได้มาก่อนที่เฉพาะหลวงพี่นะก่อนที่หลวงพี่จะบวชเนี่ยได้ที่ดินฉบับนี้ครอบครองไว้ก่อนที่จะบวชหรือเปล่าครับ
13: อ๋อได้มาตอน
3: บวช
13: หลวงพ่อของท่านเสียท่านบวชอยู่
3: ได้เหมือนกับได้รับต่อมาตอนที่ท่านบวชอยู
2: ่พ่อแปลว่าหลวงพ่อก็คือจะพูดไงดีก็คือทางบิดาของพระท่านนี้ก็คือเป็นพระอยู
3: ่
2: แล้วก็พอท่านมรณภาพไป
3: ก็ส่งต่อ
2: ก็ตกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้มาก็ต้องไล่กลับไป
3: ไล่เป็นสายสาย
2: ใช่ครับว่าเป็นศีลส่วนตัวหรือเป็นศีลของสงฆ์แค่นั้นเอง
3: นะอันนี้ต้องเขาเรียกว่าสืบสิทธิ์กันต่ออีกนะคุณป้านะ
2: ครับ
3: ยังมีเรื่องแต่ว่ายังไงก็ตามไปที่ดินก่อนละกันนะครับเห็นบอกว่าค่าทําโฉนดใบแท้เนี่ย100บาทต่อแปลงนะ100บาทต่อแปลงค่าคําขอ5บาทค่าออกใบประกาศเมื่อสักครู่นี้ที่คุณธนวินบอกเนี่ย10บาทครับ
2: ประมาณ
3: แล้วก็ออกใบแท้เนี่ยฉบับละ50บาทเนี่ยแค่นี้เองนะฮะ
13: ไม่แพง
3: ค่าออกก็ไม่เท่าไหร่แต่ค่าตรวจสอบสิทธิ์นี่แหละอันนี้แหละ
13: ทำใจแล้วฮะ
3: เออนะ
13: บ้านกระปูอยู่
3: นะเอาแต่ไงเชื่อว่ามันถ้าเผื่อมีการตรวจสอบกันจริงๆอ่ะคุณป้าก็ยังคงน่าจะมีสิทธิ์อยู่แล้วเพราะว่าอยู่ในที่ดินฉบับแปลงนี้มาตั้งนานแล้วอ่ะใช่ไหมฮะ
2: ก็ต้องลองไปไล่กันไล่สายกันดูละกันเพราะว่ามันมีโอกาสทั้งมีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เลยเพราะฉะนั้นลองไปไล่สายกันดู
3: ไม่เอาแล้วอ๋อขอแค่เอาโฉนดกลับมาเท่านั้นเองตัวเองก็เสร็จแล้วไม่
2: ติดใจเรื่องนี้ละ
3: ไม่ติดใจ
2: เรื่องนี้ละ
3: ครับโอเคนะคุณป้านะขอให้ดำเนินการเรียบร้อยนะคุณป้านะ
13: ขอบคุณ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าใจที่ผมงงใช่ไหมตอนแรก
2: เข้าใจ
3: เอได้มาตอนไหนฉบับโฉนดฉบับนี้เป็นของใครเป็นของพระมอบให้คารวาสได้หรือไม่ที่ผมถามตั้งแต่แรก
2: ครับคือประเด็นพวกนี้คือทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างการบวชเนี่ยจะกลายเป็นของทรัพย์สินของสงฆ์นะครับจะไม่สามารถส่งทอดสู่ทายาทหรือว่าอะไรได้นะครับส่งได้ก็คือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวเท่านั้นเลย
3: ครับครับผมนะเวลายังเหลืออยู่เมื่อสักครู่นี้ถ้าเผื่อว่าใครมีปัญหาอะไรอย่าลืมฮะผมย้ำให้ทีนะครับ022769717แล้วก็022769721นะครับโทรศัพท์เข้ามาขอคำปรึกษาได้นะครับแล้วก็ถ้าเผื่อว่ามีคำถามอะไรจะส่งมาทางคอมเมนต์นะครับของไลฟ์ของเราในขณะนี้นะครับได้เลยนะครับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนตอนนี้ใครที่กำลังติดตามชมนะครับผ่านทาง Facebook Live ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็สามารถที่จะฝากมาได้ในขณะที่ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมตอนนี้ผมอยากจะชวนคุณเจ้าคุยเกี่ยวกับเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนหน่อย
2: ครับ
3: หลังจากกลุ่มมันเกิดเหตุติดกันเลยเนาะ
2: ใช่คร
3: ับ พอเกิดเหตุยิงที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีมาแล้วนะครับวันเดียวกันตอนเย็นมีครูต่างชาติที่ถูก
2: ไล่ออก
3: ครูว่าจะเอาปืนไปยิงอีก
2: มีโพสต์ภาพ
3: นะอาจจะไม่ได้บอกแน่นอนว่าฉันจะดำเนินการอะไรอย่างไรนะในวันเดียวกันมีคนเอาคลิปวิดีโอของเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่โรงเรียนสิงคโปร์นะฮะถือปืนไปตบเพื่อน
2: ครูไปทำ
3: ไปครูไปทำร้ายต่างๆนะฮะอันนั้นก็มีการดำเนินการกันไปนะครับโอ้โหแล้วก็มีอีกหลายเรื่องเลยที่อาวุธปืนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ย
2: ใช่ครับ
3: ทำไมมันครอบครองกันง่ายขนาดนั้นนะใบครอบครองอาวุธปืนมันออกง่ายอะไรขนาดนั้นเลยครับคุณโจ
2: จริงๆจริงๆต้องแบ่งออกเป็นสองส่วนปืนเนี่ยปืนที่ถูกกฎหมายก
3: ับ
2: ปืนเถื่
3: อ
2: นนะครับคือถามว่าปืนถูกกฎหมายกับปืนเถื่อนอันไหนเยอะกว่ากันปืนเถื่อนเยอะกว่า
3: เออเยอะกว่าหรอ
2: เยอะกว่าครับเพราะว่าปืนเถื่อนเนี่ยเราไม่รู้จำนวนเลย
3: ครับ
2: และเราควบคุมไม่ได้เลยเพราะไม่รู้มาทางไหนก็ไม่รู
3: ้
2: ถูกไหมครับแล้วบางประเภทเป็นอาวุธร้ายแรงบางประเภทเป็นปืนยาวปืนสั้นที่เป็นปืนเถื่
3: อ
2: นนะครับเพราะฉะนั้นปืนเถื่อนรัฐต้องปราบ
3: ครับ
2: เพราะว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงเราควบคุมไม่ได้โทษหนักด้วย10ปีอย่างเงี้ยครับ
3: ครับ
2: 1ถึง10ปีปรับ 20,000 บาทแล้วยังไม่รวมข้อหาอื่นที่ตามมานะครับ
3: ปืนเถื่อนที่ว่าเนี่ยมันจะมีอีกคำหนึ่งคือปืนประดิษฐ์หรือปืนไทยประดิษฐ์
2: ไทยประดิษฐ
3: ์อันนี้ถือว่าเป็นปืนเถื่อนไหม
2: ไทยประดิษฐ์เนี่ยมีบางช่วงที่เขาอนุญาตให้ไปขึ้นทะเบียนได
3: ้
2: ถ้ามีขึ้นทะเบียนได้ปั๊บเนี่ยมีใบป.4ออกมาแปลว่าไม่เถื่
3: อ
2: นแต่ถ้าไม่มีเอกสารแสดงว่าปืนกระบอกเนี่ยเป็นของใครใครครอบครองอยู
3: ่ครับ
2: เถื่อน
3: เถื่อนเลย
2: เถื่อน
3: เข คำว่าเถื่อนเนี่ยคืออาจจะมีผมว่ามันมีหลายๆปัจจัยที่ทำให้คำว่าเถื่อนเนี่ยมันมีอะไรบ้างปืนที่ไม่มีเลขทะเบียน
2: ปืนไม่มีเลขทะเบียนเถื่อนครับ
3: ปืนที่เอามาจากต่างประเทศลักลอบเข้ามา
2: เถื่อนครับ
3: เถื่อน
2: เถื่อนครับ
3: ปืนที่ทำเองประดิษฐ์เองอันนี้ก็เถื่อนเหมือนกัน
2: ก็เถื่อนเหมือนกัน
3: ไอ้พวกปืนปากกงปากกาอะไรอย่างนั้นนะ
2: เถื่อนแน่นอน
3: ก็ถือเถื่อนหมดกัน
2: เพราะว่าปืนพวกนั้นเป็นปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ด้วยปืนปากกาเงี้ยครับ
3: แล้วใบครอบครองต่างๆมีคนพูดถึงปอนั่นปอนี้มันแตกต่างอะไรยังไงบ้าง
2: โอเคเอาก่อนถ้าเราจะไปซื้อปืน1กระบอกนะครับ
3: ครับ
2: ประเด็นที่1เลยคุณจะต้องไปขอป.3จากนายอำเภอนะครับหรือว่าถ้าเป็นในกรุงเทพก็ไปที่วังเขาเรียกวังไหนนะกลืนละวังชยานั่นแหละครับ
3: ครับ
2: ก็ไปยื่นขอ
3: ครับ
2: นะครับพอยื่นขอเสร็จแล้วเขาก็จะให้ป.3มาป.3เนี่ยก็จะระบุประเภทเป็นปืนสั้นขนาดเท่าไหร่แปลว่าคุณซื้อได้แค่นั้นนะหมายความว่าถ้าสมมติว่าออกมาขนาด9มิลลิเมตร9มม.
3: ครับ
2: จะไปซื้อ357ไม่ได
3: ้ครับ
2: 380ไม่ได
3: ้ครับ
2: ต้องซื้อเท่านั้นซื้อขนาดนั้นเท่านั้น
3: ตาม
2: ที่
3: ตามระบุไว้ในป.3นั่นเลย
2: ใช่ครับพออ่ะเราได้เอกสารมาแล้วเราก็เดินไปที่ร้านขายปืนนะครับแล้วก็ไปเรียกซื้อปืนกลับมาพอซื้อปืนกลับมาเสร็จปุ๊บเราจะต้องไปเปลี่ยนจากป.3ไปเป็นป
3: .4
2: ป.4นี่ก็คือมีและใช้นะครับอาจจะ
3: แสดงว่าป.3นี้อนุญาตให้ซื้ออ
2: นุญาตให้ซื
3: ้อครับผมป.4มีและใช้ม
2: ีและใช้เนี่ยมันก็มี2 อย่างเพื่อป้องกันทรัพย์สินและเพื่อการกีฬาน
3: ักกีฬาสองกรณีนี้เท่านั้น
2: ใช่ครับ
3: ป้องกันทรัพย์สิน
2: ใช่ครับ
3: และการกีฬา
2: และการกีฬาก็พวกนักกีฬายิงปืน ITSC ยิงเข้าบินพวกนั้น
3: ที่เขาจะต้องมีปืนไปซ้อมยิง
2: ไปแข่ง
3: ไปแข่ง
2: ไปซ้อมของเขาป้องกันทรัพย์สินก็คือปืนที่ประชาชนทั่วไปมีไว้ในครอบครอง
3: ครับ
2: นะครับก็ต้องนำเรียนอย่างนี้ว่ากฎหมายเราเนี่ยไม่เคยอนุญาตให้ประชาชนติดอาวุธไม่เคยนะครับการที่จะพกพาอาวุธได้ปืนเนี่ยจะติดตัวไปที่ไหนก็ตามแต่เนี่ยจะต้องมีใบอีกใบหนึ่ง
3: มีอีกป.หนึ่งป.อะไรอีกฮะ
2: ป.12ครับ
3: 12
2: ครับป.12เนี่ยก็คือใบอนุญาตพกพาแต่ถามว่าการที่คุณมีป.12คุณสามารถใส่ซองพกนอกเหน็บเอวเดิน
3: ครับ
2: กาอะไรอย่างนี้ได้ไหมคำตอบคือไม่ได
3: ้
2: คุณจะต้องพกด้วยความมิดชิดนะครับใส่กระเป๋าต้องไม่ให้ประเจิดประเจ้ออันเป็นที่หวาดเสียวแก่บุคคลทั่วไป
3: ครับ
2: นะครับป.12ณขนาดนี้ณปัจจุบันนี้ไม่ได้มีการอนุญาตให้ขอได้แต่ไม่เคยอนุญาตกลับมาย ื่นขอได
3: ้แทบจะไม่อนุญาตแล้
2: วนะมีใบ
3: ให้ขอแหละแต่คนที่อนุญาตฉันไม่อนุญาตเธอแล้วแหละ
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: คนที่อนุญาตยังเป็นนายอำเภอยังเป็นเจ้าหน้าที่ใดๆไหมฮะ
2: อาจจะณปัจจุบันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดอาจจะต้องให้รัฐมนตรีเซ็น
3: โอ้ระดับนั้นเลยนะ
2: ใช่ครับ
3: การพกพาเนี่ยนะ
2: พกพา
3: ดังนั้นคนที่มีป.4ไม่สามารถที่จะพกพาไปที่ไหนใดๆได้เลย
2: ไม่ได้เลยครับเพราะว่าเพื่อป้องกันทรัพย์สิน
3: ก็ต้องเก็บอยู่กับที่อยู่กับบ้าน
2: ทรัพย์สินเราอยู่ที่บ้านเราต้องเอาไปป้องกันที่บ้าน
3: หลายคนเอาไปไว้ในรถด้วยเนี่ยก็คือทรัพย์สินของฉัน
2: ทรัพย์สินคราวนี้พอรถมันเคลื่อนที่ได
3: ้
2: ก็ต้องถามหากลับมาว่ามีใบอนุญาตพกพาไหมป.12ถ้าไม่มี
3: ถ้ามีการเคลื่อนที
2: ่ถ้ามีการใช่ครับ
3: เคลื่อนที่ถือว่าเป็นการพกพาแม้ว่าคุณจะอ้างว่าอ้าวนี่ก็รถของฉันฉันก็ไว้อยู่ในทรัพย์สินของฉันไม่ใช่นะ
2: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแล้วรถเนี่ยไม่ใช่สถานที่ที่เป็นส่วนบุคคลด้วยพอรถวิ่งไปตามท้องถนนเคลื่อนที่ไปได
3: ้
2: ดังนั้นเนี่ยเดิมเขามีระเบียบเรื่องการแยกแม็กแยกอะไรต่างๆแต่ว่าถามว่าผิดไหมก็ผิดอยู่ดีนะครับเพราะว่าปืนก็คือปืนแค่นั้น

0: ผิดแน่นอน
1: โอ้
0: แล้วโทษพวกนี้หนักมากแล้วยิ่งประเภทแบบเคยสามีภรรยาสามีเป็นมีปืนอยู
1: ่
0: ให้ภรรยาไปพกอันนี้ถือว่าผิดนะ
2: ก็ผิดเลย
0: ก็ผิดเพราะว่าชื่อไม่ตรงเขาเรียกว่าอันนี้เขาจะเรียกว่าปืนผิดมือ
2: ก็เป็น
0: ก็ผิด
2: เป็นความผิดอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
2: เด็กๆที่ไปนำปืนของญาติคนรู้จักหรือใดๆก็ตามที่เขาจะได้มาเนี่ยเด็กจะมีความผิดไหมถ้าถือว่าเป็นเด็กเยาวชนเป็นเด็กวัยรุ่นที่ยังไม่รู้
0: คือจริงๆเนี่ยปืนไปอยู่ในคนที่ไม่ชื่อไม่ตรงเนี่ยผิดหมดแต่คำถามก็คือเยาวชนแล้วผู้ปกครองเนี่ยทำไมไม่ดูทำไมถึงปล่อยให้เด็กเข้าถึงอาวุธปืนได้โดยง่ายถูกไหมครับ
1: ม
0: ันก็เป็นความผิดอยู่ดีแล้วมันมาตามมาด้วยความรับผิดชอบอีกนะ
2: นะไม่รู้ว่าเขาจะนำเอาปืนไปใช้อะไร
0: ใช่ครับ
2: นะฮะอ่ะถ้าเผื่อว่าแค่เอาไปยิงนกไปซ้อมยิงปืนอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ทำให้ใครได้รับบาดเจ็บสูญเสียอะไรต่างๆเหล่านี
0: ้ถามว่าปืนเนี่ยเอาง่ายๆนะครับปืนลั่นนอกสนามเนี่ย
1: อ
0: ันตรายทุกมีโอกาสเดือดร้อนหมดเพราะคำถามก็คือลูกกระสุนปืนเนี่ยตัวหัวเนี่ยวิ่งได้เป็นกิโลอ่ะแล้วคำถามก็คือมันเคยตกโดนศีรษะคนไหม
2: ใช่ใช่
0: ทะลุหลังคาบ้านเนี่ยเขานอนอยู่ในบ้านหลังคาลูกกระสุนปืนตกใส่หลังคาบ้านแล้วทะลุเข้าไปโดนเขาเนี่ย
2: เลย
0: ถึงขั้นเสียชีวิต
2: ก็มี
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นอาวุธปืนเนี่ยถ้าอยากจะยิงอยากจะนู่นนี่นั่นนะอยู่ในสนามดีสุดไปซ้อมกันในสนามไปซ้อมในสถานที่ที่จัดไว
2: ้เก็บไว้ดีๆให้ลูกหลานเอาไปด้วยนะไม่อยากให้เกิดการ
0: อย่าให้แต่อย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี
2: ้นะครับวันนี้เราใช้เวลาแบบมีเบ็ดเสร็จจริงๆ
1: คุ้มค่ามาก
2: ขอบคุณครับขอบคุณวิสิทธิ์พรด้วยขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรายการมาจนถึงแล้ววันนี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมวางแนวทางยกระดับท่าเรือระนองเพิ่มศักยภาพจังหวัดระนองให้เป็นช่องทางสำคัญด้านการขนส่งในอนาคตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะเพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
5: แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC

0: ื่องเดิมของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
0: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: นายกรัฐมนตรีเตรียมวางแนวทางพัฒนาโครงข่ายคมนาคมภาคใต้ยกระดับท่าเรือระนองเพิ่มศักยภาพจังหวัดระนองให้เป็นช่องทางสำคัญด้านการขนส่งในอนาคต
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีณโรงพยาบาลระนองโดยกล่าวถึงแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดระนองว่าตอนนี้โครงการแลนบริดจ์ยังไม่มีไม่เป็นไรเพราะยังไม่คุ้มเอาไว้คุ้มก่อนค่อยมาว่ากันแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะมีระบบขนส่งเชื่อมส่วนที่ขาดไปรัฐบาลจะเร่งเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในส่วนที่ยังขาดหรือที่เรียกว่าMissing Link โดยเฉพาะการเชื่อมฝั่งอันดามันกับอ่าวไทยเพื่อให้ระบบขนส่งลงสู่ภาคใต้มีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นสำหรับจังหวัดระนองจะมีการพัฒนาท่าเรือให้มีความสำคัญและมีศักยภาพรองรับสินค้าตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้นเพื่อวางรากฐานด้านการขนส่งและการค้าและเชื่อมโยงกับเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างเป็นระบบการพัฒนาดังกล่าวจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าโดยสินค้าจากยุโรปสามารถเข้ามาทางระนองและกระจายต่อไปยังพื้นที่ภาคใต้ภาคเหนือรวมถึงเชื่อมโยงไปยังประเทศจีนขณะเดียวกันสินค้าของไทยสามารถใช้เส้นทางระนองส่งออกไปยังประเทศอินเดียตะวันออกกลางและยุโรปได้ทั้งนี้รัฐบาลจะพัฒนาระบบคมนาคมและท่าเรืออย่างค่อยเป็นค่อยไปเพิ่มศักยภาพจังหวัดระนองให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญด้านการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศในอนาคตอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการทุกหน่วยงานพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางผ่านแผนรองรับ4ด้านพร้อมพัฒนาระบบเช็คลิสต์เป็นมาตรฐานบริการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติน
4: ายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางโดยได้สั่งการในที่ประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบพร้อมรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละจังหวัดมาจัดทำเป็นรายการตรวจสอบหรือเช็คลิสต์กลางเพื่อให้ทุกจังหวัดนำไปใช้เป็นมาตรฐานการทำงานเดียวกันเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถประเมินความเสี่ยงของผลผลิตทางการเกษตรและบริหารจัดการน้ำล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำช่วยจัดระบบการประสานงานเครือข่ายจิตอาสาการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีปักหมุดแจ้งพิกัดความเดือดร้อนรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านการเบิกจ่ายงบประมาณทดรองราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยมุ่งหวังให้ระบบเช็คลิสต์ดังกล่าวเป็นกลไกการทำงานระดับประเทศที่ยั่งยืนซึ่งหน่วยงานต่างๆสามารถยึดถือปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องโดยเตรียมมอบหมายให้รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเพื่อนำระบบเช็คลิสต์ไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสารพรมมารายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินทางลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีติดตามสถานการณ์จากกรณีรถชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แก่งเซียน
5: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แก่งเซียนจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์จากกรณีรถชนบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและให้กำลังใจเด็กครูผู้ปกครองและผู้ได้รับผลกระทบโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามสถานการณ์รวมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลและเยี่ยมบ้านเด็กที่ได้รับผลกระทบจำนวน21รายสำหรับความเสียหายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แก่งเซียนได้ประสานโยธาธิการจังหวัดสำรวจความเสียหายเพื่อจะทำงบประมาณซ่อมแซมพร้อมเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนระหว่างนี้จะจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับเด็กการเรียนการสอนหรือให้เด็กเรียนที่บ้านเป็นการชั่วคราวพร้อมประสานทีมแพทย์และบุคลากรด้านจิตวิทยาเพื่อเยียวยาสภาพจิตใจเด็กและครอบครัวโดยเบื้องต้นสถานการณ์ในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่ดัชนีผอมมะลิสวท.กาญจนบุรีรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
6: ติดตาม างข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ร้อยเรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 นถึง 18:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการร้อยเรื่องมาเล่าเอกพงศ์นพสกุลมานั่งทำหน้าที่ดำเนินรายการอยู่ตรงนี้รายงานตัวเหมือนเดิมนะครับทุกวันอาทิตย์ครับหลังข่าว 5:00 น.ครับจนถึงเคารพธงชาติเรากลับมาพบกันกับรายการร้อยเรื่องมาเล่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมกับสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้นะครับทุกวันอาทิตย์แบบนี้เย็นๆสบายๆอากาศช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับหน้าฝนฝนก็ตกเป็นเรื่องธรรมดาบางที่ก็อาจจะตกมากบางที่ก็อาจจะตกน้อยนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยครับแล้วกันนะครับวันนี้กฎแห่งกรรมของท่านทอเลียงพิบูลนะครับก็ยังคงมีมาฝากกับท่านผู้ฟังในรายการร้อยเรื่องมาเล่าเหมือนเดิมครับมีมาฝาก2ตอนด้วยกันครับตอนแรกชื่อตอนว่าเข้าพรรษาแหมช่างเข้ากับช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาเลยนะครับเพิ่งผ่านวันเข้าพรรษามาไม่กี่วันตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของเข้าพรรษา3เดือนนะครับท่านทอเลียงพิบูลเขียนเรื่องเข้าพรรษาเอาไว้คือเป็นการสนทนาพูดคุยกันระหว่างเพื่อนอีกคนหนึ่งที่อาจจะเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาคุยกันมาคุยกันว่าเนี่ยเข้าพรรษาต้องทำอะไรบ้างงดเหล้าเข้าพรรษาอย่างเดียวหรือเปล่าหรือจะต้องทำอะไรอีกการงดเหล้าเข้าพรรษาในช่วง3เดือนแล้วบางคนก็ทนไม่ไหวแหวกพรรษามาดื่มอย่างเงี้ยหรือพอออกพรรษาแล้วโอ้ดื่มแบบหัวราน้ำอะไรแบบเนี้ยซึ่งวันนี้จะได้ฟังกันนะครับคุณชัยศิลป์คนคล่องเป็นผู้นำเสนอเรื่องนี้นะครับอีกตอนนึงชื่อตอนว่ากุศลสะท้อนครับใครบอกว่าทำดีแล้วไม่เห็นได้ดีเลยแต่ทำชั่วทำไมถึงได้ดีก็ลองฟังเรื่องนี้ดูแล้วกันนะครับคือแล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่วิจารณญาณของใครแต่ละคนแต่เรื่องนี้น่าจะประสบกับท่านทอเลียงพิบูลเลยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะฟังกุศลสะท้อนไปฟังตอนแรกกันก่อนชื่อตอนว่าเข้าพรรษาตอนนี้น่าฟังมากคุณชัยศิลป์คนคล่องจะเป็นผู้นำเสนอครับเชิญครับ

วันเข้าพรรษาปีนี้ข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะพยายามใช้เวลา3เดือนให้ได้ประโยชน์จะไม่ยอมให้เวลาผ่านไปโดยไม่ได้ทำสิ่งใดให้เป็นคุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นเพราะข้าพเจ้าเคยได้ปรับปรุงทางจิตใจในเทศกาลเข้าพรรษามาแล้วคราวนี้ตั้งใจว่าจะใช้เวลา3เดือนในฤดูเข้าพรรษาพิจารณาดูตนเองว่ายังมีสิ่งใดบกพร่องอยู่ก็จะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นใช้เวลาพิจารณาพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศึกษาในสิ่งที่ดีงามเพื่อนำมาใช้ให้เหมาะสมในชีวิตคารวาสเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวและเพื่อการดำเนินชีวิตต่อไปให้สมกับมิเสียแรงที่ได้เกิดมาในร่มโพร่มไทรของพระพุทธศาสนาอย่างน้อยก็คงมีโอกาสใช้เวลา3เดือนปลดเปลื้องกิเลสที่หนาแน่นให้ค่อยเบาบางลงบ้างก็จะเป็นประโยชน์แก่ตนเอง

ก่อนเข้าพรรษาข้าพเจ้าได้มีโอกาสพบท่านผู้หนึ่งเป็นผู้ที่สนใจและติดตามหนังสือของข้าพเจ้าตลอดมาท่านผู้นั้นถามข้าพเจ้าว่าเข้าพรรษาปีนี้จะปฏิบัติอะไรที่เป็นประโยชน์และเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะการงดดื่มเหล้าตลอดเทศกาลเข้าพรรษาปีก่อนๆ นั้นได้ผลดีแก่ตัวผมมากเมื่อพิจารณาดูแล้วก็ได้ผลทันตาเห็นคือไม่ต้องเสียเงินซื้อเหล้าดื่มอย่างน้อยก็3เดือนไม่ต้องเมาเปะปะอย่างหัวราน้ำบางเวลาก็เปียกฝนกลับบ้านเวลาดึกๆสุขภาพก็ดีขึ้นเพราะกินข้าวเย็นตรงเวลามีเวลานอนพักผ่อนได้เพียงพอมีโอกาสอยู่ใกล้ชิดลูกเมียมากขึ้นและเดี๋ยวนี้เรื่องเหล้าไม่ต้องเป็นห่วงแล้วผมเลิกเด็ดขาดไม่ว่าเข้าพรรษาหรือออกพรรษาตลอดไปฉะนั้นผมจึงอยากถามว่าเข้าพรรษาปีนี้คุณจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์แนะนำบ้างถ้าจะบอกว่าตลอด3เดือนให้ถือศีล5ทำบุญทำทานใส่บาตรฟังเทศฟังธรรมก็ไม่ต้องพูดเพราะผมปฏิบัติอยู่แล้วอยากจะทราบว่าคุณมีอะไรเป็นพิเศษเท่านั้นข้าพเจ้าจึงพูดว่าก่อนอื่นผมรู้สึกยินดีมากที่ทราบว่าคุณเลิกเป็นทาสของน้ำเมาได้และเห็นประโยชน์ของการเข้าพรรษาว่าเป็นเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์พอที่จะปรับปรุงจิตใจไปสู่ทางดีได้ความจริงการอดเหล้าเข้าพรรษานั้นก็มีมาแต่ครั้งโบราณแล้วแต่ท่านเหล่านั้นส่วนมากได้แต่หยุดดื่มเหล้าเฉยๆบางท่านเห็นคนอื่นหยุดตัวก็หยุดบ้างไม่ได้ใช้เวลาเข้าพรรษา3เดือนนั้นพิจารณาดูถึงแก่นโทษเครื่องดองของเมาว่ามีอะไรบ้างผมได้ทราบว่าคุณได้หยุดดื่มในระยะเข้าพรรษา3เดือนคุณได้ใช้เวลาศึกษาพิจารณาดูคุณและโทษของสุรานั้นว่ามีอะไรดีมีอะไรชั่วแต่แล้วยังไม่ทันออกพรรษาคุณก็คิดได้ว่าโทษของน้ำเมามากมายเพียงไรและตัดสินใจเลิกดื่มอย่างเด็ดขาดมีคนอีกจำนวนมากที่ถึงเวลาเข้าพรรษาก็หยุดดื่มเพื่อถวายพระ3เดือนเวลาไม่ดื่มไม่เมาก็ไม่ได้ใช้เวลาอันมีค่าพิจารณาดูคุณและโทษของน้ำเมากลับคิดเร่งเวลาว่าเมื่อไหร่จะออกพรรษาสักทีนะดูมันนานจริงๆบางท่านยังไม่ทัน3เดือนก็ทนไม่ไหวแหวกพรรษาออกมาดื่มอย่างหัวราน้ำบางท่านก็อดทนจนถึงวันออกพรรษาได้พอวันออกพรรษาก็เริ่มดื่มเพื่อให้สมกับความอยากที่อดมาถึง3เดือนเลยดื่มฉลองเป็นการใหญ่ถึงกับเพื่อนต้องช่วยกันหามกลับบ้านส่วนคุณนั้นผมขอชมว่าได้ชนะใจตนเองที่เลิกได้เด็ดขาดซึ่งนับว่าหาได้ยากควรจะเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีเมื่อข้าพเจ้าพูดจบท่านผู้นั้นก็หัวเราะอย่างภูมิใจแล้วพูดว่าแต่ผมก็ต้องขอขอบใจหนังสือชุดทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเมื่ออ่านแล้วทำให้ได้ข้อคิดหลายอย่างที่ควรปฏิบัติจึงได้เกิดผลนับว่าเป็นกุศลอย่างหนึ่งสำหรับเข้าพรรษาปีนี้คุณมีอะไรที่เป็นประโยชน์ทางจิตใจและเป็นความสุขทางครอบครัวแนะนำบ้างคุณยังไม่ได้บอกผมเลยข้าพเจ้าจึงพูดว่าขอโทษผมเองก็ไม่มีอะไรแนะนำหรอกครับสำหรับตัวผมเองตั้งใจคิดไว้ว่าในระยะเข้าพรรษา3เดือนนี้จะฝึกจิตเมื่อมีโทสะจากการยั่วเย้าใดๆก็ดีผมก็ตั้งมั่นในใจว่าจะไม่โกรธเราต้องตั้งสติระงับใจไว้ไม่ยอมลืมตัวเรานึกไว้เสมอว่าไม่โกรธไม่ว่ากรณีใดๆก็ดีเราจะไม่โกรธตลอดเข้าพรรษา3เดือนเราขอทดสอบจิตใจในระยะเข้าพรรษาก่อนเพราะความโกรธซึ่งเกิดจากโทจริตนั้น
ไม่เคยให้คุณแก่ใครเลยมีแต่ให้โทษฝ่ายเดียวเพราะเวลาโกรธคนเราก็ลืมทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ตัวเองอำนาจของความโกรธนั้นทำลายได้ทุกอย่างเหมือนคนบ้าขาดสติแม้แต่ผู้มีพระคุณเพื่อนฝูงที่รักใครเจ้านายหรือผู้ที่เคารพนับถือก็อาจฆ่าได้เมื่อรู้สึกตัวได้สติหายโกรธทุกอย่างก็สายไปความโกรธนั้นเป็นบ่อเกิดแห่งฆาตกรรมติดตามด้วยการเป็นศัตรูความอาฆาตและการคิดประทุษร้ายแม้แต่สามีภรรยาเมื่อโกรธขึ้นมาก็อาจถึงแตกหักหย่าร้างแยกทางกันเดินได้ความโกรธเป็นศัตรูร้ายกาจที่สุดของมนุษย์เมื่อความโกรธเกิดขึ้นจิตใจก็เหี้ยมโหดตกเป็นทาสของความโกรธไม่รู้สึกผิดชอบความโกรธได้ทำลายอนาคตของบุคคลที่จะรุ่งเรืองต่อไปภายหน้าให้อับเฉาสูญสิ้นความหวังทุกสิ่งทุกอย่างมีตัวอย่างมากมายทุกยุคทุกสมัยแล้วและมีไม่น้อยที่ต้องสูญเสียอิสรภาพต้องเข้าไปรับโทษอยู่ในเรือนจำเนื่องจากเป็นทาสของความโกรธเป็นต้นเหตุเมื่อพูดถึงต้นเหตุของความโกรธก็มีมากมายนับไม่หมดท่านผู้นั้นฟังแล้วก็นิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงพูดขึ้นว่าเรื่องโกรธมันเป็นเรื่องใหญ่โตมากทุกคนเมื่อรู้โทษของความโกรธแล้วก็รู้สึกเกลียดขึ้นมาทันทีแต่ก็ไม่สามารถหนีพ้นความโกรธไปได้เพียงแต่ระงับความโกรธได้เพียง3เดือนในระยะเข้าพรรษาก็นับว่าเป็นบุญกุศลแล้วท่านผู้นั้นพูดแล้วก็แสดงความหนักใจข้าพเจ้าพูดขึ้นว่าถ้าเราเพียงแต่นึกมันก็รู้สึกว่ายากลำบากแต่ถ้าเราปฏิบัติโดยไม่มีใจท้อถอยมีความอดทนก็มีช่องทางง่ายเข้าแต่ต้องใช้ความอดทนเสียสละให้อภัยจิตใจหนักแน่นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราผ่านไปได้ก็คงไม่มีอะไรยากแน่นี่เป็นเพียงข้อเดียวในจำนวนหลายข้อโลภะโทสะโมหะซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญตัดกิเลสเหล่านี้ได้สิ้นแต่เราเอาแต่เพียงเริ่มระงับโทสะเพียงข้อเดียวก่อนเท่านั้นถ้าไม่สามารถชนะใจแล้วเราจะทำอะไรที่จะก้าวหน้าต่อไปสู่จุดอื่นๆได้อย่างไรท่านผู้นั้นนิ่งนึกสักครู่หนึ่งจึงพูดว่าดีแน่ผมเห็นด้วยผมเชื่อแน่ว่าถ้าเรามีความอดทนเสียสละให้อภัยไม่ท้อถอยคงประสบความสำเร็จบ้างไม่มากก็น้อยต้องลองดูถ้าชนะความโกรธได้ก็ตัดความทุกข์ยากออกไปได้มากทีเดียวเท่ากับยกภูเขาทุกข์ออกจากอกโดยเฉพาะตัวผมเองรู้สึกว่าจะได้ประโยชน์มากเพราะรู้สึกตัวเหมือนกันว่าเป็นคนเจ้าอารมณ์เวลาเช้าๆต้องมีเรื่องทำให้อารมณ์เสียดุกันทุกวันคนนั้นทำอย่างนั้นไม่ถูกใจคนนี้ขี้เกียจตื่นนอนสายงานไม่ชอบทำคนโน้นไปไหนชอบถลายต้องดุบ่นกันไปไม่หยุดปากบางครั้งรู้สึกตัวว่าอารมณ์ฉุนเฉียวขี้บ่นมากไปจนลืมตัวบางครั้งก็บ่นโดยที่ไม่มีเหตุผลรู้สึกว่าจะติดจนเป็นนิสัยตัวเองก็รู้สึกว่าไม่ดีเหมือนกันดูเหมือนจะเป็นเวรเพราะเมื่อก่อนเคยว่าคนแก่ขี้บ่นบัดนี้ได้แก่ตัวเองแล้วเด็กๆที่ถูกบ่นก็คงจะรำคาญเหมือนสมัยผมเป็นเด็กถูกคุณย่าคุณยายบ่นเราก็รำคาญเต็มทีแต่เราก็ต้องอดทนเพราะท่านเป็นญาติผู้ใหญ่เราจึงไม่กล้าพูดต่อหน้าลับหลังท่านเราก็ระบายกันตามพี่ๆน้องๆและช่วยกันหาชื่อให้ใหม่ว่าคุณยายปากปลาร้าคุณย่าปากมากตามภาษาเด็กที่ยังไม่รู้ผิดชอบบัดนี้มาได้กับตัวเองแต่ก็ไม่เคยคิดที่จะแก้ไขให้ดีขึ้นเมื่อคุณมาแนะขึ้น
ก็ทำให้คิดได้เข้าพรรษาปีนี้ผมจะยึดหลักไว้ในใจว่าจะไม่โกรธจะไม่เป็นคนขี้บ่นถ้าเด็กๆผิดถูกก็จะชี้แจงเหตุผลเพราะรู้เหมือนกันว่าการบ่นไม่เคยทำให้คนถูกบ่นดีขึ้นเลยเพราะการบ่นไม่ใช่การสั่งสอนเป็นการระบายอารมณ์การชี้แจงเหตุผลสั่งสอนเท่านั้นจึงจะทำให้เด็กเข้าใจและดีขึ้นและอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมอารมณ์เสียก็คือการขับรถบนท้องถนนในเวลานี้คุณก็คงเห็นแล้วมีถนนหลายสายที่รถติดแทบทุกวันแต่การติดเพราะรถมากก็เป็นธรรมดาถ้าเรารักษาระเบียบตามกฎข้อบังคับด้วยกันทุกคนโดยรักษาเส้นทางการเดินซ้ายของตัวไว้ไม่ให้ล้ำไปกินขวาการที่รถติดเป็นระเบียบไม่นานก็คงระบายไปได้สะดวกที่อารมณ์เสียก็เพราะเราเป็นคนรักษาระเบียบแต่ยังมีคนที่เห็นแก่ตัวไม่น้อยที่ชอบแย่งแซงขึ้นหน้าบางครั้งก็ตัดหน้าเพื่อแซงขึ้นระยะใกล้ๆเป็นเรื่องที่กวนประสาทที่สุดถ้าเขาต้องการแซงแล้วจะผิดถูกอย่างไรไม่เข้าใจขอให้ได้แซงขึ้นหน้าไปให้ถึงก่อนคนอื่นใครจะว่าอย่างไรใครจะมาก่อนมาหลังรถติดจอดคอยนานเท่าใดไม่สำคัญเขาต้องแซงไปก่อนให้ได้ทั้งที่ถนนสายนั้นไม่ใช่ให้รถเดินทางเดียวผมเองบางครั้งก็รับว่าผมก็เคยโกรธเพราะที่ใดไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมให้ทั่วถึงผู้ที่เห็นแก่ตัวก็วิ่งแซงผิดทางไปที่สุดก็ไปติดอยู่ข้างหน้าจอดผิดทางล้ำขวาจนเต็มถนนเพราะทางซีกซ้ายรถที่เป็นระเบียบเขาจอดอยู่แล้วไม่มีทางจะแซงเข้าไปเมื่อรถมาออหน้ากันทั้งสองทางซึ่งต่างก็มีคนเห็นแก่ตัวเดินผิดทางรถจะมาทางขวาก็มาไม่ได้รถที่จะไปทางซ้ายก็ไปไม่ได้เพราะไม่มีทางจะเดินการติดเพราะพวกเห็นแก่ตัวนั้นเป็นสิ่งที่น่าเวียนหัวติดเพราะผิดทางนี้ต้องเสียเวลามากมายกว่าติดธรรมดามีระเบียบต้องรอจนกว่าเจ้าพนักงานจราจรมาจัดการจึงจะผ่านไปได้หากต่างคนรักษาระเบียบตามทางของตนไม่แย่งแซงขึ้นหน้าเมื่อรถติดใครมาก่อนไปก่อนใครมาทีหลังต่อท้ายไม่มีใครแย่งขึ้นหน้ามีมารยาทเคารพกฎในการขับรถในท้องถนนหลวงโรคปวดหัวโรคประสาทโรคอารมณ์เสียที่เกิดขึ้นจากท้องถนนหลวงทั้งผู้ขับขี่และเจ้าพนักงานก็จะเบาบางลงการแนะว่าไม่โกรธในระยะ3เดือนคงจะได้ผลดีตลอดเข้าพรรษาจะทำใจให้สงบผมจะถือหลักนี้ให้มั่นคงความโกรธคงจะเบาบางลงบ้างแม้จะไม่หมดเลยทีเดียวดีกว่าไม่ได้ทำอะไรปล่อยเวลาเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันสำคัญให้ผ่านพ้นไปความชราก็เพิ่มจำนวนขึ้นอีกพรรษาหนึ่งข้าพเจ้าคิดในใจว่าท่านผู้นี้ยังรู้สึกตัวว่าเป็นผู้มีอารมณ์โกรธซึ่งมีอยู่ในตัวว่าเป็นของไม่ดีจึงอยากจะปรับปรุงแก้ไขจิตใจใหม่โดยใช้เวลาเข้าพรรษา3เดือนซึ่งท่านผู้นี้ก็เคยชนะใจในการไม่ดื่มน้ำเมามาแล้วและอยากจะภาวนาขอให้ท่านชนะโทสะโดยไม่โกรธภายในระยะเข้าพรรษา3เดือนนี้ดังที่ชนะสิ่งอื่นมาแล้วและคิดว่าหลายๆท่านคงจะมีความนึกคิดเช่นเดียวกันว่าการชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่แต่ก็ไม่พ้นความสามารถของกำลังใจที่จะเอาชนะได้พระอรหันต์ท่านได้ชนะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างท่านก็อยู่เหนือความทุกข์ทั้งปวงเหนือความเกิดแก่เจ็บตายเราไม่ชนะเราไม่สามารถจะชนะทุกอย่างแต่ขอชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธอย่างเดียวเท่านั้นแม้จะไม่ชนะอย่างเด็ดขาดก็คงจะเบาบางไม่เป็นคนโกรธง่ายลงบ้าง

นั่นคือกฎแห่งกรรมของท่านทอเลียงพิบูลชื่อตอนว่าเข้าพรรษานะครับ3เดือนครับตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11 3เดือนสำหรับการเข้าพรรษาซึ่งในสมัยพุทธกาลก็ถ้าเป็นช่วง3เดือนนี้แน่นอนฝนตกเยอะนะครับเมื่อก่อนก็ไม่ได้มีไฟฟ้าแสงสว่างอะไรเหมือนตอนปัจจุบันนี้นะครับในสมัยพุทธกาลเนี่ยบางทีฝนตกก็มองไม่เห็นฝนแฉะไปหมดเลยใช่ไหมฮะตกมาเงี้ยก็พระสงฆ์ก็จาริกไปในที่ต่างๆอาจจะไปเหยียบกล้าข้าวของชาวบ้านได้พอไปเหยียบแล้วชาวบ้านก็ไปกราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านก็เลยมีพระบัญญัตินี่แหละนะครับคุณผู้ฟังให้มีเข้าพรรษาแล้วก็มันก็เลยเกิดเป็นช่วงเข้าพรรษา3เดือนขึ้นมานะครับกฎแห่งกรรมเมื่อสักครู่นี้ก็คุยกันถึงเรื่องของการปฏิบัติตัวในช่วงของวันเข้าพรรษานะครับทำอะไรบ้างบางคนก็เลิกเล่างดเล่าเข้าพรรษาไปสุดท้ายก็เลิกได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะครับมาถึงอีกตอนนึงครับชื่อตอนว่ากุศลสะท้อนเรื่องนี้เท่าที่ผมไปอ่านมาด้วยเนี่ยก่อนหน้านั้นแล้วเนี่ยก็เคยอ่านเนาะหนังสือของท่านทอเลียงเนี่ยกฎแห่งกรรมนะฮะตอนนี้เป็นเหมือนประมาณว่าลูกของท่านทอเนี่ยตกน้ำแล้วไม่เป็นอะไรก็มีคนช่วยขึ้นมาได้ท่านทอเลียงก็หวนกลับไปในหนหลังตอนยังหนุ่มๆอยู่เนี่ยท่านเคยช่วยเด็กไว้ก็เลยทำให้ลูกของท่านไม่ได้มีความคือมีอันเป็นไปอะนะครับซึ่งอันเนี้ยท่านก็เชื่อของท่านอย่างนั้นแต่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่ก็ลองไปติดตามกุศลสะท้อนนะครับกฎแห่งกรรมตอนนี้คุณชัยศิลป์คนคล่องเป็นผู้นำเสนอครับ

เมื่อปีพุทธศักราช2500เวลาบ่ายวันหนึ่งจำไม่ผิดว่าเป็นวันอาทิตย์ข้าพเจ้าพักอยู่กับบ้านไม่ได้ไปไหนและเด็กๆ ก็ไม่ไปโรงเรียนถัดบ้านข้าพเจ้าไปเป็นปลายซอยซึ่งมีโรงเพาะถั่วงอกมีเสียงโจดจันกันว่าเด็กตกน้ำที่ข้างโรงเพาะถั่วงอกทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างก็วิ่งไปดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นเด็กในบ้านของข้าพเจ้าก็วิ่งไปดูด้วยเหมือนกันแล้วกลับมาบอกว่ามีเด็กหญิงตกน้ำและพอรู้ว่าตกก็งงขึ้นมาได้เพราะบ่อขุดไว้เพื่อใช้น้ำรดถั่วพอตกลงไปก็มีคนเห็นรีบลงไปอุ้มขึ้นมาได้ทันทีพวกญาติช่วยกันปฐมพยาบาลอยู่ยังไม่ฟื้นข้าพเจ้าขอให้ภรรยารีบไปดูเพื่อช่วยเหลืออย่างไรได้ก็ให้รีบช่วยเหลือสักครู่ภรรยาของข้าพเจ้ากลับมาบอกว่าทำอย่างไรก็ไม่ฟื้นข้าพเจ้าให้ความเห็นว่าควรรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วนภรรยาข้าพเจ้าไปบอกกับญาติของเด็กและทางญาติของเด็กก็เห็นดีด้วยข้าพเจ้าจึงให้เอารถออกไปรับเด็กพร้อมทั้งญาติของเด็กและทางญาติของเด็กรีบนำส่งโรงพยาบาลเด็กทันทีแต่แล้วก็ได้รับข่าวสลดใจในแพทย์ทางโรงพยาบาลไม่สามารถช่วยเหลือเด็กนั้นไว้ได้เด็กหมดลมก่อนถึงโรงพยาบาลเพราะมัวแต่แก้ไขกันเองจึงสายไปที่จะช่วยชีวิตเด็กไว้เรื่องสลดใจเช่นนี้ทำให้อดหวนระลึกถึงบุตรชายของข้าพเจ้าไม่ได้เรื่องมีว่าเมื่อสงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นภายหลังเมื่อมีระเบิดลงหนักในพระนครครอบครัวที่มีบุตรมากก็อดเป็นห่วงเด็กๆไม่ได้จึงจำเป็นที่จะต้องย้ายไปให้ห่างจากจุดยุทธศาสตร์และที่ชุมชนข้าพเจ้านั้นมีเพื่อนที่รักใคร่และใจอารีเสนอให้ที่พักอาศัยที่บ้านซึ่งอยู่ห่างจากชุมนุมชนอยู่อำเภอชั้นนอกข้าพเจ้าก็ยินดีและขอบใจเพื่อนผู้นี้ตกลงใจย้ายไปอยู่บ้านเพื่อนผู้นั้นทันทีข้าพเจ้าได้รับความสุขสบายเหมือนบ้านของตนเองแต่ครอบครัวของข้าพเจ้าเป็นครอบครัวใหญ่มีเด็กมากทั้งภรรยาของข้าพเจ้าก็เป็นคนขี้เกรงใจคนทั้งที่เพื่อนภรรยาและลูกๆของเพื่อนต่างก็แสดงความยินดีอย่างบริสุทธิ์ใจที่เราได้ไปอยู่ร่วมด้วยทั้งครอบครัวแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าสงครามโลกครั้งที่สองนี้คงจะไม่ยุติลงง่ายๆจึงอยากจะหาที่ดินปลูกบ้านของตนเองสักแปลงจึงขอร้องให้เพื่อนผู้นั้นช่วยจัดการให้ด้วยเพื่อนและครอบครัวก็หน่วงเหนี่ยวไม่อยากให้ย้ายจากไปเลยข้าพเจ้าได้อ้างเหตุผลต่างๆเพื่อนผู้นั้นจึงยอมหาที่ให้หนึ่งแปลง

ในเวลานั้นการซื้อที่ดินไม่สู้ยากนักข้าพเจ้าได้ที่และส่วนมากยังเป็นทุ่งนาทั้งราคาก็ไม่สู้แพงที่ตามความปรารถนาอยู่ไม่ไกลจากบ้านเพื่อนผู้นั้นนักเมื่อตกลงเรียบร้อยแล้วข้าพเจ้าก็ถมดินล้อมรั้วการถมดินนั้นย่อมต้องถมให้เสมอกับถนนหรือสูงกว่าถนนก่อนจะปลูกบ้านเป็นธรรมดาของที่นาดินที่จะขุดถมก็เอาในเนื้อที่นาการถมย่อมต้องใช้ดินมากเพราะฉะนั้นในที่ดินของข้าพเจ้านั้นต้องขุดบ่อใหญ่กว้างประมาณ10เมตรยาวประมาณ15เมตรและลึกราวๆ3เมตรพอการถมดินเสร็จเรียบร้อยบ้านก็เกิดขึ้นพร้อมทั้งน้ำและไฟเรียบร้อยข้าพเจ้าและครอบครัวก็ย้ายจากบ้านเพื่อนผู้นั้นมาอยู่บ้านของเราทันทีเรื่องที่จะเกิดขึ้นนั้นข้าพเจ้าจำได้อย่างแม่นยำคือวันอาทิตย์เวลาประมาณ15นาฬิกาเศษเป็นเวลาคนครัวจะทำกับข้าวการที่จะไปทางครัวนั้นต้องเดินผ่านท่าน้ำทางหลังริมบ่อก่อนที่จะถึงครัวแม่ครัวได้เดินผ่านท่าน้ำทันใดนั้นได้เหลือไปกลางบ่อก็เห็นอะไรขาวๆตกลงอยู่กลางบ่อและปริ่มน้ำจึงเข้าใจว่าผ้าที่ตากไว้บนราวนั้นตกลงไปแต่ก็อดนึกไม่ได้ว่าผ้าบนราวทุกผืนนั้นก็มีไม้หนีบยากที่จะตกลงไปในบ่อได้ทำให้สงสัยรีบหาไม้มาเขี่ยผ้าที่เห็นอยู่กลางบ่อโดยยืนอยู่บนสะพานท่าน้ำทันใดที่ปลายไม้ถูกผ้าน้ำกระเพื่อมแม่ครัวก็ตกใจร้องเสียงหลงเพราะปรากฏว่าไม่ใช่ผ้าธรรมดาเป็นเสื้อเด็กและเด็กคนซึ่งอยู่ในเสื้อนั้นคว่ำหน้าเมื่อถูกเขี่ยก็มองเห็นผมและศีรษะของเด็กจึงร้องโวยวายด้วยความตกใจภรรยาของข้าพเจ้าพอได้ยินว่าเด็กตกน้ำก็นึกถึงลูกๆตกใจจนออกประตูไม่ถูกเมื่อออกมาได้ก็ร้องโวยวายเหมือนไฟไหม้ทำให้เพื่อนบ้านตกใจวิ่งมาในบ้านบางคนก็โดดลงไปอุ้มเด็กซึ่งกำลังลอยอยู่ขึ้นมาทำการปฐมพยาบาลเอาเด็กขึ้นใส่บ่าวิ่งรอบๆสนามเพื่อให้น้ำออกจากท้องทางปากมีทั้งน้ำและข้าวออกมาเป็นเม็ดๆแสดงว่าท้องยังไม่ทันย่อยเหมือนว่าเคี้ยวๆแล้วก็คายออกมาบังเอิญเพื่อนผู้หนึ่งมีญาติเป็นนางพยาบาลได้มาผายปอดและช่วยเหลือพยาบาลเท่าที่จะนึกได้เวลานั้นเพื่อนและเพื่อนบ้านได้มาอยู่เต็มบ้านเพราะทุกคนต่างเป็นห่วงและช่วยเหลืออย่างจริงใจในขณะนั้นข้าพเจ้าไม่อยู่บ้านมีเพื่อนผู้หนึ่งได้นำรถออกตามหาข้าพเจ้าในพระนครจนพบตัวเมื่อทราบเรื่องก็ไม่ได้รอช้ารับหมอไปที่บ้านทันที

ลับถึงบ้านก็ได้ทราบว่าบุตรข้าพเจ้ารู้สึกตัวแต่ยังไม่ยอมลืมตาคำแรกที่พูดออกมาก็คือพ่อเวลานั้นข้าพเจ้ายังกลับไม่ถึงบ้านเพื่อนผู้ได้เคยให้ข้าพเจ้าอาศัยบ้านนั้นได้เข้าไปอุ้มและปลอบใจบุตรข้าพเจ้าและแสดงเป็นพ่อแทนตัวข้าพเจ้าสามารถปลอบเด็กให้หายกระวนกระวายไปได้หลายครั้งเมื่อข้าพเจ้าไปถึงบ้านก็เห็นเพื่อนที่รักใคร่นับถือมาอยู่ในบ้านของข้าพเจ้าเต็มบ้านต่างมีสีหน้าเศร้าๆตามกันทุกคนแสดงความเป็นห่วงเด็กเหมือนลูกหลานของเขาข้าพเจ้าเองก็มีความปลาบปลื้มอดที่จะนึกขอบพระคุณเสียมิได้ข้าพเจ้ามีความดีใจที่สุดที่เห็นลูกฟื้นขึ้นมาได้แต่แพทย์ฉีดยาบำรุงหัวใจให้หนึ่งเข็มให้พักผ่อนพอสมควรก็หายเป็นปกติในไม่ช้าเพื่อนฝูงซึ่งอยู่ในที่นั้นก็แสดงความดีใจที่เด็กนั้นปลอดภัยทุกคนยิ้มแย้มขึ้นมาได้ต่อมาทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียบร้อยเป็นปกติทุกประการเด็กที่ตกน้ำบุตรข้าพเจ้าผู้นี้เป็นบุตรคนที่สี่ของข้าพเจ้ากับภรรยาซึ่งมีอายุเพียง 4-5 ขวบทราบความละเอียดภายหลังว่าแกรับประทานอาหารเที่ยงแล้วก็ไปล้างมือที่ท่าน้ำพอลงกระไดจะล้างมือหัวก็ขมำลงไปในบ่อต่อจากนั้นก็ไม่รู้สึกตัวอะไรเมื่อข้าเจ้ามาคำนวณดูระยะที่กินอาหารเที่ยงเสร็จคงประมาณ 12:30 นาทีไม่เกิน 13:00 นแล้วเมื่อพบเวลาลอยขึ้นมานั้นบ่าย 3 โมงกว่าเมื่อคิดเวลาที่ตกลงไปในบ่อกับเวลาที่พบนั้นไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยแต่แล้วก็ไม่ตายภรรยาข้าพเจ้ากลัวจะถูกดุว่าไม่ดูแลลูกทำให้ลูกตกน้ำแต่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้ปริปากพูดเรื่องนี้เลยเพราะสิ่งที่ได้เป็นไปนั้นเป็นบทเรียนที่มีค่าสูงอยู่แล้วและบ่อน้ำนั้นอยู่หลังบ้านส่วนมากเด็กๆมักจะอยู่หน้าบ้านและเมื่อรับประทานอาหารเที่ยงแล้วทุกคนก็เข้านอนตามปกติวันธรรมดานั้นข้าพเจ้าจ้างครูมาสอนเพื่อทบทวนหนังสือมีเด็กๆมาเรียนที่บ้านข้าพเจ้าแต่วันนั้นเป็นวันหยุดข้าพเจ้าอดคิดไม่ได้เหตุที่บุตรข้าพเจ้าตกน้ำแล้วยังมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีอันตรายเช่นนี้แล้วข้าพเจ้าก็หวนคิดถึงเมื่อครั้งข้าพเจ้าอายุราว25ปีข้าพเจ้ากับแม่ของเด็กตกน้ำผู้นี้ได้ยืนสนทนากันอยู่ที่ริมคลองแห่งหนึ่งมีน้ำไหลเชี่ยวออกมาจากใต้สะพานขณะที่เรายืนคุยกันอยู่นั้นสายตาของข้าพเจ้ามองดูน้ำกำลังไหลออกมาจากใต้สะพานทันใดนั้นเห็นมือเล็กๆชูขึ้นเหนือน้ำแวบเดียวก็จมไหลตามกระแสน้ำไปสัญชาตญาณทำให้นึกถึงเด็กตกน้ำใจเร็วเท่าความคิดข้าพเจ้ารีบกระโจนลงไปในคลองทันทีหมายตากำหนดระยะของกำลังน้ำที่จะพัดพาไปแต่เป็นบุญเหลือเกินข้าพเจ้าว่ายน้ำไม่นานนักก็ควานหาเด็กพบรีบอุ้มว่ายทวนน้ำเข้าหาฝั่งรู้สึกดีใจที่ร่างกายของเด็กยังมีความอุ่นและยังหายใจเมื่อข้าพเจ้าพาเด็กว่ายน้ำเข้าถึงท่าก็มีประชาชนมายืนออกันอยู่เต็มท่าน้ำข้าพเจ้าได้ส่งเด็กให้พลเมืองดีผู้หนึ่งแล้วขอร้องให้นำไปส่งตำรวจเพื่อจัดการสืบหาพ่อแม่ของเด็กต่อไปส่วนข้าพเจ้าเมื่อหมดหน้าที่แล้วก็รีบกลับบ้านเพื่อเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเพราะเปียกปอนหมดส่วนเด็กนั้นจะชื่ออะไรอยู่ที่ไหนเป็นลูกใครข้าพเจ้าไม่ได้ติดตามและข้าพเจ้าไม่ทราบตลอดจนทุกวันนี้

ข้าพเจ้าคิดว่าอานิสงส์ที่ข้าพเจ้าช่วยชีวิตเด็กผู้นั้นไว้ผลได้สนองให้บุตรของข้าพเจ้าตกน้ำจึงไม่เป็นอันตรายจะผิดหรือถูกอย่างไรข้าพเจ้าต้องขออภัยด้วยส่วนเพื่อนฝูงที่กรุณาช่วยเหลือข้าพเจ้าอดที่จะนึกขอบคุณอย่างยิ่งไม่ได้โดยเฉพาะเพื่อนที่ได้กรุณาให้ที่พักอาศัยในยามสงครามแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืมเลยและคิดว่าจะเป็นอนุสรณ์แก่ตระกูลของข้าพเจ้ารุ่นหลังจะได้ทราบว่าท่านผู้นั้นคือคุณตุ๊วัชราธร

คุณผู้ฟังครับร้อยเรื่องมาเล่าเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับและจบไปด้วยกฎแห่งกรรมของท่านทอเลียงพิบูลตอนที่มีชื่อว่ากุศลสะท้อนนะครับบอกแล้วประสบการณ์หรือว่าสิ่งที่เคยเจอมาใครไม่เชื่อก็ไม่ต้องลบหลู่นะอันนี้คือเป็นประสบการณ์ที่นำมาเขียนและเล่าให้ฟังนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังสัปดาห์หน้าครับกฎแห่งกรรมของท่านทอเลียงพิบูลตอนอะไรจะเป็นตอนที่จะนำมาเสนอก็คงต้องติดตามกันต่อไปแต่วันนี้ร้อยเรื่องมาเล่าเวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: การกดลิงก์เลย
1: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
0: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประ

ลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ฏิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลัง

0: ถ้าผ่านโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่101.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อไปท่านจะได้รับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะวันนี้มีหัวข้อข่าวดังต่อไปนี้บุรีรัมย์จัดประกวดอสมดีเด่นโซน4ยกระดับสู่สมาร์ทอสมอำเภอห้วยราชเปิดโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี2569จังหวัดบุรีรัมย์เปิดศึกมวยไทยศึกมวยไทยพลังแผ่นดินมุ่งยกระดับศิลปะการต่อสู้สู่ซอฟต์พาวเวอร์และการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริซึมเร่งตามอีก 830,000 คนยืนยันตัวตนรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก5ล้านคนยังไม่ยื่นทบทวนสิทธินายกรัฐมนตรีเตรียมยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นหากปืนของใครถูกใช้ไปก่อเหตุก็ต้องรับผิดชอบอ้างหายถูกขโมยไม่ได้นิดาโพเผยผลสำรวจอยู่ราชการต่อหรือลาก่อนดีพบการตัดสินใจรับราชการส่วนใหญ่ให้เหตุผลถึงเรื่องความมั่นคงและสวัสดิการที่ดีเงินเดือนดีและเป็นความต้องการของครอบครัวคนรอบข้างจากผลสำรวจพบว่ามากกว่า50%ไม่เบื่อและไม่คิดที่จะลาออกและข่าวบริการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะบุรีรัมย์จัดประกวดอสมดีเด่นโซน4ยกระดับสู่สมาร์ทอสมวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569เวลา 8:30 นาทีณห้องประชุมบัวชมพูอาคารอนุสรณ์65ปีโรงเรียนอนุบาลหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ได้มีพิธีเปิดการประกวดคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสมดีเด่นระดับโซน4ครอบคลุมพื้นที่6อำเภอได้แก่ละหันทรายปักคำนางรองหนองกี่โนนดินแดงและโนนสุวรรณงานนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมอสมสู่การเป็นสมาร์ทอสมระดับจังหวัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์มุ่งพัฒนาบทบาทและศักยภาพของอสมให้เป็นผู้นำด้านสุขภาพภาคประชาชนพร้อมสร้างขวัญกำลังใจเผยแพร่ผลงานดีเด่นและเชิดชูเกียรติผู้ที่ทุ่มเทเสียสละเพื่อสุขภาพของชุมชนพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายพรชัยศรีสุริยันโยธินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์เขต7เป็นประธานโดยมีพันจ่าเอกชัยยันพาสว่างนายอำเภอหนองกี่และนางสาวสิริรัตน์บุญชัยสุขรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมพร้อมด้วยหน่วยงานราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและอสมจากทุกพื้นที่ด้านนายสุพิษคิดรอบ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกี่ได้มอบหมายให้นายอัครเดชกันหาต้อเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองกี่และสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเพื่อแสดงถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสนับสนุนงานสาธารณสุขการประกวดครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีเชิดชูเกียรติแต่ยังเป็นการผลักดันให้อสม.ก้าวสู่การเป็นสมาร์ทอสม.ที่มีความรู้ทักษะและเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในอนาคตอำเภอห้วยราชเปิดโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี2569พันจ่าเอกโสพลสิทธิจันทร์นายอำเภอห้วยราชเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการให้ความรู้ตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี2569เมื่อวันที่7สิงหาคม2569เวลา 9:30 นณห้องประชุมพุทธเมตตาประชาภิบาลอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ภายในงานมีผู้แทนจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมได้แก่นายวัชรินทร์แอมประชะชาผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ่าเอกสายรุ้งเชิญชื่นชูปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรห้วยราชเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและสาธารณสุขอำเภอห้วยราชรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากตำบลโคกเหล็กจำนวน100คนโดยได้รับความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงานเช่นสถานีตำรวจภูธรห้วยราชสถานสาธารณสุขอำเภอห้วยราชท้องถิ่นอำเภอและที่ทำการปกครองอำเภอห้วยราชเนื้อหามุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่รวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์เปิดศึกมวยไทยศึกมวยไทยพลังแผ่นดินมุ่งยกระดับศิลปะการต่อสู้สู่ซอฟต์พาวเวอร์และการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริซึมวันที่8สิงหาคม2569ณเวทีมวยชั่วคราวโดมสวนรมบุรีจังหวัดบุรีรัมย์นายปิยะปิจนามผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามวยไทยศึกมวยไทยพลังแผ่นดินเพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ประจำชาติแล้วกิจกรรมนี้ยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้นักมวยโดยเฉพาะนักมวยรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถสั่งสมประสบการณ์เพื่อพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักกีฬามวยไทยอาชีพในอนาคตรวมทั้งสร้างโอกาสให้แก่ครูมวยค่ายมวยผู้ตัดสินผู้จัดการแข่งขันและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาวงการมวยไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงโดยมีนางสุจีพรพระทองผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ปลัดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครบุรีรัมย์ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนโปรโมเตอร์เกียรติเพชรพร้อมด้วยบุคลากรในวงการมวยไทยสื่อมวลชนและประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมงานอย่างคึกคักนายปิยะปิจนามผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวว่าการแข่งขันกีฬามวยไทยศึกมวยไทยพลังแผ่นดินในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของการกีฬาแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับกีฬามวยไทยให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติตลอดจนสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่บุคลากรในวงการมวยไทย เร่งตามอีก 830,000 คนยืนยันตัวตนรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก5ล้านคนยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ9สิงหาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกทั้งการยืนยันตัวตน EKYC และการยื่นขอทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการต้องตกหล่นหรือเสียสิทธิข้อมูลล่าสุดณวันที่8สิงหาคม2569พบว่าตัวเลขการยืนยันตัวตนและการอุทธรณ์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากความพยายามของหน่วยงานในพื้นที่และช่องทางบริการที่เข้าถึงง่ายปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิรายใหม่มีจำนวน 3,100,000 คนโดยยืนยันตัวตนแล้ว 2,300,000 คนคิดเป็น 73% เพิ่มขึ้นจากวันที่2สิงหาคมซึ่งมีผู้ยืนยันตัวตน 2,200,000 คนคิดเป็น 68%ขณะที่ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนลดลงเหลือ 830,000 คน 27% จากเดิม 980,000 คน 31% รัฐบาลขอเชิญชวนให้ผู้ได้รับสิทธิรายใหม่เร่งยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ทั้งนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ยืนยันตัวตนได้จนถึงวันที่12มกราคม2570สำหรับการยื่นขอทบทวนสิทธิล่าสุดมีผู้ยื่นคำร้องแล้ว 4,200,000 คนเพิ่มขึ้นจาก 4,100,000 คนเมื่อวันที่2สิงหาคมขณะที่มีผู้ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิอีกประมาณ5ล้านคนจึงขอเชิญชวนให้เร่งดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคม2569เพื่อรักษาสิทธิของตนเองรัฐบาลได้เตรียมช่องทางให้บริการไว้อย่างครอบคลุมทั้งผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังเว็บไซต์โครงการธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งและศูนย์ One Stop Service OSS ณที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศพร้อมมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน์นายกรัฐมนตรีเตรียมยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นหากปืนของใครถูกใช้ไปก่อเหตุก็ต้องรับผิดชอบอ้างหายถูกขโมยไม่ได้แต่สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางหลังเกิดเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีว่ารัฐบาลจะเน้นมาตรการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มข้นขึ้นโดยเตรียมปรับปรุงกฎหมายและเพิ่มการตรวจตราหากพบผู้พกพาอาวุธปืนเข้าไปในที่สาธารณะอยู่ในรถหรือพกออกนอกเคหสถานโดยไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับราชการถือว่าผิดกฎหมายและต้องถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรงส่วนสนามยิงปืนยืนยันว่ามีกฎระเบียบและการควบคุมอยู่แล้วทั้งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยผู้ที่ต้องการฝึกซ้อมสามารถใช้บริการสนามยิงปืนได้แต่ไม่ควรนำปืนออกจากบ้านหรือพกติดตัวเพื่อสร้างความอุ่นใจเพราะหากนำไปใช้แก้ปัญหาหรือก่อเหตุจะถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรงส่วนข้อเสนอให้ครูสามารถพกปืนเพื่อป้องกันตัวนายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่เห็นด้วยเพราะครูไม่ใช่เจ้าหน้าพนักงานและรัฐบาลมีนโยบายไม่ให้ประชาชนพกพาอาวุธปืนส่วนกรณีปืนไม่มีทะเบียนหรือปืนเถื่อนนายกรัฐมนตรีระบุว่าหากตรวจพบต้องยึดและดำเนินคดีไม่มีแนวคิดเปิดทางให้ปืนผิดกฎหมายกลับมาถูกต้องโดยผู้ครอบครองสามารถนำปืนส่งคืนกรมการปกครองที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจเพื่อบันทึกไว้ตามขั้นตอนนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำในเรื่องการเก็บรักษาปืนโดยผู้ครอบครองต้องมีทะเบียนถูกต้องและต้องเก็บอาวุธให้มิดชิดไม่ให้เด็กเข้าถึงพร้อมเตือนว่าหากปืนที่มีชื่อเจ้าของถูกนำไปใช้ก่อเหตุเจ้าของปืนอาจต้องรับผิดชอบทางคดีด้วยแม้จะอ้างว่าถูกขโมยไปก็ตามหากปืนถูกเคลื่อนย้าย ายออกจากสถานที่เก็บเจ้าของต้องรีบแจ้งความลงบันทึกประจำวันหากปืนถูกนำไปก่อเหตุเจ้าของมีโอกาสถูกดำเนินคดีในฐานะผู้ต้องหาร่วมซึ่งจากนี้รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามและตั้งข้อหาที่ร้ายแรงพร้อมขอความร่วมมืออัยการและศาลให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ให้กับผู้ที่ฝ่าฝืนและมีพฤติกรรมเป็นอันตรายต่อประชาชนนิดาโพเผยผลสำรวจอยู่ราชการต่อหรือลาก่อนดีพบการตัดสินใจรับราชการส่วนใหญ่ให้เหตุผลถึงเรื่องความมั่นคงและสวัสดิการที่ดีเงินเดือนดีและเป็นความต้องการของครอบครัวคนรอบข้างจากผลสำรวจพบว่ามากกว่า50%ไม่เบื่อและไม่คิดที่จะลาออกศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิดาเปิดเผยผลการสำรวจเรื่องอยู่ราชการต่อหรือลาก่อนดีทำการสำรวจระหว่างวันที่4-6 สิงหาคม 2569จากประชาชนที่มีอายุ 18-59 ปีประกอบอาชีพข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจและยังคงทำงานอยู่กระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาและรายได้ทั่วประเทศรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,310 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับความรู้สึกต่อการทำงานในหน่วยงานราชการการสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก Master Sample ของ Nidapo สุ่มตัวอย่างในแบบหลายขั้นตอนเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความคาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น 197.0 จากการสำรวจเมื่อถามถึงเหตุผลในการตัดสินใจรับราชการหรือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจพบว่าตัวอย่าง 78.85 ระบุว่าเป็นงานที่มั่นคงรองลงมา 54.12 ระบุว่าสวัสดิการดี23.28ระบุว่าเงินเดือนดี22.90ระบุว่าเป็นความต้องการของครอบครัวคนรอบข้าง27.37ระบุว่าเป็นความใฝ่ฝันของตนเองนานแล้ว10.53ระบุว่าเพื่อเป็นหน้าเป็นตาให้กับพ่อแม่พี่น้องญาติและครอบครัวด้านความรู้สึกเบื่อจากการทำงานในหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจพบว่าตัวอย่าง50.08ระบุว่าไม่เบื่อและไม่คิดที่จะลาออกรองลงมา19.01ระบุว่าเบื่อแต่จำเป็นต้องอยู่ต่อเพื่อครอบครัวสำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับหน่วยงานที่ทำอยู่มีคนมากกว่างานหรือมีงานมากกว่าคนพบว่าตัวอย่าง58.40ระบุว่ามีงานมากกว่าคนต่อไปเป็นข่าวบริการจังหวัดบุรีรัมย์กำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12 สิงหาคม 2569ขอเชิญชวนพระสงฆ์อีกรพี่น้องชาวบุรีรัมย์ทั้งข้าราชการผู้ประกอบการรัฐวิสาหกิจนักเรียนนักศึกษาและกลุ่มจิตอาสาร่วมกิจกรรมในวันอังคารที่12 สิงหาคม 2569เวลา7 นาฬิกาณสนามช้างอารีนาตำบลเสม็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์จัดโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนพร้อมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ อสบวันที่13 สิงหาคม 2569เวลา7 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาณโรงเรียนบ้านหัวขัวเป็นจักคุรุราชอุทิศหมู่6ตำบลศรีสว่างอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทิมอบสิ่งของและยาสามัญประจำบ้านแก่ประชาชนบริการแพทย์พื้นฐานและแพทย์แผนไทยให้คำปรึกษาด้านการจัดหางานและประกันสังคมหน่วยงานราชการหลายกระทรวงลงให้คำแนะนำเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและมอบหนังสือให้โรงเรียนขอเชิญประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมตามวันและสถานที่ดังกล่าว พื่อร่วมสร้างรอยยิ้มและสุขภาวะที่ดีแก่ชุมชนกรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23บุรีรัมย์พาราเกมระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายน2569ณจังหวัดบุรีรัมย์การจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนคนพิการได้มีโอกาสเล่นกีฬามีสุขภาพแข็งแรงและสร้างสุขภาวะที่ดีพร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดขอเชิญชาวบุรีรัมย์และนักท่องเที่ยวร่วมชมการแข่งขันและต้อนรับผู้มาเยือนด้วยน้ำใจไมตรีใช้มารยาทงดงามไม่เอาเปรียบด้านราคาต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายกระทรวงกลาโหมขอเชิญข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างและพนักงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบวชชีพรหมโพธิและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเชิดชูเกียรติข้าราชการทหารผู้เสียสละชีพโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง19สิงหาคม2569รวม13วันณวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการและพุทธสังเวชนียสถานประเทศอินเดียและเนปาลผู้เข้าร่วมจะได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนาและอุปสมบทเป็นกรณีพิเศษโดยไม่ถือเป็นวันลาและยังคงได้รับเงินเดือนตามปกติจบข่าวท้องถิ่นเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าววิภาวีวีระหงอ่านค่ะ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่12สิงหาคมนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในวันพุธนี้ที่12สิงหาคมโดยทั้งสองพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินในเวลา17นาฬิกาจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเฝ้ารับเสด็จณบริเวณเต็นท์ฝั่งตรงข้ามศาลฎีกาโดยจะเปิดจุดคัดกรองในเวลา12นาฬิกาครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้วายชนจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับสืบเนื่องด้วยเหตุการณ์กราดยิงที่ผ่านมาในช่วงวันศุกร์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้วายชนจากกรณีเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน7รายประกอบด้วย1ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัดพรนาคพลังครูภาษาไทยได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพวันที่8สิงหาคมณวัดโบสถ์บนอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี2นายสมจิตยิ้มเรืองปู่ของผู้ก่อเหตุได้รับพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษณวัดเต็มรักสามัคคีอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี3นางพรทิพย์ยิ้มเรืองย่าของผู้ก่อเหตุได้รับพระราชทานเพลิงศพณวัดเต็มรักสามัคคีอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี4นายกิติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพวันที่9สิงหาคมเวลา17นาฬิกาณวัดกันทระอมน้อยอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษ5นางสาวทิวาพรวานิชครูแนะแนวได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพวันที่8สิงหาคมณวัดตระโมดอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6นางสาวสายฝนสิริกิจจาขจรเลขาหน้าห้องได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษวันที่8สิงหาคมเวลา17นาฬิกาณวัดสุวรรณเขตคลองสานกรุงเทพมหานครและ7นางสาวประภาพรก้อนศิลาครูคณิตศาสตร์ได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษในวันที่8สิงหาคมเวลา17นาฬิกาณวัดบางอ้อยช้างอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีทางตีค้องร้องข่าวขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตและครอบครัวของผู้เสียชีวิตรวมไปถึงผู้บาดเจ็บและครอบครัวทุกท่านด้วยใจจริงครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปเรื่องของมาตรการควบคุมอาวุธปืนกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีเตรียมยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเข้มข้นมากยิ่งขึ้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวถึงแนวทางหลังเกิดเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะเน้นมาตรการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มข้นยิ่งขึ้นโดยเตรียมปรับปรุงกฎหมายและเพิ่มการตรวจตรา หากพบผู้พกพาอาวุธปืนเข้าไปในที่สาธารณะอยู่ในรถหรือพกออกนอกเคหสถานโดยไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับราชการถือว่าผิดกฎหมายครับและต้องถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรงส่วนสนามยิงปืนนะครับยืนยันว่ามีกฎระเบียบและการควบคุมอยู่แล้วทั้งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนและจากนี้รัฐบาลนั้นและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามและตั้งข้อหาที่ร้ายแรงพร้อมขอความร่วมมืออัยการและศาลให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่กับผู้ที่ฝ่าฝืนและมีพฤติกรรมเป็นอันตรายต่อประชาชนและสังคมไทยทั้งประเทศครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปซึ่งยังเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับนายกรัฐมนตรีระบุอย่าพึ่งคาดเดากรณีเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีขอให้รอความชัดเจนจากทางตำรวจพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกรณีที่สังคมนั้นได้ตั้งข้อสังเกตว่าผู้ก่อเหตุมีแรงจูงใจจากการถูกบูลลี่หรือไม่เรื่องนี้ครับขอให้รอการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการหาข้อเท็จจริงให้ได้เรียบร้อยไม่อยากให้ไปคาดเดาครับสำหรับการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายแนวทางระยะยาวต่อจากนี้ไปครับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับข้อสั่งการและนโยบายให้มีการตรวจตราอย่างเต็มที่และสำหรับกรณีที่ประชาชนที่มีอาวุธไว้ในครอบครองจะต้องเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะครับและต้องไม่ให้เด็กเข้าถึงต้องเก็บไว้อย่างมิดชิดซึ่งหากมีผู้นำปืนไปก่อเหตุเจ้าของปืนกับผู้ที่ก่อเหตุจะต้องรับผิดชอบร่วมกันครับไปดูกันต่อเรื่องการเยียวยาจิตใจกันบ้างครับรัฐบาลส่งทีม MCATT ดูแลเยียวยาจิตใจติดตามผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอย่างใกล้ชิดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีนั้นรัฐบาลห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวมีการมอบหมายครับทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตลงพื้นที่ให้การปฐมพยาบาลด้านจิตใจและวางแผนการดูแลฟื้นฟูสุขภาพจิตในระยะสั้นระยะกลางและต่อเนื่องระยะยาวครับครอบคลุมทั้งผู้ที่บาดเจ็บครอบครัวนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยลดผลกระทบทางจิตใจและส่งเสริมการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องครับทั้งนี้รัฐบาลนั้นขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ครับหลีกเลี่ยงการส่งต่อภาพส่งต่อคลิปหรือเนื้อหาที่มีความรุนแรงพร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองและครูดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดโดยจำกัดการรับชมหรือการส่งต่อภาพและคลิปเหตุการณ์ที่รุนแรงเปิดโอกาสให้เด็กได้ระบายความรู้สึกรับฟังด้วยความเข้าใจนะครับไม่เร่งซักถามหรือให้เล่าเหตุการณ์ซ้ำๆและสังเกตอาการผิดปกติด้วยครับทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับผลกระทบทางด้านอารมณ์และจิตใจซึ่งสามารถจะขอคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตเด็กและครอบครัวได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับที่สายด่วน1415ย้ำ1415และสายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับรัฐบาลแจงใช้เซลล์บรอดแคสต์กรณีเหตุรุนแรงเตือนเงียบเจาะพื้นที่ป้องกันผู้หลบซ่อนตกเป็นเป้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์ซึ่งเป็นการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่และบริเวณโดยรอบนั้นครับซึ่งรัฐบาลขอชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบดังกล่าวหลังมีประชาชนครับสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากว่าทำไมข้อความแจ้งเตือนครั้งนี้จึงไม่มีเสียงดังเหมือนการทดสอบระบบที่ผ่านมาครับยืนยันครับเลือกรูปแบบการแจ้งเตือนให้เป็นไปตามหลักการด้านความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เพิ่มความเสี่ยงแก่ผู้ที่กำลังหลบซ่อน อยู่ในที่เกิดเหตุอยู่ในพื้นที่ครับน้องๆกำลังหลบซ่อนอยู่ถ้าเซลบอสแค่ตึ้งดึงแจ้งเตือนขึ้นมาแล้วก็อาจจะเป็นความเสี่ยงได้จึงเป็นการแจ้งเตือนที่ไม่มีเสียงนั่นเองล่ะครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับอธิบดีกรมการปกครองสั่งการฝ่ายปกครองทั่วประเทศยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันเหตุรุนแรงและอาชญากรรมในพื้นที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับอธิบดีกรมการปกครองนายนฤชาโคสาศรีวิไลเปิดเผยนะครับว่าจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกรมการปกครองได้กำชับฝ่ายปกครองทั่วประเทศยกระดับมาตรการเชิงรุกเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและลดอาชญากรรมตลอดจนป้องกันมิให้เกิดเหตุรุนแรงหรือเหตุการณ์ลอกเลียนแบบในพื้นที่อื่นด้วยเพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับลดอาชญากรรมและป้องกันเหตุรุนแรงกรมการปกครองขอให้ทุกจังหวัดดำเนินการคุมเข้มการครอบครองอาวุธและพกพาอาวุธปืนให้นายทะเบียนอาวุธปืนนั้นแจ้งกำชับผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดูแลและเก็บรักษาอาวุธปืนของท่านรวมไปถึงเครื่องกระสุนที่อยู่ในความครอบครองอย่างปลอดภัยยกระดับปฏิบัติการเชิงรุกคุมเข้มอาวุธปืนและยาเสพติดให้ในอำเภอครับบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและลาดตระเวนในพื้นที่สาธารณะยกระดับความปลอดภัยสถานที่สำคัญเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนในสถานศึกษาในศาสนสถานทั้งห้างสรรพสินค้าและสถานที่สำคัญต่างๆครับให้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาดูกันต่อที่เรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างครับนายกชู SME เป็นหัวใจเศรษฐกิจไทยพร้อมเป็นลมใต้ปีกยกระดับขีดความสามารถแข่งขันโอกาสผู้ประกอบการเติบโตอย่างยั่งยืนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่18และรางวัล SME Provincial Champion Award ครั้งที่4ประจำปี2569ครับรวม15รางวัลหน้าโรงแรมมิลเลเนียมฮิลตันกรุงเทพโดยท่านนายกครับกล่าวว่าผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME นั้นจำเป็นต้องปรับตัวพัฒนาและอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการเป็นปีที่20มีบทบาทในการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการค้นหาและส่งเสริมธุรกิจที่มีศักยภาพสร้างผู้ประกอบการต้นแบบโอกาสนี้ครับนายกนั้นได้แสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลและยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะเป็นลมใต้ปีกของผู้ประกอบการไทยส่งเสริมทุกโอกาสเพื่อสร้างการจ้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนคนไทยนั่นเองแหละครับจาก SME ไปดูกันที่ O-TOP กันบ้างครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานศิลปาชีพประทีปไทย O-TOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมคณะลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมงานศิลปาชีพประทีปไทยO-TOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ครับณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีโดยนายกครับได้เดินชมสินค้าต่างๆภายในงานรวมไปถึงได้กล่าวทักทายและอุดหนุนสินค้าจากผู้ประกอบการภายในงานด้วยครับทั้งได้ร่วมถ่ายรูปและพูดคุยกับประชาชนที่มาเที่ยวชมงานรวมไปถึงครับขอเชิญชวนประชาชนมาเที่ยวชมงานและมาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าภายในงานศิลปาชีพประทีปไทยO-TOP ล้อมดวงใจด้วยพระบารมีซึ่งจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับในวันจันทร์นี้ครับวันพรุ่งนี้10สิงหาคมโดยผู้ที่สนใจนะครับสามารถจะมาเที่ยวชมงานได้ตั้งแต่วันนี้เลยครับถึงวันที่16สิงหาคมณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปเรื่องของโฉนดชุมชนกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองสถานะโฉนดชุมชนตามข้อเรียกร้องของกลุ่ม P-Move ให้แล้วเสร็จโดยเร็วพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมา นางสาวรัชดาธนริเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกครับซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงประเด็นการแก้ไขปัญหาจากข้อเรียกร้องของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือชื่อย่อว่ากลุ่ม P-Move ที่ได้เรียกร้องให้รัฐบาลนั้นช่วยจัดการมีโฉนดชุมชนนะครับเรื่องดังกล่าวครับเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลนั้นต้องขับเคลื่อนและจากมติครม.เมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมามอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรับรองสถานะทางกฎหมายให้แล้วเสร็จล่าสุดครับท่านนายกกำชับให้ดำเนินการภายใน1เดือนเพื่อจะคุ้มครองสิทธิที่ดินทำกินของประชาชนและป้องกันการถูกขับไล่การรื้อถอนในระหว่างกระบวนการเปลี่ยนผ่านนั่นเองครับทีนี้ครับมาดูเรื่องต่อไปรัฐมนตรีลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในหลายจังหวัดหลายกิจกรรมพร้อมผลักดันนโยบายต่างๆของรัฐเพื่อประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาวันเสาร์นั้นรัฐมนตรีหลายท่านได้ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในหลายกิจกรรมและในหลายจังหวัดดังต่อไปนี้เลยครับท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชุมพรครับเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และมอบนโยบายการบริหารจัดการผลไม้สินค้าทุเรียนครับในพื้นที่ภาคใต้พร้อมมอบนโยบายบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้7ด้านยกระดับคุณภาพขยายตลาดทุเรียนภาคใต้สร้างรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศครับไปต่อกันที่ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการสาธิตปทุมวัน9ทันทักษะแห่งอนาคตประจำปี2569ณอาคารสาธิตปทุมวัน6โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันกรุงเทพครับพร้อมย้ำกิจกรรมในครั้งนี้ครับทำให้ช่วยแบ่งปันและส่งต่อองค์ความรู้ต่างๆไปสู่โรงเรียนและเยาวชนทั่วประเทศครับมาต่อกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับนายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลก็ได้ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมชมนะครับถ้ำลอดเขาแดงตำบลพญาขันอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงครับจุดนี้ครับเป็นจุดท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมนะครับสำหรับถ้ำลอดเขาแดงซึ่งท่านรัฐมนตรีก็พร้อมจะส่งเสริมและสนับสนุนให้การท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงมีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับมาต่อกันที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับพร้อมด้วยนะครับทางอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำนายธีรชุนบุญสิทธิ์ครับลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกพร้อมสั่งเร่งเพิ่มน้ำต้นทุนให้ภาคการเกษตรรองรับทั้งหน้าแล้งและหน้าน้ำหลากควบคู่กับการจัดหาแหล่งน้ำให้สัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างป่าและให้เกษตรกรสวนทุเรียนครับไปต่อกันที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติก็นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สถานีรถไฟอุดรธานีครับเพื่อติดตามความคืบหน้าการยกระดับศักยภาพระบบขนส่งทางรางรองรับการเดินทางของประชาชนและขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ภาคอีสานครับเร่งรัดรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงเพื่อรับพืชสวนโลกในปีนี้นั่นเองแหละครับต่อกันที่โฆษกกระทรวงศึกษาธิการครับนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการมีการร่วมส่งและให้กำลังใจนักเรียนโครงการทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาประเทศหรือโอดอสครับจำนวน29คนในการออกเดินทางไปศึกษาต่อและผู้แทนเยาวชนลูกเสือและเนตรนารีจำนวน18คนครับในฐานะตัวแทนประเทศไทยเดินทางเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีนานาชาติหน้าสหราชอาณาจักรเปิดให้นักเรียนเปิดประสบการณ์ในเวทีนานาชาติด้วยนั่นเองล่ะครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องต่อไปครับโฆษกรัฐบาลชี้แจงการทุจริตสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะขยายผลถึงผู้ร่วมกระทำผิดทั้งหมดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกได้กล่าวถึงแนวทางของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องนี้ครับไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การถอดถอนรายชื่อผู้สอบที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริต 5,925 รายเท่านั้นครับแต่จะดำเนินการสอบสวนหาตัวผู้ร่วมกระทำการเพื่อทำให้ความจริงปรากฏและคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้ที่เสียโอกาสครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับทุกหน่วยงานดำเนินงานตามหลักการปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดหากเกี่ยวข้องกับการทุจริตต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับย้ำอีกทีส่งท้ายตีข้องร้องข่าวครับประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แล้วนะครับมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในครั้งนี้ไปด้วยกันครับและวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังและพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

ถ้าพูดถึงความผิดทางอาญาสิ่งที่อยากให้ประชาชนได้เข้าใจความผิดทางอาญาแบ่งออกเป็น2ประเภทครับประเภทที่1เราเรียกว่าความผิดต่อแผ่นดินซึ่งเป็นความผิดที่ไม่สามารถยอมความได้ประเภทที่2ครับเราเรียกว่าความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดที่สามารถยอมความได้แน่นอนครับว่าเราไม่ทราบหรอกครับว่าอะไรเป็นความผิดต่อส่วนตัวอะไรเป็นความผิดต่อแผ่นดินสิ่งหนึ่งที่อยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เข้าใจเป็นหลักการเบื้องต้นก็คือถ้าความผิดนั้นเมื่อกระทำลงไปแล้วครับผลกระทบเกิดขึ้นแก่สังคมส่วนรวมความผิดเหล่านั้นจะเป็นความผิดต่อแผ่นดินซึ่งไม่สามารถยอมความได้แต่ถ้าเกิดความผิดใดก็ตามกระทำลงไปแล้วเป็นความผิดที่กระทบเฉพาะบุคคลหรือมีกฎหมายกำหนดไว้ว่าความผิดเหล่านั้นเป็นความผิดที่สามารถยอมความได้ความผิดเหล่านี้ครับเป็นความผิดที่ทุกท่านจะต้องให้ความระมัดระวังทำไมผมถึงพูดว่าทุกท่านจะต้องให้ความระมัดระวังเนื่องจากความผิดใดก็ตามที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวกฎหมายกำหนดไว้เลยครับในประมวลกฎหมายอาญามาตรา96ครับซึ่งกำหนดไว้ว่าในความผิดต่อส่วนตัวนั้นผู้เสียหายจะต้องไปร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดหากไม่มีการไปร้องทุกข์ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวผลที่เกิดขึ้นคือจะไม่สามารถดำเนินคดีกับบุคคลที่กระทำความผิดได้เนื่องจากคดีจะขาดอายุความสิ่งที่ต้องการที่จะสื่อประชาสัมพันธ์ก็คือถ้าเราได้รับความเสียหายเราไม่ต้องรอครับให้ระยะเวลาผ่านไปนานครับเมื่อเรารู้สึกว่าเราได้รับความเสียหายจากการกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นความผิดไม่ว่าความผิดนั้นจะเป็นความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดต่อแผ่นดินก็ตามอยากให้ทุกท่านได้รักษาสิทธิ์ของตนโดยรีบไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเท่านี้ครับเราก็จะสามารถปกป้องสิทธิ์ของเราได้แต่ถ้าเรารอให้ระยะเวลาผ่านไปเนิ่นนานเกินไปครับสิทธิ์ของเราที่มีอาจจะเสียสิทธิ์ได้เนื่องจากเราไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

ไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขติดตามดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีและจัดทีมดูแลสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีเชื่อว่าอียิปต์จะเข้าร่วมขับข้อตกลงการป้องกันร่วมเมกะร่วมกับตุรกีซาอุดิอาระเบียและปากีสถานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงสาธารณสุขติดตามดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีและจัดทีมดูแลสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจังหวัดนนทบุรีโดยอ้างอิงข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขณเวลา10 นาฬิกาว่าขณะนี้มีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด36 รายแบ่งเป็นผู้บาดเจ็บ27 รายและผู้เสียชีวิต9 รายโดยจำนวนผู้เสียชีวิตคงเดิมไม่มีรายงานเพิ่มเติมส่วนจำนวนผู้บาดเจ็บ27 รายขณะนี้กลับบ้านแล้ว13 รายยังรักษาตัวในโรงพยาบาล14 รายและไม่มีผู้ป่วยอยู่ระหว่างการส่งต่อเนื่องจากทุกรายได้รับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพเหมาะสมกับอาการแล้วกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดระบบบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีโรงพยาบาลทั้งภาครัฐเอกชนและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อติดตามอาการและประสานการรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโดยยืนยันว่าผู้บาดเจ็บทุกรายจะได้รับการดูแลตามมาตรฐานอย่างเต็มที่โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องค่าใช้จ่ายและสิทธิการรักษานอกจากการรักษาด้านร่างกายกระทรวงสาธารณสุขยังจัดทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ลงพื้นที่ดูแลนักเรียนครูบุคลากรครอบครัวผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้เห็นเหตุการณ์เพื่อประเมินและติดตามผลกระทบด้านสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องในช่วง2 สัปดาห์1 เดือนและ 3 เดือนพร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ภาพความรุนแรงภาพผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับผลกระทบเพื่อไม่สร้างความสะเทือนใจซ้ำปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงซ้ำอีกนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการประชุมร่วมกันของ5 กระทรวงได้แก่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุขเพื่อกำหนดแนวทาง

0: สั่งป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษาอย่างเร่งด่วนแบ่งเป็น2ส่วนหลักคือแผนเปิดโรงเรียนตามมาตรการฉุกเฉินระยะสั้นด้วยการเปิดช่องทางขอความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตทั่วประเทศเช่นสายด่วน1300 1323และส่งทีมอาสาสมัครลงพื้นที่เยียวยาจิตใจทันทีในวันเปิดเรียนปิดห้องเรียนจุดเกิดเหตุชั่วคราวจัดพื้นที่ลงทะเบียนให้ผู้ปกครองสังเกตการอนุญาตให้ครูนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจรุนแรงย้ายโรงเรียนได้สั่งปิดเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีตลอดสัปดาห์หน้าและให้อำนาจกระทรวงศึกษาธิการออกประกาศให้ตรวจค้นกระเป๋าสิ่งของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อสกัดอาวุธทันทีส่วนต่อมาคือการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติเน้นคัดกรองสุขภาพจิตครูและนักเรียนสม่ำเสมอพร้อมระบบส่งต่อแพทย์และอบรมครูแนะแนวที่ปรึกษาในการปฐมพยาบาลทางใจใช้หลักไม่เพิกเฉยต่อการบูลลี่และเพิ่มช่องทางแจ้งเหตุผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ์บนแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูเชื่อมข้อมูลกับสายด่วน1300ตลอดจนตรวจคัดกรองบุคคลและสิ่งผิดกฎหมายก่อนเข้าโรงเรียนอย่างรัดกุมพร้อมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและตรวจสอบจุดเสี่ยงนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์พบปะผู้ว่าราชการจังหวัดผู้นำท้องถิ่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนพร้อมมอบแนวทางการทำงานโดยเน้นย้ำการดูแลความปลอดภัยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนให้สามารถใช้ชีวิตและเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบข้อมูลเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนจากข้อมูลเบื้องต้นมีผู้ประกันตนและผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนเสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวรวม6รายและผู้ได้รับบาดเจ็บระหว่างการทำงานอีก3รายจึงกำชับให้ดูแลสิทธิประโยชน์ทั้งจากกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคมให้ครบถ้วนส่วนความคืบหน้าการสอบสวนเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานไปตรวจสอบแล้วส่วนสาเหตุมาจากหลายปัจจัยและเด็กมีพฤติกรรมเสพสื่อที่มีความรุนแรงมาเป็นเวลานาน
1: พลตำรวจตีอัตพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่สพปลายบางภายหลังประชุมเสร็จพลตำรวจตีอัตพลเปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องแล้ว17ปากพร้อมนำพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งอาวุธปืนปลอกกระสุนโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ PC ของผู้ก่อเหตุส่งตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานเรียบร้อยแล้วจากการสืบสวนพบว่าสาเหตุการก่อเหตุมาจากหลายปัจจัยประกอบกันทั้งปัญหาครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันปัญหาเรื่องการเรียนความขัดแย้งกับเพื่อนรวมถึงพฤติกรรมการเสพสื่อโซเชียลที่มีเนื้อหารุนแรงและอาชญากรรมมานาน 1-2 ปีส่วนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนของปู่ในส่วนของอาวุธปืนบีกันที่ผู้ก่อเหตุนำไปโรงเรียนแล้วถูกคุณครูยึดก่อนหน้านี้พบว่าผู้ก่อเหตุสั่งซื้อเองผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตและไม่พบประวัติการฝึกยิงปืนหรือรับการบำบัดรักษาทางจิตเวชมาก่อน
2: อันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับคดีนี้เราไม่ได้มาสอบเพื่อจะหาว่าพยานหลักฐานเพื่อว่าพิสูจน์ว่าเด็กผิดหรือไม่ผิดอะไรเราอยากจะพิสูจน์ว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยที่ทำให้เด็กก่อเหตุเนี่ยนะครับขณะนี้เราก็พบว่าประกอบด้วยหลายสาเหตุประกอบกันนะครับทั้งปัญหาจากครอบครัวปัญหาจากทางในโรงเรียนการเรียนการมีปัญหากับเพื่อนนะครับแล้วก็มีการดูสื่อโซเชียลนะครับซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไปดูพฤติกรรมรุนแรงนะครับทุกอย่างประกอบกัน
1: พลตำรวจตรีอัตพลได้เน้นย้ำให้ผู้ปกครองและครูช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมเด็กอย่างใกล้ชิดและเก็บรักษาอาวุธปืนในบ้านให้มิดชิดพร้อมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจสกัดและจัดสายตรวจเข้มงวดรอบโรงเรียนเพื่อสร้างความอุ่นใจพร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนงดการแชร์เหตุการณ์หรือภาพความรุนแรงซ้ำเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนจิตใจของผู้ที่เกี่ยวข้องจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: ขณะที่โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์วันที่10ถึง11สิงหาคมหลังที่อดีตชาวครูต่างชาติโพสต์ภาพอาวุธปืนและข้อความข่มขู่
3: จ จากกรณีอดีตครูชาวแอฟริกาใต้โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลาซึ่งมีการเผยแพร่ข้อความและภาพอาวุธปืนในลักษณะสร้างความวิตกกังวลล่าสุดตำรวจสภ.หัดใหญ่ตรวจสอบพบว่าเจ้าตัวเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วตั้งแต่วันที่19กรกฎาคม2569เวลา 14:39 นผ่านด่านประดังเบซาขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องขณะที่โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยยังคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยปิดประตูทางเข้าออกและจัดเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่พร้อมให้ตำรวจสายตรวจและฝ่ายป้องกันปราบปรามสภ.หัดใหญ่ลาดตระเวนโดยรอบโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและประกาศปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ในวันที่10-11สิงหาคมนี้โดยก่อนหน้านี้ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้าแจ้งความและลงบันทึกประจำวันกรณีเผยแพร่ภาพอาวุธปืนและข้อความที่สร้างความวิตกกังวลส่วนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการบริหารงานค่าจ้างและสิทธิแรงงานที่อดีตครูได้เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยโรงเรียนได้ออกประกาศชี้แจงและปฏิเสธข้อกล่าวหาหลายประเด็นธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
0: เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บสาหัส1นายในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
4: พันเอกวดิษฐ์ชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ 11:40 นเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงจ่า10ตำรวจฮากีมกือติผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงขณะอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้นำตัวจ่า10ตำรวจฮากีมส่งโรงพยาบาลทุ่งยางแดงเพื่อให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์และติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายพร้อมเร่งคลี่คลายเหตุการณ์และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางกำหนดแผนรองรับควบคู่กับการพัฒนาระบบเช็คลิสต์ให้เป็นมาตรฐานการบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติน
5: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่1ครับ2569โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบผ่านการจัดทำแผนหลัก4ด้านได้แก่แผนการป้องกันแผนการเผชิญเหตุและดูแลประชาชนแผนการฟื้นฟูเยียวยาและแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมพร้อมรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละจังหวัดมาจัดทำเป็นรายการตรวจสอบหรือเช็คลิสต์กลางเพื่อให้ทุกจังหวัดนำไปใช้เป็นมาตรฐานการทำงานเดียวกันซึ่งระบบเช็คลิสต์นี้จะครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการป้องกันโดยการใช้แผนที่ความเสี่ยงที่บูรณาการข้อมูลระดับประเทศลงลึกถึงรายละเอียดระดับหมู่บ้านเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถประเมินความเสี่ยงของผลผลิตทางการเกษตรและบริหารจัดการแหล่งน้ำล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำช่วยจัดระบบการประสานงานเครือข่ายจิตอาสาการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีปักหมุดแจ้งพิกัดความเดือดร้อนรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านการเบิกจ่ายงบประมาณทดรองราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นทางนี้รองนายกรัฐมนตรีมุ่งหวังให้ระบบเช็คลิสต์ดังกล่าวเป็นกลไกการทำงานระดับประเทศที่ยั่งยืนซึ่งหน่วยงานต่างๆสามารถยึดถือปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องโดยเตรียมมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเพื่อนำระบบเช็คลิสต์ไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม
6: คือหลังจากเราได้ระบบเช็คลิสต์เราจะให้ท่านรัฐมนตรีเป็นอนุกรรมการช่วยเอาระบบเช็คลิสต์ที่เราจะทำขึ้นมาเนี่ยไปกระจายตามทุกที่พอเกิดภัยมาทุกคนก็พร้อมทุกอย่างผมว่าเราจะลดการสูญเสียไปได้เยอะและที่สำคัญคือช่วยให้ชีวิตชาวบ้านเขาดีขึ้นวางแผนตรงนี้เนี่ยชาวบ้านเขาจะได้บริหารจัดการได้ด้วยและเอาเข้ามามีส่วนร่วมด้วยผมว่าตรงนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันทำผมเชื่อว่าในปีนี้การวางระบบเช่นนี้เนี่ยมันจะเป็นต้นแบบให้ปีต่อไป
5: ด้านนายพีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าปภ.พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้และสรรพกำลังร่วมกับทุกหน่วยงานภายใต้กลไกการบริหารจัดการภัยพิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพุทธศักราช2550เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดซึ่งจะช่วยให้การรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุดตามกรอบของกฎหมายปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามการแก้ปัญหาน้ำและการดูแลช้างป่าเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำ
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีรับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรงเน้น3ประเด็นสำคัญได้แก่ปัญหาการขาดแคลนน้ำปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์และปัญหาที่ดินทำกินพร้อมกล่าวว่ามารับฟังปัญหาเรื่องน้ำจากประชาชนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันการแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่อำเภอสอยดาวโดยเฉพาะตำบลปะตงและตำบลสายขาวพร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองตาพลายจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรภาพรวมโครงการนี้อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจึงต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยกรมอุทยานร่วมกับกรมชลประทานรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียชุมชนและประชาชนแล้วปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนเพื่อดำเนินโครงการแต่ต้องทำให้ประชาชนมีน้ำใช้มีน้ำทำการเกษตรและมีความมั่นคงด้านน้ำในระยะยาวโดยทำให้ถูกต้องตามกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นป่าและทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กันไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: สำนักงานชลประทานที่7รายงานสถานการณ์แม่น้ำโขงและแม่น้ำฉี่ตอนล่างระดับน้ำเพิ่มขึ้น
8: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าน้ำในแม่น้ำโขงและแม่น้ำฉี่ตอนล่างขณะนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 571.53 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 78.87 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอได้ส่งข้อความเซลล์บอร์ดแคสต์ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายในวันนี้โดยมีข้อความว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและคาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 30-50 เซนติเมตรช่วงวันที่ 10-14 สิงหาคมนี้ในพื้นที่อำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองหนองคายอำเภอพลพิสัยอำเภอรัตนวาปีขณะที่จังหวัดนครพนมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงให้เตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องเนื่องจากยังมีกลุ่มฝนตกหนักปกคลุมบริเวณพื้นที่รอยต่ออำเภอท่าอุเทนและอำเภอเมืองนครพนมทั้งนี้จังหวัดได้จัดตั้งวอร์รูมศูนย์แจ้งเหตุและช่วยเหลือน้ำท่วมฉุกเฉินณศาลากลางจังหวัดนครพนมชั้น3เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ปภ.ยังส่งข้อความเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านโดยมีข้อความว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่านและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจล้นตลิ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำน่านแม่น้ำสาขาและที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลในเวียงตำบลดู่ใต้ตำบลกองควายอำเภอเมืองน่านตำบลเมืองจังตำบลฝายแก้วตำบลม่วงตึ๊ดตำบลนาปังตำบลท่านาวอำเภอภูเพียงและพื้นที่ข้างเคียงทั้งนี้ปภ.ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่ พรรคประชาชนติดตามคดีหัวเลือกสว.โดยเจาะลึกรูปแบบการลงคะแนนโพยความสัมพันธ์ของผู้สมัครและเส้นทางการเงินในหลายจังหวัดพบว่ามีน้ำหนักเพียงพอให้กกต.ตรวจสอบและส่งเรื่องให้ศาล
9: นางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์บัตรลงคะแนนและผลการเลือกสว.ระดับประเทศในการแถลงข่าวเจาะลึกหลักฐานคดีหัวเลือกสว.ภาค4โดยระบุว่าพบรูปแบบการลงคะแนนที่ซ้ำกันในหลายกลุ่มอาชีพทั้งการเลือกผู้สมัครชุดเดียวกันและการเรียงหมายเลขในลักษณะคล้ายกันรวมถึงความสัมพันธ์ของแนนระหว่างรอบเลือกกันเองกับรอบเลือกไข้ซึ่งอาจสะท้อนการกำหนดเป้าหมายผู้ได้รับเลือกเป็นกลุ่มในส่วนของเส้นทางการเงินนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานวิปฝ่ายค้านนำเสนอข้อมูลธุรกรรมที่พบในอย่างน้อย6จังหวัดได้แก่ลำพูนนครพนมหนองบัวลำพูอำนาจเจริญสุราษฎร์ธานีและสงขลาโดยยกตัวอย่างการโอนเงินระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครสว.การออกค่าเดินทางให้ผู้สมัครและธุรกรรมในช่วงใกล้เคียงกับการเลือกสว.รวมถึงกรณีจังหวัดนครพนมที่นายสิทธิกรซึ่งขณะนั้นเป็นผู้สมัครและปัจจุบันเป็นสว.ชำระค่าตั๋วเครื่องบินให้ผู้สมัครอีก7คนและกรณีจังหวัดลำพูนที่นายอาทรโยธาโอนเงินให้ผู้สมัครสว.7คนทั้งนี้เมื่อนำข้อมูลรูปแบบการลงคะแนนโพยคำให้การของพยานคุณสมบัติและความสัมพันธ์ของผู้สมัครตลอดจนเส้นทางการเงินมาพิจารณาประกอบกันอาจมีน้ำหนักเพียงพอให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความสุจริตและเที่ยงธรรมของกระบวนการเลือกสว.จึงเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมารวมถึงพิจารณาส่งเรื่องให้ศาลสวิสาประทุมมารายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาอุตสาหกรรมนมไทยทั้งระบบควบคู่ดูแลเกษตรกรและส่งเสริมโภชนาการของเด็กไทยรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมผลักดันการขยายโครงการนมโรงเรียนให้ครอบคลุมถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้บริโภคนมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงพร้อมช่วยดูดซับน้ำนมดิบส่วนเกินในระบบได้มากกว่า90ตันต่อวันขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ให้กลับมาเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้แก่อุตสาหกรรมนมไทยโดยปรับปรุงการบริหารนมค้างสต็อกการจัดสรรโควต้าเพิ่มช่องทางจำหน่ายรวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบนมแบบใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันรัฐบาลเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรและทำให้เด็กไทยได้รับประโยชน์จากโครงการนมโรงเรียนอย่างเต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
13: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายฮาคานฟิดานรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอนาโดลูของทางการตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาหวังว่าอียิปต์จะเข้าร่วมกับข้อตกลงการป้องกันร่วมเมกะซึ่งตุรกีซาอุดิอาระเบียและปากีสถานลงนามร่วมกันเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนายฟิดานยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเขาเชื่อว่าในขั้นตอนต่อไปอียิปต์จะเข้าร่วมกับข้อตกลงการป้องกันร่วมเมกะเนื่องจากตุรกีและอียิปต์ปฏิบัติต่อกันราวกับเป็นพันธมิตรอยู่แล้ว ทั้งนี้ข้อตกลงการป้องกันร่วมเมกะมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างการป้องปรามร่วมในการยับยั้งภัยคุกคามทุกรูปแบบและยังถือว่าการโจมตีทางทหารต่อประเทศใดประเทศหนึ่งจะเท่ากับการโจมตีประเทศสมาชิกทั้งหมดศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนประกาศเตือนภัยพายุใต้ฝุ่นดอลฟินเป็นระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดในวันนี้หลังคาดการณ์ว่าพายุใต้ฝุ่นดอลฟินจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณแนวชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศตั้งแต่มณฑลเจ้อเจียงไปจนถึงมณฑลฟูเจี้ยนในช่วงเย็นวันนี้ต่อเนื่องไปถึงวันจันทร์ด้วยความเร็วลมต่อเนื่องสูงสุด162กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังส่งผลให้ฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันพุธนี้ในพื้นที่มณฑลฟูเจี้ยนมณฑลเจ้อเจียงมณฑลซานตงนครเซี่ยงไฮ้นครเทียนจินและกรุงปักกิ่งโดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง250ถึง500มิลลิเมตรขณะเดียวกันทางการจีนสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศรวมทั้งสั่งระงับการดำเนินงานของท่าเรือและงดให้บริการเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติหลายแห่งนอกจากนี้ยังกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามมาตรการรับมือพายุใต้ฝุ่นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึง9สิงหาคม2569ฉบับที่12โดยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันทางนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยยี่สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรยะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:22 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.40 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:56 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 น.
14: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
15: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
16: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
15: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
16: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
15: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
16: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
13: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สวัสดีค่ะผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศนะคะมาตามนัดค่ะเป็นประจำทุกปีนะคะที่คนไทยจะได้ชมโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปีนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาค่ะซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้มีการสมัครแล้วก็คัดเลือกนักแสดงโขนเพื่อเตรียมพร้อมเปิดม่านการแสดงปีนี้จะยิ่งใหญ่ตื่นตาตื่นใจยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ไปคุยรายละเอียดกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรัตน์จงดาค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยอาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะคะก่อนที่จะไปคุยกับอาจารย์ในช่วงต่อไปฝากกันหน่อยค่ะรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มีชุดสมุดบันทึกจากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัลค่ะอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณสุริยาวันสุวรรณวงศ์จากจังหวัดนครราชสีมาจากโคราชนั่นเองนะคะเดี๋ยวพักก่อนแล้วก็ช่วงที่2ไปเปิดม่านโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพปี2569กันค่ะ
6: คืนเงินเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาลิพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยืนกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15 ตุลาคม 69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
9: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
10: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
9: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะผู้ฟังคะเราจะมาเปิดม่านขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพปี2569ตอนสีดาพูดคุยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรัตน์จงดาผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยอาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ค่ะอาจารย์พร้อมแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เห็นบอกปีนี้ยิ่งใหญ่ตื่นตาตื่นใจมากแต่ว่าต้องถามก่อนว่าเป็นการแสดงครั้งที่เท่าไหร่ทำไมจึงเลือกเป็นตอนสีดาค่ะอาจารย
2: ์ก็19ปีแล้วจะยี่เข้าปีที่20แล้วก็โขนมือที่ส่งเสริมศิลปาชีพนะครับในปีนี้ก็กลับมายิ่งใหญ่คือตอนสีดาตอนสั้นๆนี้เลยเป็นตัวของตอนของนางสีดาน
1: ะ
2: ก็ด้วยเหตุที่ว่าต้องบอกว่าเป็นวาระที่หนึ่งนะสีดาก็คือตัวนางเอกในเรื่องรามเกียรติใช่ไหมครับคู่กับพระรามนะครับถ้าเราพูดถึงการเคียงคู่กันก็คือในหลวงก็เปรียบเสมือนพระรามนะครับสมเด็จพระราชินีก็เปรียบเสมือนพระลักษมีก็คือเรียกลักษมีสีดานั่นแหละครับก็มีการเปรียบเทียบก็เป็นปีมงคลระลึกถึงสมเด็จพระพันปีหลวงในพระบรมโกศที่ทรงเป็นผู้ที่ทำให้เกิดโขนมือที่ส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นนะครับพระบรมราชินีนาถในรัชกาลก่อนและในรัชกาลปัจจุบันปีนี้ก็ถือว่าเป็นวาระมงคลที่สมเด็จพระบรมราชินีนะครับมีพระชนมายุครบ4รอบนะครับคณะกรรมการก็พิจารณากันเลือกตอนที่มีเกี่ยวข้องกับนางสีดานักแสดงนะครับในตอนที่ชื่อง่ายๆสั้นๆในนามสีดานะครับผมนะครับ
1: อันนี้ก็เป็นที่มาทำไมถึงเลือกเป็นตอนสีดา
2: ใช่ใช่ครับเป็นวาระพิเศษครับผม
1: ค่ะเป็นตัวละครเอกฝ่ายหญิงด้วยนะคะก็เลยอยากจะชวนงั้นเราไปทำความรู้จักกับนางสีดากันสักหน่อยนะคะอาจารย์สุรัตน์ว่าเป็นใครมีประวัติมีความสำคัญอย่างไรในเรื่องรามเกียรติ์คะอาจารย์
2: ต้องบอกว่าสีดาเป็นตัวเอกสำคัญของเรื่องเป็นนางเอกของเรื่องนะคะ
1: ค่ะ
2: ที่เมื่อกี้ทบทวนกันนิดหนึ่งว่าในคติเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งเราได้รับถ่ายทอดมาจากรามายณะของศาสนาพราหมณ์เนี่ยก็เปรียบเสมือนพระนารายณ์เนี่ยอวตารลงมาเป็นพระรามนางสีดาก็คืออวตารของมเหสีของพระนารายณ์ที่เป็นเทพเจ้าคู่กันลงมาคือพระลักษมีนะครับพระลักษมีเป็นมเหสีของพระนารายณ์ก็อวตารลงมาทำไมก็จะมาช่วยพระรามในการทำให้เกิดสงครามระหว่างธรรมะและอธรรมถ้าเราเปรียบพระรามเนี่ยเป็นธรรมะแล้วก็ฝ่ายยักษ์หรือฝ่ายทศกัณฐ์เนี่ยเป็นอธรรมสีดาก็จะมาเป็นชนวนเหตุของสงครามครั้งนี้ครับผม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะอันนี้คือที่มาก่อนส่วนประวัติของนางสีดาเนี่ยเป็นเหตุถ้าของเรื่องไทยก็จะสนุกสนานกันหน่อยนึงว่านางสีดามาเกิดเป็นลูกสาวของทศกัณฐ์กับนางมนโท
1: ค่ะ
2: แต่เมื่อครั้งที่นางสีดาลงมากำเนิดเป็นลูกสาวของทศกัณฐ์และนางมนโทเนี่ยเมื่อคลอดออกมาปั๊บเนี่ยนางสีดาร้องขึ้นมาว่าผานราบผานราบผานราบ3ครั้งผานราบคำนี้ใช่ผานก็คือการทำลายล้างราบพระร้ายราบพระเนี่ยจริงๆทศกัณฐ์เขาคือเท้าราบพนาศูนย์นะเป็นชื่อจริงเนี่ยชื่อเล่นเขาคือทศกัณฐ
1: ์อ๋อโอเคมีชื่อเล่นชื่อจริงเหมือนคนไทยนี่แหละ
2: ใช่ชื่อทศกัณฐ์เนี่ยเป็นฉายาเพราะเขามี10หน้าก็เลยทศกัณฐ์แต่จริงๆเนี่ยในชื่อจริงเขาชื่อเท้าราบพนาศูนย์หรือในภาษาสันสกฤตคลราวณะเราออกเป็นเสียงราบราวณะเนี่ยเราออกบอเป็นพอแล้วก็ได้เป็นเท้าราบพนาศูนย์หรือเท้าราบครับผมแปลว่าผู้ที่จะมาผลาญตัวผู้เป็นพ่อนี่เห็นไหมได้ความรู้ขึ้นมาแล้วว่าทศกัณฐ์ก็มีชื่อจริงว่าราวณะหรือเท้าราบ
1: ไม่เคยรู้มาก่อนเลยถ้าไม่ได้ไปศึกษา
2: ไม่เคยรู้ว่าทศกัณฐ์เป็นฉายาเพราะเขามี10หน้าหรือบางทีเราก็เรียกเท้าทศสีเท้าทศพักเท้า20กรหมายถึงเขามี20มือเจ้ากรุงลงกาไปว่าเจ้าเมืองลงกาเขาจะไม่เรียกชื่อจริงไงก็มีบางตอนเขาว่าเท้าราบพนาศูนย์ยักษ์สาก็ความหมายในนั้นคือเรียกชื่อจริงของทศกัณฐ์เขา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับผมทีนี้เนี่ยทศกัณฐ์ก็เลยให้พิเภกมาทำนายพิเภกก็บอกว่าเอ๊ะพระธิดาองค์เนี้ยเกิดมาพร้อมกับความพินาศของวงสกุลนะของบิดาก็เลยให้เอาไปลอยน้ำเสียเอาทิ้งไปซะทศกัณฐ์ก็ให้เอาธิดาน้อยเนี่ยไปลอยใส่พระอกไปพอดีสีดาเนี่ยก็ลอยตามแม่น้ำไปจนถึงอาสมของเท้าชนกฤาษีเท้าชนกเป็นกษัตริย์เมืองมิถิลาหรือเมืองชนะ ของในปัจจุบันเนี่ยท
1: ้
2: าวชนกเนี่ยมาบวชเป็นฤาษีพอได้เห็นพระอบขึ้นมาก็เปิดพระอบก็เอ๊ะเห็นเป็นเด็กผู้หญิงมาลอยกับพระอบแต่ด้วยความเป็นพระฤาษีเนี่ยจะทำยังไงดีจะเลี้ยงได้ก็เลยอธิษฐานจิตว่าขอฝากนางสีดาไว้กับพระแม่ธรณีให้เลี้ยง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ครั้นต่อมาเนี่ยท้าวชนกเมื่อบำเพ็ญตมะเป็นฤาษีได้สักระยะหนึ่งประมาณ10กว่าปีเนี่ยก็เลยจะกลับไปครองบ้านครองเมืองก็เลยคิดถึงเด็กที่ตัวเองเก็บได
1: ้
2: แล้วฝากพ่อแม่ธรณีเลี้ยงท้าวชนกก็จะนำกลับบ้านกลับเมืองไปด้วยเลยทำพิธีไถหานางสีไถเพื่อจะหาเอาเด็กกุมารขึ้นเมื่อไถลงไปเนี่ยก็ได้พระอบขอพ่อแม่ธรณีเนี่ยก็ได้พระอบขึ้นมาส
1: ี
2: ดาคำนี้จึงแปลว่ารอยไถสีดาแปลว่ารอยไถนะฮะ
1: ค่ะ
2: ก็เลยเป็นชื่อของนางสีดาที่เรารับทราบมาจนถึงทุกวันนี้แหละแปลว่ารอยไถนะครับสีดาฉันจำเริญวัยก็อยู่ในเมืองมิถิลานะครับจริงๆเนี่ยถ้าเป็นของศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูในปัจจุบันเขามีเมืองที่ชื่อว่าเป็นเมืองสีดาจริงนางสีดาจริงนะชื่อเมืองชนะปู
1: ่ค่ะ
2: ชนะปุระที่อยู่ในเนปาล นะในทุกปีเนี่ยเขาจะมีพิธีเฉลิมฉลองการพระรามมายกศรที่เมืองชนะปู่เนี่ยแหละฮะ
1: ค่ะ
2: มีคนชวนเหมือนกันว่าจะเอาไปร่วมสถานทูตไทยที่เนปาลเคยคิดว่าจะเชิญไปร่วมฉลองพระรามอภิเษกกับนางสีดาที่เมืองชนะปู้ที่เนปาลเหมือนกัน
1: เพราะว่ามีประวัติที่นั่นเนาะ
2: ใช่แต่ทีนี้ที่เมืองมิถิลามีศรคันหนึ่งอยู่ซึ่งเป็นศรของพระอิศวรตั้งมาไว้แล้วก็ไม่มีใครยกได้ท้าวชนกก็เลยประกาศว่าถ้าผู้ใดยกศรได้นี่จะยกนางสีดาให้เป็นคู่ครอง
1: ค่ะ
2: ข่าวนี้ก็ล่ำลือไปจนถึงเมืองอโยธยาของพระรามนะพระสวามิตรกับพระวสิทธิ์ซึ่งเป็นอาจารย์ของพระรามก็ไปเชิญพระรามพระลักษมณ์มายกศรขึ้นที่เมืองมิถิลาก็มาถึงเมืองมิถิลาพระรามเนี่ยก็ดันไปเห็นนางสีดากำลังเปิดพระบัญชรเนตรตาเนตรศพเนตรกันอยู่รู้ความในกันนะครับทีนี้พอวันยกศรเนี่ยพระลักษมณ์เนี่ยซึ่งตามพระรามไปด้วยเนี่ยยกขึ้นนะแต่พระลักษมณ์รู้ว่าพระรามกับนางสีดามีใจหมายต่อกันอยู่พระลักษมณ์เนี่ยก็เสียสละให้พี่เป็นผู้ยกพระรามถึงยกศรขึ้นมาได้และได้ครองนางสีดาและพานางสีดากลับมาที่กรุงศรีอยุธยา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับว่าด้วยความรวดรัดต่อมาเนี่ยพระรามก็ถูกขอร้องให้ออกบวชให้เดินป่าซะเพราะว่านางกายเกศีต้องการให้พระพศผู้เป็นลูกน้องพระรามเนี่ยขึ้นครองราชแทนก็เลยขอท้าวทศรถนะครับผู้เป็นพ่อเนี่ยให้พระพศขึ้นครองราชพระรามไม่จำเป็นจะต้องเสียสละตามคำที่พ่อขอก็จะเลยต้องไปออกบวชนางสีดากับพระลักษมณ์ก็ขอตามไปด้วยครับผมมาตามไปด้วยก็เดินทางเดินดงเพราะเขาเรียกพระรามเดินดงไปในป่านางสีดาก็ถูกทั้งยักษ์นะพิราบมาอุ้มนางไปพระรามก็ตามช่วยขึ้นมานางสีดาก็ตามพระรามไปด้วยความซื่อสัตย์จนสุดท้ายนางสีดาก็ถูกทศกัณฐ์มาลอบลักไปกรุงลงกาด้วยการหลอกกวางทองมาให้พระรามตามนั่นแหละครับที่เป็นต่อพระรามตามกวางนะครับแล้วก็พระรามก็ได้ยกกองทัพไปตามนางสีดากลับมาแต่เมื่อฆ่าทศกัณฐ์ได้แล้วเสร็จศึกลงกาและนางสีดาเนี่ยต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองก็คือการลุยไฟแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์ที่พระรามกลับมาครองกรุงศรีอยุธยาจะมีเหตุการณ์ต่อเนื่องอีกนะครับนางสีดาก็จะถูกพระรามเข้าใจผิดอีกจะต้องถูกเนรเทศไปอยู่กลางป่าแล้วไปคลอดลูกเป็นพระมงกุฎแล้วก็มีพระลบขึ้นมาก็จะมีการปล่อยม้าอุปการพระรามได้พบนางสีดาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อภิเษกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นย่อๆกันนะถ้าเล่าอะไรลงรายละเอียด
1: จะยาวจะจบรายการเลยทีเดียวนะคะไม่จบด้วยซ้ำนะคะอาจารย
2: ์เนี่ยรวบลัดให้แล้วนะ
1: ว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรตอนสีดาเป็นใครประวัติความสำคัญในรามเกียรติ์ของนางสีดาทีนี้พอเราเห็นภาพตรงนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยอาจารย์ในรามเกียรติ์เนี่ยจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับนางสีดากี่ตอนคะอาจารย์สุรัตน
2: ์โอ้โหมีเยอะมากเลยไล่ตั้งแต่พระลักษมีลงมาเกิดจนเป็นนางสีดาจนถึงวัยเยาว์ยกศรขอติดตามออกไปถูกยักษ์ถูกพี่ลาบลักนางสีดาพระรามตามไปช่วยนางสีดามาถูกทศกัณฐ์หลอกไปสีดาเข้าไปอยู่ในทศกัณฐ์ลงไปเกี้ยวสีดาโดนนางยักษ์บังคับขู่เข็นสีดาผูกศรสีดาผูกคอตายอะไรเงี้ยจนถึงสีดาจะต้องออกไปดูศพพระรามพระลักษมณ์ในตอนพรมมาศ
1: หลายตอนเหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่ได้สรุปว่าจะเป็นกี่ตอนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่แต่ว่าก็จะสืบเอาตอนใหญ่ๆถ้าเป็นตอนในการแสดงนี่คงจะยกมาตอนใหญ่ๆตอนอะไรนะตอนสยุมพรพระรามสีดาแล้วก็ตอนปล่อยม้าอุปการที่พระรามได้พบกับลูกกับแม่ พ่อแม่ลูกกลับมาพบกันอีกครั้งอะไรเงี้ยครับผมภายใน2ชั่วโมงก็ยกตอนสำคัญสำคัญที่เกี่ยวเนื่องด้วยสีดา
1: ก็ไปตอนไปตอนไปตอนคือเฉพาะนางสีดาไปเลย
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: สีดาลุยไฟมีไหมอาจารย์อย่างไรท่านจะคุ้นกับสีดาลุย
2: ครับนี่สีดาลุยไฟเนี่ยเกิดเป็นโกสุมปทุมทองเนี่ยแล้วก็แถมตอนท้ายให้ก็คือสีดาพระรามพระลักษณ์พระรามได้ไปพบพระรบพระมงกุฎที่เป็นโอรสกับนางสีดาอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละครับ
1: อือฮึอ๋อนี่แถมตอนท้ายให้ด้วยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะอาจารย์บอกว่าเลือกหลายตอนเลยเกินปีนี้ต้องใช้นักแสดงกี่คนการคัดเลือกนักแสดงจะต้องเข้มข้นหรือเป็นยังไงบ้างคะอาจารย
2: ์โอ้การคัดเลือกผ่านไปแล้วนะครับ
1: บรรยากาศเป็นยังไง
2: ตัวนางตัวยักษ์ตัวลิงเยาวชนนักแสดงมาสมัครเท่าไหร่รู้ไหมฮะ 1,000 กว่าคนครับผม
1: เด็กสนใจเยอะมากนะ
2: พร้อมสนใจกันเยอะแล้วเด็กภายนอกที่มาตั้งแต่โขนศิลปาชีพเนี่ยเขาโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วต
1: ้
2: องคาดหวังว่าเขารอชีวิตหนึ่งต้องมาออดิชั่นโขนมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไม่ได้ตอนนี้ปีหน้าเขาก็มาใหม
1: ่ก็จะมาจนได
2: ้มาจนได้
1: ตั้งใจแล้วอะค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะอาจารย์แล้วใช้กี่คนคะสรุปจากพันกว่าคน
2: อยู่ใช่ประมาณจากพันกว่าคนใช้อยู่ประมาณสัก300กว่า
1: โอ้มาสมัครพันกว่าคนคัดเหลือ300กว่า
2: ใช่ครับผม
1: ทำให้คิดนะสีดาเนี่ยเฉพาะผู้หญิงหรือเปล่าไม่ใช่มันต้องมีหลากหลายใช่ไหมจ๊ะ
2: ม
1: ัน
2: ต้องมีหลากหลายหลากหลายครับสีดาเป็นตัวเอกแค่ตัวเดียวเองแต่ว่ามันจะต้องมีตัวองค์ประกอบอื่นๆด้วยจะเป็นผู้หญิงก็จะเล่นเป็นนางมนโทนางอะไรเนี่ยมีมาหมดเทวดานางฟ้าอะไรอีกเยอะแยะไปหมดนะฮะ
1: คนที่เป็นตัวเด่นที่สีดานี่จะต้องคัดแบบเข้มมากเลยจ๊ะนะเพราะเขาเป็นตัวเด่นนะ
2: คนถูกต้องถูกต้องเป็นตัวเอกของเรื่องนะต้องเด่นไปครับ
1: ค่ะมาสมัครเยอะไหมคะสำหรับแค่ตัวเอกนางสีดาเนี่ยค่ะ
2: เขาจะเป็นเรียกว่าละครนางคนที่เป็นละครนางเขาก็หวังแหละว่าจะต้องได้มาเป็นตัวเอกที่นางสีดาฮะก็มาประมาณสัก200กว่าคน
1: มีสำรองไหมอาจารย์ท่านหญิง
2: มีสำรองครับสีดาอย่างน้อยต้องมีประมาณสัก5ตัวไว้ก่อน
1: อ๋อต้องมี5ตัว
2: เพราะมีสำรองเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันจะมีตามต้นตามไม่ก็จะไม่ได้ยืนเดียวตลอดอาจจะมี2คนในองค์ที่1องค์ที่2อะไรเงี้ย
1: ค่ะอาจารย์คัดเลือกจากอะไรคะสีดาถ้าสมมุติว่าเข้มแบบนี้
2: อ่
1: ะ
2: ก็1รูปร่างหน้าตา
1: อันดับแรกเลยเห็นปุ๊บโอ้ต้องมีเสน่ห
2: ์มีเสน่ห์ปุ๊บ2กระบวนการรำ
1: กระบวนการรำก็สำคัญนะคะ
2: กระบวนการรำก็สำคัญและบุคลิกภาพก็สำคัญมันต่างกันคืออย่างนี้เพราะว่าเวลาเราเห็นเด็กนักประสิทธิ์ถ้าเราเรียนเป็นเนี่ยรำสวยเหมือนกันแต่อย่างน้อยๆตัวเนี่ยป้อมเตี้ยไปเนี่ยก็เล่นเป็นนางสีดาไม่ได้ก็จะต้องจับยัดเป็นตัวอื่นอย่างนี้เป็นต้นสองบุคลิกภาพในการแสดงเหมือนกันมันดูออกว่าใครรำสวยใครรำไม่สวยใครรำสง่าใครรำไม่สง่าเนี่ยสวยสง่าดูแล้วมีเสน่ห์ต่อผู้ชมไหมอะไรเงี้ยครับของโขนเราก็มีว่ากระบวนเชิดฉิงลุยไฟเนี่ยนะก็จะต้องเป็นกระบวนนี้ที่ครูบาอาจารย์ท่านออกแบบไว้อย่างเงี้ยเป็นต้นครับ
1: ทีนี้มีนักแสดงของรุ่นที่แล้วบ้างไหมคะหรือว่าคัดเลือกใหม่หมดเลยจ้ะ
2: มี
1: เอาม
2: ีด้วยแต่ว่าจะเป็นผู้เหมือนรุ่นครูนะครับผมแล้วก็จะมีรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะเน้นรุ่นใหม่จะเป็นส่วนใหญ่ครับ
1: ค่ะอาจารย์คะนักแสดงที่จะแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเนี่ยถามทุกปีเลยเหมือนกันเผื่อว่าคนที่ฟังอยู่เขาก็สนใจยังไม่เคยเลยต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างคะอาจารย
2: ์หนึ่งตอนนี้คือคุณสมบัติอายุเขาก็กำหนดอายุ15ถึง25ปีที่กำหนดอายุเพราะอะไรเพราะถ้าเด็กเกินไปเนี่ยทักษะยังไม่ถึงพี่ๆเขาสองกับการดูแลเพราะว่าเราต้องไปซ้อมกันนานกับจะต้องไปอยู่ร่วมกันนานก็อาจจะต้องลำบากนิดหนึ่งสำหรับที่เด็กต่ำกว่า15ลงมาใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: สองอายุไปก่อนนะสองทักษะการรำ
1: ค่ะ
2: ทักษะการรำต้องได้ระดับที่ระดับมาตรฐานนะฮะ
1: อันนี้สำคัญ
2: เพราะเขาขึ้นเวทีใหญ่เขาขึ้นเวทีใหญ่แล้วจะต้องไปมีตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะเด็กที่เรียนตรงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพระศิลป์นะยังมีเด็กมัธยมเด็กมหาลัยต่างๆอีกด้วยนะฮ
1: ะ
2: ที่มาร่วมคัดเลือกแต่ว่าครูบาอาจารย์เขาต้องเที่ยวเข็นฝึกหัดกัน
1: หมายถึงว่าโรงเรียนนั้นเขาก็จะนำเด็กที่เขาคัดเลือกมาแล้ว
2: ใช่มาร่วมในมัธยมก็มีเด็กพิเศษก็มีนะครับที่เขาใช้โขนเป็นบำบัดนี่ปัจจุบันเนี่ยโขนเนี่ยไม่ได้เข้าเฉพาะเด็กธรรมดาด้วยแต่ว่าเด็กพิเศษนะครับที่เป็นเหมือนกับออทิสติกหรือสมาธิสั้นเนี่ยผู้ปกครองเขาใช้โขนเป็นนัตยะบำบัดด้วยถ้าเราพูดถึงด้วย
1: ค่ะ
2: แต่เขาสามารถทำได้นะเขาสามารถนิ่งหรืออะไรได้
1: เคยมีไหมคะอาจารย์ที่ผ่านมาม
2: ีครับตอนพี่ทหารนักก็ให้เขาไปเล่นตัวประกอบตัวอะไรได้พ่อแม่เขาก็มีความภูมิใจ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าเขาสามารถใช้โขนที่ดึงสมาธิเด็กๆไว้ได้อันนี้แยกไปนะไม่ได้เกี่ยวกับโขนศิลปาชีพนะอันเนี้ยคือโขนเนี่ยก็เวลาเราทำรายงานโขนต่อยูเนสโกเนี่ยฮะว่าโขนเนี่ยมันมีบทบาทอะไรต่อสังคมป
1: ั
2: จจุบันเราพูดถึงโขนเนี่ยเป็นเครื่องช่วยรักษาเด็กด้วยที่ช่วยให้ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันสองสุขภาพสามโขนยังเป็นสิ่งที่บำบัดความผิดปกติของเด็กได้ด้วยเช
1: ่
2: นสมาธิสั้นการพูดไม่ชัดเปล่งเสียงพูดได้ชัดเจนขึ้นอะไรเงี้ย
1: อันนี้
2: นอกเรื่องนะ
1: อันนี้ดิฉันก็ไม่เคยทราบเลยนะคะผู้ฟังฟังจากอาจารย์สุรัตน์นี่แหละว่าช่วยได้นะ
2: ช่วยได้เพราะว่าเด็กสมาธิสั้นเด็กที่เขาสามารถคือเขาจะได้มีจุดความจดจ
1: ่อ
2: ย้อนกลับมาโขนเราดีกว่า
1: ค่ะครั้งนี้จะไม่ถามอาจารย์สุรัตน์แล้วว่ากระแสคนนิยมโขนปัจจุบันเป็นยังไงเพราะว่าเชื่อว่าคุณผู้ฟังรับรู้รับทราบเป็นอย่างดีเลยอาจารย์ว่ากลับมาได้รับความนิยมอย่างยิ่งใหญ่แค่ดูมาสมัครสิกระแสไม่แผ่วเลยอาจารย์ในฐานะผู้สืบสานรู้สึกยังไงบ้างพอภาพคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่เขาให้ความสนใจแล้วก็ไม่แผ่วแบบนี้ค่ะอาจารย
2: ์มีความปลื้มใจและดีใจมากฮะแล้วเด็กเล็กเด็กน้อยเนี่ยเขาได้ดูสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อทีวีเขาจะมีความชอบโขนมากยินแล้วก็เขาดูโขนแล้วเขาอินกับความเป็นโขนมากม
1: ัน
2: มีอิทธิพลต่อเด็กเพราะว่ามันเหมือนกับเขาได้ดูเรื่องของแฟนตาซีพ่อแม่ได้เล่าเรื่องวรรณกรรมที่สนุกสนานให้ฟังผมอยากจะบอกเสมอว่าทำไมเด็ก4ขวบ5ขวบเนี่ยก็ชอบโขนเพราะโขนมันเหมือนกับการ์ตูน
1: มันเหมือนการ์ตูน
2: ใช่
1: มัน
2: ม
1: ี
2: การใส่หน้าตาม ันมีความเป็นแฟนตาซีแล้วเวลาในวรรณกรรมรามเกียรติ์เขาเอาไปผลิตสิ่งที่เป็นแอนิเมชันเป
1: ็
2: นการ์ตูนเป็นภาพเขียนต่างๆเนี่ยนี่เขาก็เลยอินกับความเป็นโขนนะครับเนี่ยก็เลยทำให้มันต่อยอดมาจนถึงโขนมูลนิธิศิลปาชีพด้วยเขาได้เห็นความจริงเขาได้เห็นผลงานที่สวยงามเขาอยากจะใส่เครื่องเขาอยากจะใส่หน้ากากเขาอยากจะใส่หัวโขนอะไรเงี้ยเนี่ยในทิกตอกในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะเห็นเด็กบางโรงเรียนไม่มีครูสอนเขาก็เรียนจากทีวีเองทำท่าไปบอกเออถ้าว่างมาที่ลูกใกล้ๆเนี่ยบางทีเขาอยู่ต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยยกตัวอย่างเพิ่งกลับมาจากนครศรีธรรมราชที่นาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกับนาฏศิลป์พัทลุงเขาทำโขนสัมพันธ์ทางภาคใต้เชื่อไหมว่าปัจจุบันเด็ก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสก็มีการแสดงโขน
1: ค่ะเรามาดูส่วนของการแสดงตอนสีดากันหน่อยรายละเอียดกำหนดการแสดงเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์แสดงนานไหมปีนี
2: ้ปีนี้แสดงนานมากก็คือตั้งแต่เดือนพฤศจิกาต้นเดือนพฤศจิกานะครับรอบเสด็จพระดำเนินเนี่ยคือวันที่1พฤศจิกานะครับแล้วก็วันที่3แล้วก็วันที่5แล้วนั่นก็เป็นรอบประชาชนยาวไปถึงวันที่10ธันวาคมครับ
1: โอ้ยาวเลยนะคะ
2: และค่ะใครพลาดมูลที่ส่งเสริมศิลปชีพก็จะไปเล่นในงานสมโภชพระเมรุมาตรด้วยในวันที่16ธันวาคมครับ
1: ค่ะ16ธันวาคมอันนี้พิเศษใช่ไหมคะ
2: สนามหลวงใช่ครับผม
1: ค่ะอยากให้อาจารย์เชิญชวนประชาชนไปชมโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
2: ต้องบอกว่ากำหนดการจองบัตรโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะเจอเริ่มจองบัตรในวันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาตินะครับของทุกปีเป็นการเริ่มต้นจะต้องบอกว่าต้องรีบจองนะครับไปจองใกล้ๆเนี่ยบัตรจะหมดเร็วมาก
1: เพราะว่าโรงเรียนในบางทีเหมามาหมดเลยใช่ไหมอาจารย์
2: เหมามาหมดเป็นพันที่นั่งเนี่ยโรงเรียนมาที่มา500 200อะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะไฮไลท์ที่ห้ามพลาดอาจารย์บอกหน่อย
2: บอกเลยก็คือสีดาลุยไฟนะแล้วก็จะมีหนุมานชูกล่องดวงใจด้วยปีนี
1: ้
2: ครับผมเนี่ยไฮไลท์สำคัญเลย
1: อันนี้แย้มๆให้ฟังนะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: แย้มๆฟังก่อนใครเพื่อนเลย
2: ได้ใช่ครับ
1: ท้ายนี้มีอะไรฝากไปถึงคุณผู้ฟังบ้างคะเชิญเลยค่ะ
2: ต้องฝากอีกครั้งหนึ่งย้ำนะครับต้องรีบจองบัตรจองตั๋วนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมากันใกล้ๆแล้วก็จะมาบ่นกันทุกทีเลยโทรมาบางทีผมก็ไม่มีบัตรจะให้ เพราะว่าบัตรเขาจะต้องจองในระบบไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา อย่างเงี้ยก็เข้าใจว่าผู้สูงอายุเราบางทีก็จองไม่เป็นก็รบกวนบอกลูกหลานให้เตรียมจองให้เลยนะครับ
1: แต่บางคนนี่เก่งนะอาจารย์พอจองครั้งหนึ่งแล้วครั้งต่อไปก็จองเองเลย
2: ใช่
1: ต้องรีบนิดนึงนะคะฝากให้วันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์
2: ครับขอบพระคุณครับ
1: สวัสดีค่ะเราพูดคุยนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรัตน์จงดาค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยอาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะคะคุยเรื่องโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพค่ะเป็นการทำรงนาฏศิลป์อันทรงคุณค่าของชาติให้สืบทอดอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะคะทิ้งท้ายกันหน่อยค่ะในช่วงนี้รายการสบายๆหลังข่าวนะคะมีชุดสมุดบันทึกจากธนาคารออมสินค่ะให้1รางวัลส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวนะคะตามที่อยู่ 119/380 ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์ถัดไปวันนี้สวัสดีค่ะ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากขาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับ

0: าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 92.5 MHz

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็ญศรีเคียงสิริณเมรุวัดธาตุทองประชาชนจำนวนมากเข้าชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีตลอดทั้งวันพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40จับจ่ายใช้สอยอย่างคึกคักนันทการและเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคว้าตำแหน่งรองแชมป์ในการแข่งขันแบดมินตันโคเรียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ด้วยวันที่9สิงหาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในวาระครบ61ปีของวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสิงคโปร์ประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จอันเป็นผลจากความอุตสาหะของสิงคโปร์ในการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางระดับโลกในด้านนวัตกรรมและความเป็นเลิศทางเศรษฐกิจเรายังได้รับทราบด้วยความยินดีว่าตลอด6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตความสัมพันธ์ชันมิตรที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพึงพอใจประเทศของเราทั้งสองมีค่านิยมและความมุ่งมั่นร่วมกันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับความสัมพันธ์ทางด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในขณะเดียวกันความร่วมมือของเราทั้งสองภายใต้ความเป็นประชาคมอาเซียนก็ได้มีส่วนในการสร้างความมั่นคงและการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนของภูมิภาคด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อเสริมสร้างและขยายขอบเขตความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆอาทิเศรษฐกิจดิจิทัลและพลังงานสะอาดอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:23 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็ญศรีเคียงสิริจอพณเมรุวัดธาตุทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครอันหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่8สิงหาคม2500

0: 69เวลา 19:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางเอกสิริปินทรุจิปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดังนี้นางสาวนิพานิรันนุชเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลนางสาวนิพานิรันนุชเคยดำรงตำแหน่งเป็นกนสุลใหญ่ณเมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาก่อนนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเนปาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเนปาลนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นกนสุลใหญ่ณเมืองมุมไบสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายจาตุรนชัยคำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีนายจาตุรนชัยคำเคยดำรงตำแหน่งเป็นกนสุลใหญ่ณเมืองฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อนนางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์นางวรพันนีดำรงมณีเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนางสาวจิรัสยาพีรานนท์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยานางสาวจิรัสยาพีรานนท์เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาก่อนนายบัญชายืนยงจงเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกนายบัญชายืนยงจงเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนายชีวินณัฐหลางเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนนายชีวินณัฐหลางเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐออสเตรียมาก่อนนายพืชภพมงคลนาวินเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนียนายพืชภพมงคลนาวินเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศมาก่อนนางสาวเอกออนคุณาเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูนางสาวเอกออนคุณาเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรกัมพูชามาก่อนนายต่อสอนลำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานายต่อสอนลำเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณนครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกามาก่อนนางสาวเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาร์นางสาวเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกมาก่อนนายเสกนพไทยสงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านนายเสกนพไทยสงเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อนจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วประเทศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน
2: ตลอดทั้งวันนี้ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศต่างเดินทางมายังจุดคัดกรองโถงอุโมงค์ทางลอดถนนหน้าพระลานเพื่อรอเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้บรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนายกฤษกรรักพวกจากจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าวันนี้ตั้งใจมากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมชื่นชมพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และพระกรณียกิจด้านการดูแลแม่และเด็กในทันตสถานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ของสมเด็จพระพันปีเนี่ยจะชื่นชอบพระองค์ที่พระองค์เนี่ยทรงเป็นอุปถัมภ์ในเรื่องของผ้าเรื่องผ้านะครับส่วนตัวก็ชอบในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมอยู่แล้วแล้วก็ผ้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเป็นคนไทยของเราครับพระองค์พาเนี่ยเห็นพระองค์ในเรื่องของการดูแลแม่และเด็กในทันตสถานเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีการดูแลในส่วนตรงนั้นแต่ว่าพระองค์เนี่ยเป็นถึงเชื้อพระองค์แต่ว่ายังเข้าไปดูแลในจุดๆนั้นก็ถือว่าเป็นความโชคดีของคนไทยครับ
2: เช่นเดียวกับนางกิตธัญญารัฐธรรมรงค์จากจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวด้วยความรู้สึกเสียใจต่อการจากไปของทั้งสองพระองค์และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปณที่แห่งใดที่แห่งนั้นก็จะร่มเย็นด้วยพระบารมีนอกจากนี้ยังเคยมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งมาราธอนที่จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและประทับใจในพระอุปนิสัยที่ทรงเป็นกันเองและใกล้ชิดกับประชาชนนับเป็นความทรงจำที่จะอยู่ในใจตลอดไป
4: อย่างพระพันปีหลวงเราสัมผัสได้ถึงความมีน้ำใจที่งดงามของท่านที่ท่านห่วงใยประชาชนคือบางทีแค่ท่านเสด็จไปที่ไหนก็รู้สึกว่าตรงนั้นจะร่มเย็นรู้สึกเป็นบุญบารมีมากๆค่ะพระองค์พาท่านน่ารักท่านน่ารักแล้วก็ท่านได้ไปวิ่งที่บุรีรัมย์อะค่ะแล้วพี่ได้ร่วมวิ่งกับท่านก็เลยรู้สึกปลาปลื้มมาตลอด
2: ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันแบ่งเป็น3ช่วงเวลาได้แก่เวลา 8:00 นถึง 10:00 นเวลา 11:30 นถึง 16:00 นและเวลา 18:00 นถึง 20:00 นด้วยจุดคัดกรองจะปิดในเวลา 19:00 นชวิสาประทุมปารายงาน
1: ประชาชนจำนวนมากเข้าชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีตลอดทั้งวันพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40จับจ่ายใช้สอยอย่างคึกคักช่วยกระจายรายได้สู่ภูมิภาค
5: ประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีโดยภายในงานได้รวบรวมสินค้าหัตถศิลป์ระดับพรีเมียมและอาหารท้องถิ่นจากทั่วภูมิภาคกว่า 2,000 บูธมาไว้ในที่เดียวพร้อมทั้งสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้โดยนางจตุพรอินทรโสภาประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมะขามพองจากจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าของร้านมีกรอบสมุนไพรเปิดเผยว่าการจัดงานโอท็อปในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสทองที่ช่วยเปิดช่องทางการจัดจำหน่ายสร้างรายได้ที่มั่นคงและเพิ่มการจ้างงานให้กับคนในชุมชนอย่างแท้จริงยิ่งประกอบกับนโยบายที่รัฐบาลเปิดให้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสยิ่งทำให้ประชาชนตัดสินใจอุดหนุนสินค้าได้ง่ายขึ้นส่งผลดีต่อเม็ดเงินที่หมุนเวียนกลับสู่ชุมชน
6: จัดงานโอท็อปเนี่ยเป็นตัวที่สร้างรายได้มากๆให้กับชุมชนค่ะตัวนี้คือทำให้เราเปิดช่องทางการจำหน่ายมากขึ้นค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งถ้าเราขายดีเนี่ยเราก็สามารถจ้างแรงงานได้มากขึ้นด้วยแล้วมีการซื้อวัตถุดิบในธรรมชาติในท้องถิ่นมากขึ้นตัวนี้สำคัญมากเลยต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะที่มีการจัดงานโอท็อปให้กับกลุ่มแม่บ้านนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการโอท็อปทั่วไป
5: ขณะที่นางสาวรวินันท์ชอบดีประชาชนจากจังหวัดนนทบุรีสะท้อนให้เห็นถึงข้อดีและความสะดวกสบายของงานว่าการนำสินค้าเด่นจากทุกจังหวัดมารวมไว้ที่เมืองทองธานีช่วยให้ผู้บริโภคประหยัดทั้งเวลาและค่าเดินทางได้อย่างมหาศาลเพราะมาแค่ที่เดียวก็สามารถเลือกซื้อของดีได้ครบถ้วนนอกจากนี้ยังประทับใจกิจกรรมนาทีทองที่นำสินค้าคุณภาพดีมาลดราคาช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าได้มากขึ้นประกอบกับมาตรการไทยช่วยไทยพลัส60-40ทำให้การจับจ่ายใช้สอยเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น
7: ถ้าใครอยากที่จะได้มาซื้อสินค้าที่ดีมีคุณภาพเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัดอยากให้มาเดินที่งานนี้รับรองได้ว่าคุณได้ของกลับไปที่ถูกใจและอย่างน้อยคุณได้ช่วยผู้ประกอบการในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคเราก็จะได้รับสินค้าที่ดีงามกลับไปค่ะ
5: นอกจากนี้ภายในงานยังมีไฮไลท์สำคัญ4โซนใหม่ได้แก่โอท็อปมูเตลูเอาใจสายมูหรือผู้ชื่นชอบและศรัทธาเครื่องรางวัตถุมงคลและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความเชื่อในแต่ละภูมิภาคโซนโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์หัตถกรรมดั้งเดิมผสมผสานกับยุคใหม่โอท็อปลักชัวรี่นำเสนอเครื่องประดับอัญมณีฝีมือช่างศิลป์ในรูปแบบพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งนำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากทั่วประเทศซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้มาร่วมงานพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมรุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า 400,000 บาทและเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังได้ทุกวันผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16สิงหาคม2569เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook O-Top ศิลปาชีพปฏิพลสัทพรมมารายงาน
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
10: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
9: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
10: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนเปิดเผยในวันนี้ว่ากลุ่มฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของซาอุดีอารามโกบริษัทน้ำมันแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียซึ่งตั้งอยู่ในเมืองจาซานริมชายฝั่งทะเลแดงทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียขณ ขณะที่กระทรวงพลังงานของซาอุดิอาระเบียรายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งที่มีกำลังการผลิต 400,000 บาร์เรลต่อวันซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาซาอุดิอาระเบียตุรกีและปากีสถานลงนามข้อตกลงการป้องกันร่วมเมกะเพื่อสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางและเสริมสร้างการป้องปรามร่วมโดยถือว่าการโจมตีทางทหารต่อประเทศใดประเทศหนึ่งจะเท่ากับการโจมตีประเทศสมาชิกทั้งหมดนายอเล็กซานเดอร์โดบรินรัฐมนตรีมหาดไทยเยอรมนีเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์แท็บลอยบินอัมซอนทาร์กของเยอรมนีที่ตีพิมพ์ในวันนี้ที่ระบุว่ามหาอำนาจต่างชาติต้องการเอาชนะเยอรมนีทั้งทางการเมืองและทางสังคมด้วยการปลุกปั่นให้เกิดความกลัวในเยอรมนีพร้อมเน้นย้ำว่าแม้เยอรมนีไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามแต่กลับตกเป็นเป้าโจมตีด้วยสงครามลูกผสมรายวันทั้งการจารกรรมการก่อวินาศกรรมการโจมตีทางไซเบอร์หรือปฏิบัติการลับของมหาอำนาจต่างชาติที่มุ่งบั่นทอนเสถียรภาพของเยอรมนีหรือก่อให้เกิดอันตรายโดยตรงซึ่งถือเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบทสัมภาษณ์ดังกล่าวมีขึ้นภายหลังมีรายงานพบโดรนติดตั้งวัตถุระเบิดที่ท่าอากาศยานนานาชาติไลฟ์ซิกฮันเลอร์ทางตะวันตกของเยอรมนีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเยอรมนีบางคนกล่าวหาว่ารัสเซียมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวทางการรัฐบริติชโคลัมเบียทางตะวันตกของแคนาดาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังไฟป่าบอเรนลุกลามอย่างรวดเร็วและยังไม่สามารถควบคุมได้โดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 59,300 ไร่ทำให้ต้องออกคำสั่งอพยพประชาชนกว่า 20,000 คนในเขตซัมเมอร์แลนด์เขตพิชแลนด์และอีกหลายเขตทางตะวันตกของทะเลสาบโอคานากันซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของรัฐบริติชโคลัมเบียนายเดวิดเอบีมุขมนตรีรัฐบริติชโคลัมเบียเตือนว่าสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ยังคงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและอันตรายอย่างมากทางนี้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในครั้งนี้ทำให้ทางการของรัฐบริติชโคลัมเบียมีอำนาจพิเศษโดยทันทีซึ่งรวมถึงการจำกัดการเดินทางการคุ้มครองอุปทานสินค้าเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและยังเป็นกลไกสำคัญในการประสานความร่วมมือในภารกิจกู้ภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการโคเรียมาสเตอร์2026ที่เมืองอาซานประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศคู่พี่น้องนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือวางอันดับ6ของรายการแพ้หลัวยี่กับหวังติงจีคู่มือวางอันดับ3จากจีนไปอย่างสนุกสูสี1ต่อ2เกม21-17 19-21 และ14-21 จบที่ตำแหน่งรองแชมป์ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน CV ครับ2026เลกที่2ที่สนามกีฬาสมโภช700ปีจังหวัดเชียงใหม่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเวียดนาม3เซตรวด 25-20 25-10 และ 25-15 ทำผลงานชนะ3นัดรวดคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จเทนนิสเยาวชนชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรุ่นอายุไม่เกิน14ปีศึกคอร์ตดินในรายการ2026 World Tennis 14 and Underจูเนียร์ทีมไฟนอลรอบจัดอันดับ13และ14ทีมไทยพบกับทีมอียิปต์โดยในคู่แรกเดี่ยวมือ2ปันนภัทรนิ่มนวลสกุลแพ้เดวิดฟาดีนาบิน0ต่อ2เซต1ต่อ6และ3ต่อ6ส่วนเดี่ยวมือ1วริศเลิศสินทภานนท์แพ้ยูเซฟนาบิน1ต่อ2เซต6ต่อ4และ3ต่อ6และซุปเปอร์ไทเบรก4ต่อ10ขณะที่ประเภทคู่ไม่มีการแข่งขันทำให้ทีมไทยแพ้ทีมอียิปต์0ต่อ2คู่จบอันดับที่14ของโลกขณะที่ทีมอียิปต์ได้อันดับ13ส่วนแชมป์รายการนี้เป็นของสวิตเซอร์แลนด์ที่เอาชนะบราซิลในรอบชิงชนะเลิศ2ต่อ1คู่ด้านการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบคัดเลือกเพื่อคัดเอานักกีฬาชาย8คนและหญิง8คนผ่านเข้าสู่รอบเมนรอในประเภทชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกฟาโรโกวิทวัฒนชัยเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน14ปีชุดปัจจุบันซึ่งยังไม่มีอันดับเยาวชนโลกเอาชนะฮิวโก้เบลลี่จากเนเธอร์แลนด์มือ 3,825 เยาวชนโลกและมือวางอันดับ6ของรอบคัดเลือก2ต่อ0เซต6ต่อ1และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบสุดท้ายไปพบกับเจียนเจ้าหงจากไต้หวัน ที่ชนะประพังกรบุญฤทธิ์มือวางอันดับ10ของไทย6-3ทั้ง2เซตการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติรายการ World Youth Champion 2026ที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่6-9สิงหาคมในรุ่น11ปีทีม JB League Selection ตัวแทนจากประเทศไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าอันดับ3จากทั้งหมด18ทีมโดยในรอบแรก JB League คว้าชัย3นัดรวดเอาชนะ GNG จากฮ่องกง58-9คะแนนอิสลายูไนเต็ดจากฟิลิปปินส์77-15คะแนนและ SBA จากสิงคโปร์50-23คะแนนคว้าแชมป์กลุ่ม1ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศดิวิชั่น1โดยในรอบรองชนะเลิศ JB League แพ้ให้กับ ACC Junior Dragon จากฟิลิปปินส์44-57คะแนนก่อนลงเล่นรอบชิงอันดับที่3พบกับซาเบียอีก1ตัวแทนจากฟิลิปปินส์และสามารถเอาชนะไปได้อย่างสนุก46-41คะแนนคว้าอันดับ3มาครองได้สำเร็จสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดทีมดังจากศึกฟุตบอลไทยลีกประกาศคว้าตัวธนาสิทธิ์สิริพลาปีกตัวจี๊ดวัย31ปีอดีตลูกหม้อของทีมกลับมาร่วมทีมอีกครั้งเพื่อลุยศึกฤดูกาล2026-2027สำหรับธนาสิทธิ์ถือเป็นผลผลิตของ BG ปทุมยูไนเต็ดโดยเริ่มต้นเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพเมื่อปี2012จนถึงปี2016ก่อนจะย้ายไปเล่นในหลายทีมทั้งสุพรรณบุรี FC การท่าเรือ FC PT ประจวบ FC และพลังการ FCในฤดูกาลที่แล้วทางด้านความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปฟาบิซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าปารีสแซงแชแมงยักษ์ใหญ่จากลีกเอิงฝรั่งเศสบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับเฟรันตอเรสกองหน้าทีมชาติสเปนของบาร์เซโลนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแค่เจรจาค่าตัวกับเจ้าบุญทุ่มเท่านั้นซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ50ล้านยูโรขณะที่ The Atlantic สื่อกีฬาชื่อดังรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษคว้าตัวเกโรนิโมดูยี่ผู้รักษาประตูชาวอาร์เจนตินาวัย34ปีกลับมาร่วมทีมอีกครั้งเพื่อเป็นมือ2หลังปล่อยเจมส์แทฟฟอร์ดไปร่วมทีมลีกยูไนเต็ดโดยทัพเรือใบสีฟ้าจะจ่ายเงินให้หมากเซยราว2ล้านปอนด์ขณะที่ดูยี่เคยอยู่กับแมนซิตี้มาแล้วเมื่อ10ปีก่อนและเคยเฝ้าเสาให้เรอัลโซเซดาดเบียร์ริอัลและอาแจกก่อนย้ายไปหมากเซยในฤดูกาลที่ผ่านมาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: เฮ้ยคุณตาหลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
13: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
12: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
14: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
15: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ
16: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีมองดูสถานการณ์รอบโลกแล้วต้องหันกลับมาตั้งคำถามในประเทศไทยเราเศรษฐกิจเป็นอย่างไรทางรัฐบาลคุณอนุทินกำลังเร่งที่จะบอกว่าต้องเพิ่มเครื่องยนต์เศรษฐกิจนะ GDP ต้องสูงกว่านี้นะเราต้องโตได้มากกว่า 2% นะศักยภาพเราอยู่ที่ 3% ใช่ไหมแต่ผมจำได้นะคุณวิกรมเนี่ยบอกว่าต้อง 5% เว้ย 2% อยู่ไม่ได้ 3% ก็ไม่ได้ไม่พอวันนี้ต้องชวนคุณวิกรมคุยว่านี่เราจะเกิน 2% ได้ยังไงและเป้าหมายที่คุณวิกรมตั้งให้ประเทศไทย 5% เนี่ยจาก 2% ถึง 5% เนี่ยมันต้องทำอะไรยังไงมันต้องลุยกันยังไงมันต้องแก้กฎกติกาต้องเปลี่ยนต้องแปลงอะไรต่างๆนานาฉะนั้นวันนี้ได้โอกาสแล้วครับต้องชวนคุณวิกรมมาถกกันเรื่องนี้เพื่อว่าอย่างน้อยที่สุดรัฐบาลท่านได้ยินได้ฟังข้อเสนอแนวทางจากคุณวิกรมเนี่ยจะได้นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในฐานะเสียงเอกชนฐานะประชาชนอย่างพวกเราสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีคร
2: ับ สวัสดีครับคุณวิชัยแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับ
1: ไทยเราทำยังไงถึงจะโตเกิน 2% ได้เรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นโจทย์หลักเลยนะที่คนไทยต้องคิดต้องทำเอาล่ะคุณวิกรมคือเคยบอกว่าต้อง 5% ทำไมเราถึงโตเกิน 2% แล้วต้องทำยังไงบ้างคุณวิกรม
2: คือการพัฒนาประเทศเนี่ยมันต้องยึดต้นทุนของเศรษฐกิจเป็นหลักก
1: ่อ
2: นในการมองภาพนะผมก็ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ละแต่ก็มามองว่าเอ๊ถ้าการที่เราจะมีเศรษฐกิจที่โตไปถึงจุดไหนถึงเรียกว่าคุ้มทุนก็ต้องยึดต้นทุนก่อนต้นทุนของเราเนี่ยมีเงินเฟ้อบวกด้วยดอกเบี้ยในประเทศไทยเนี่ยในช่วง20ปี10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเงินเฟ้อเมืองไทยมันอยู่ประมาณสัก 1% เศษดอกเบี้ยเงินฝากที่เราไปฝากไว้
1: อ
2: ะมันก็ได้อย่างมากก็สัก
1: 2%
2: แต่นั่นถือว่าสูงแล้วนะดังนั้นถ้ารวมกันแล้วมันก็ต้อง
1: 3-4%
2: เออในเมื่อต้นทุนเราถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะทำยังไงล่ะให้เศรษฐกิจเราเนี่ยเรียกว่าโตได
1: ้
2: ถ้าเกิดว่าโตใต้ไอ้สองตัวที่บวกกันเนี่ยไอ้นี่แสดงว่าเราไม่โตเราก็จะต้องโตมากกว่าไอ้สองตัวเนี่ยบวกกันใช่ไหมคราวนี้คุณวิชัยดูสิในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ย เราโตแค่ 1.95%
1: ใช่
2: ฉะนั้นประเทศไทยก็ไม่ไปไหนเท่าไหร่
1: อ
2: ่ะ เห็นไหมเราดู GDP ต่อหัว เราก็ยังประมาณ 7,000 8,000 อยู่ต่อตรงเนี้ยต่อแต่ จะไปดูจีนสิจีนเขาเริ่มแรกเลยตั้งแต่คุณสุวิชัยตอนนั้นยังอ้อๆอยู่เนี่ยไปที่เมืองจีนครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นเนี่ย GDP ต่อหัวประมาณร้อยเหรียญนะร้อยเหรียญนะ
1: แล้ว
2: ด
1: ู
2: เ
1: ออ
2: ไม่มีอะไรนั่นน่ะทางหนุ่มเซียนตึงเนี่ยเลยจะต้องออกมาหาเงินก็เลยกลายเป็นจดหมายรักของอาม่าไงใช่ไหมตอนนี้คนจีนเนี่ยปัจจุบันเนี่ย GDP ต่อหัวนี่เท่าไหร่เอ่ยก็ประมาณ 13,000 ถึง 14,000 เหรียญต่อหัวต่อปีจากวันที่คุณสุทธิชัยไปเนี่ย มันต่างกันกี่เท่าอ่ะจาก100เหรียญ100เหรียญมาเป็น 13,400
1: ใช่คนละเรื่องคนละโลก
2: อันที่สองไปดูที่เมืองอันนี้คือถั่วเฉลี่ยทั้งประเทศใช่ไหมแต่ถ้าเป็นปักกิ่งกับเซี่ยงไฮ้ล่ะตอนนี้มันเกิน 3-4 หมื่นเหรียญต่อหัวต่อปีไปแล้วถามว่าเพราะอะไรเมืองจีนจากประเทศที่ยากจนข้นแค้นทำไมวันนี้มี รายได้มี GDP ต่อหัวมากถึงขนาดนี้ก็เพราะว่าการลงทุนไง
3: อ
2: ันนี้ก็ต้องมาจากท่านตึ้งที่เราก็รู้อยู่แล้วไอ้เราก็เหมือนกับฉายหนังอย่างเงี้ยมาให้สังคมไทยฟังแต่สังคมไทยก็ยังจะโตได้กระติดหนึ่งคุณวิชัยวันก่อนได้ยินข่าวไหมเขาบอกว่าปีนี้เขากะว่าน่าจะโตไม่เกิน 1.5% โอ
1: ้ทั้งปีเนาะ 1.5
2: โอ้อันนี้หนักเข้าไปอีกแล้วเนี่ยเพราะว่าผมก็เพิ่งกลับจากเวียดนามมาเนี่ยเวียดนามนะที่ฮาลองอ่ะผมเจอรัฐมนตรีไม่ใช่ผมไปเจอเลขาธิการของฮาลองเขาบอกผมว่าไงรู้ไห
3: ม
2: เขาบอกว่าที่ฮาลองปัจจุบันเนี่ย GDP ต่อหัวมันก็คือ10,000 เหรียญ
1: ว้าวว้าว
2: ผมบอกผมมองนะเลขานั้นผมก็ยังมองเลยนี่โม้เปล่าว่า
1: ใช
2: ่แต่ผมเห็นฮาลองเนี่ยคุณที่ใช้ต้องไปนะ
1: ฮาลองเบย์เนี่ย
2: ไปเที่ยวฮาลองเบย์เนี่ยวันนี้มันสวย
1: ไปหลาย10-20 ปีแล้วสวยยังสวยอยู่แต่มันทำไมเศรษฐกิจมันบูมมากเพราะการท่องเที่ยวหรือการลงทุนสำหรับฮาลอง
2: การลงทุนเนี่ยตั้งเฉาผิงอะเอาการลงทุนเรื่องสายการผลิตเข้ามาเพราะตั้งเห็นว่าเศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยมันเข้มแข็งเหลือเกินแล้วยุโรปในยุคนั้นเนี่ยเข้มแข็งเพราะอะไรเอ่ยก็เพราะเรื่องสายการผลิตโรงงานนะพวกเทคโนโลยีต่างๆในโลกเนี่ยนะคือที่ยุโรปตั้งเนี่ยเขาก็ไปอยู่ยุโรปไปทำงานที่ฝรั่งเศสนะแล้วก็ไปเรียนอะไรด้วยฉะนั้นเขาก็เห็นนะว่ายุโรปเนี่ยมันเจริญฉะนั้นต้องกลับมาเนี่ยต้องรู้เลยว่าประเทศจีนเนี่ยอ่อนแอทางด้านสายการผลิตแต่จีนเป็นคอมมิวนิสต์ตึ้งก็เลยอ่ะอย่างนั้นวัวเอาที่สักแปลงหนึ่งนะไม่ต้องไปทั้งประเทศละเอาไอ้ที่มันติดฮ่องกงแหละก็คือเซินเจิ้นนะ
1: ใช
2: ่ก็ทำที่เซินเจิ้นปรากฏว่าเซินเจิ้นเนี่ยเขาให้สิทธิประโยชน์เต็มที่เลยต่างชาติจะมาลงทุนแต่ 100% ไม่เสียภาษีใช้แรงงานเต็มที่ปรากฏว่าไอ้เมืองเซินเจิ้นเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยมันก็กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมแล้วเมืองอุตสาหกรรมนั้นก็ทำให้ไอ้ที่เป็นหมู่บ้านประมงเมื่อก่อนเนี่ยมันกลายเป็นเมืองนะพัฒนาเศรษฐกิจอันใหม
1: ่
2: ตั้งก็เห็นว่าไอ้โมเดลเซินเจิ้นเนี่ยทำให้คนจีนเนี่ยเขาได้ไปเห็นได้ไปดู
3: อ
2: ันที่สองตั้งเฉาผิงเขาก็มองลีกวนยูไงตั้งเขาก็ไปแวะเยี่ยมนะประเทศไทยแล้วก็มีสิงคโปร
3: ์
2: ไปสิงคโปร์เนี่ยไปคุยกับทางลีกวนยูลีกวนยูเนี่ยเขาพูดภาษาได้เยอะนะลีกวนยูนี่ก็คุยให้ตั้งฟังถึงวิสัยทัศน
3: ์
2: แค่ตึ้งได้ฟังลีกวนยูแค่ตรงนั้นน่ะตึ้งบอกกับลีเลยบอกให้หรือมาช่วยอัวเรื่องหนึ่งได้ไหมวะหรือเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาอัวหน่อยได้ไหมลีก็บอกเพราะลีเขาก็เป็นคนจีนนะแล้วเขาก็มองว่าสิงคโปร์นี่มันเล็กยังไงยังไงเขาก็ต้องอาศัยจีนเพราะว่าใหญ่อะไรทุกอย่างมีพร้อมลีก็รับปากปี1993เนี่ยถ้าไม่มีลีกวนยูประเทศจีนก็ยังไม่ได้ตบตัวเลือดเร็วถึงขนาดนี
3: ้
2: เพราะว่าไอ้นิคมนะของซูโจวเนี่ยมันเริ่มที่70 ตารางกิโลเมตรปัจจุบันเนี่ยมันได้ขยายไปถึง350 ตารางกิโลเมตรแล้วก็มีโรงงานอยู่ประมาณ5,000 โรงฉะนั้นตรงนั้นมันเป็นแม่เหล็กตรงนั้นมันเป็นภาพที่ทำให้เกิดการลงทุนอันนั้นก็คือประเทศจีนส่วนประเทศสิงคโปร์ล่ะสิงคโปร์มีอะไรหลังจากที่ออกมาจากสหพันธรัฐมาเลยาไม่มี
1: ไม่มี
2: แม้กระทั่งน้ำก็ยังต้องอาศัยมาเลเซีย
1: ใช่
2: เขาบอกว่ามีน้ำทะเลกับหินนะที
1: ่
2: ลีกวนยูก็ร้องห่มร้องไห้นะตอนที่ถูกอาเปฮีออกมาใช่ไหม
1: ใช
2: ่เอ้ยอ้วนสงสัยคนอ้วนนี่สงสัยแม้แต่น้ำกินก็ยังไม่มี
1: ใช
2: ่แต่ลีกวนยูเนี่ยไปเหมือนเติ้งอีกเหมือนกันไปเรียนที่อังกฤษที่เคมบริดจ
1: ์
2: แล้วลีกวนยูเนี่ยมีภรรยาที่เก่งที่สุดเพราะว่าเป็นนักเรียนคนแรกในมาเลเซียนะที่ได้ทุนรัฐบาลได้ทุนควีนอลิซาเบธ
1: ใช่
2: ไปเรียนที่เคมบริดจ์แล้วใช้เวลาแค่2ปีครึ่งนะก็เรียนจบแล้วลีกวนยูนี่สู้อาซอไม่ได้
1: ไม่ได้
2: ลีกวนยูนี่ต้อง4ปีนะเนี่ยลีกวนยูก็เอาไอ้สิ่งที่เป็นแบ็คกราวด์ที่ไปอยู่ในยุโรปก็มาแบบเติ้งก็เอาสิงคโปร์เปิดเต็มสูบเลยกลายเป็นสวรรค์ของนักลงทุนใช่ไหมไม่มีภาษีสามารถจะลงทุนได้ 100% สามารถซื้อที่ดินนั่นน่ะทำให้วันนี้ GDP ต่อหัวของสิงคโปร์นะตอนนี้คือ90,000กว่าเหรียญ US ดอลลาร
1: ์
2: ต่อหัวต่อปีแล้วมาเปรียบไทยล่ะไทยเราตีว่า 8,000 ก็แล้วกันเอ้าทำไมมูลค่า GDP ต่อหัวต่อปีสิงคโปร์ทำไมโตมากกว่าประเทศไทยถึง11เท่าคนไทยเนี่ยได้รับนะได้สร้างเศรษฐกิจเนี่ยต่อหัวต่อปีเนี่ยน้อยกว่าสิงคโปร์ตั้ง11เท่าเพราะอะไรก็เพราะเม็ดเงินนักลงทุนเข้าไปในสิงคโปร์โดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยที่เกิดสงครามยูเครนสงครามตะวันออกกลางหรือแม้กระทั่งประเทศจีนที่เขาสตริกวันนี้เงินเนี่ยเข้าไปในสิงคโปร์เนี่ยโอ้โหเยอะมากคุณวิชัยลองคิดดูคนสิงคโปร์จริงๆเนี่ยมีแค่ 3.3 ล้านคนนะ
1: ใช่ใช
2: ่แต่อีก 2.2 ล้านคนเนี่ยมาจากต่างประเทศแน่นอนมีทั้งแรงงานมีทั้งคนมีตังค์แต่ตอนนี้สิงคโปร์ที่มันแพงมากคนที่จะไปสิงคโปร์นะไปทำอะไรในสิงคโปร์ได้ต้องมีเงินเอ้าดูประเทศที่3ประเทศที่3นี่ก็ลีกวนยูอีกแหละนะไปที่เวียดนามตอนนั้นท่านวัววันเกียรตินะก็คุยกับลีกวนยูบอกให้หรือมาอ๋อว่าให้ที่หรือ
1: ลิ
2: วค
1: อ
2: นยูลิวคอนยูก็ไปไปชอบที่แปลงหนึ่งเขาบอกเนี่ยที่แปลงเนี้ยเขาชอบแต่ปรากฏว่าอมตะไปเอามาก่อนไง
1: โอ้ยไปแย่งโอ้โหนี่วิกรมแซงหน้าลิวคอนยูเลยวะ
2: เฉพาะได้ที่แต่ตอนหลังก็แพ้ลูดมหาราชเพราะว่าไอ้นิคมสิงคโปร์ที่เขาทำอยู่ในเวียดนามเนี่ยทั้งเงินทุนทั้งภาพลักษณ์แล้วมันเป็น G2G มันก็โตหูดับตับไม่คราวนี้เวียดนามก็เช่นกันรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยตั้งแต่ในยกฟาร์มวันจินแหละก็บอกมาบอกว่าเอางี
1: ้
2: ตอนนี้นะไอ้เรื่องโครงการอะไรต่างๆเนี่ยอ้วเฉยๆนะแต่อ้วจะสนับสนุนนิคมอุตสาหกรรมเพราะไอ้นี่ผมอุตสาหกรรมมันไปทำหน้าที่แทนรัฐบาล
1: ใช
2: ่ที่จะให้นะเกิดการลงทุนและช่วยเหลือ
1: ใช่
2: เขาก็ส่งเสริมมาตอนนี้ปัจจุบันนี้ในเวียดนามมีนิคมประมาณสัก500แห่ง ในประเทศไทยมีประมาณสัก70แห่งแล้วเวียดนามนี่ตอนนี้เขาพัฒนาแล้วกำลังพัฒนาอยู่เนี่ยประมาณ800,000ไร
1: ่
2: ประเทศไทยเนี่ยทำอยู่แล้วก็ทำแล้วเนี่ยประมาณ 200,000 ไร
1: ่
2: ฉะนั้นการพัฒนาประเทศเวียดนามก็มีนักลงทุนมาเนี่ยก็กลายเป็นเอกชนไปดูแลแทนรัฐบาล มันก็ทำให้อะไรอ่ะไอการที่เขาทำไมเอ่ยบอกว่าจะเติบโตเนี่ยมันก็เติบโตอย่างมหาศาลเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งถ้าเกิดเรามาดูเนี่ยนะวันนี้ที่เวียดนามเขามีนักลงทุนนะครึ่งปีนี้ค ครึ่งปีนี้เนี่ย มีอยู่ประมาณตอนเนี้ยประมาณสัก 38,000 ล้านเหรียญนะครึ่งปีนี้38,000 ล้านเหรียญเนี่ย
1: 38,000 ล้านเหรียญ
2: มันมากกว่าปีที่แล้วประมาณเกือบทั้งปีเนี่ยก็เท่ากับมันโตแบบก้าวกระโดดแล้วการเติบโตทางด้านส่งออกของเขาอะมันมากกว่า30%
1: ใช่
2: ฉะนั้น GDP ของเวียดนามก็ได้อานิสงส์จากนักลงทุนนะที่เป็นโรงงานและสายการผลิตแล้ววันนี้เวียดนามเขาบอกว่าเขาไม่อยากสนใจเรื่องโรงงานละเขาสนใจไปทางด้านไฮเทคละเพราะเวียดนามเนี่ยผลิตไอ้สมาร์ทโฟนเนี่ยมากเป็นอันดับ2ของโลกนะต่อจากจีนนะเพราะว่าซัมซุงไปลงทุนนะประมาณ 25,000 กว่าล้านเหรียญ Foxconn ก็ไปลงทุนอยู่ 20,000 กว่าล้านเหรียญพวกนี้ไปทำสมาร์ทโฟนทั้งนั้นเลยฉะนั้นเวียดนามก็บอกเฮ้ยเขาไม่เอาละไอ้ที่จะไปทำเสื้อผ้ารองเท้าอะไรพวกเนี้ยเขาจะไปทำไฮเทคละฉะนั้นการที่เขาทำอย่างนั้นได้เพราะมีเม็ดเงินในการลงทุนที่มาในภาคอุตสาหกรรมมาในภาคไฮเทคฉะนั้นอันนี้เป็นประเทศที่สามละวิโดโดคุณสุทธิชัยจำได้ไหม
1: ประเทศที่สี่
2: สิบปี
1: วิโดโด
2: สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยจากที่เมื่อก่อนนี้นะอินโดเนี่ยโดนจนนะ GDP ก็โตกระตีดหนึ่งแต่พอวิโดโดไปสิบปีผ่านมาเสถียรภาพการเมืองดีต่างชาติก็ไปลงทุนในช่วงที่วิโดโดอยู่เนี่ยปรากฏว่า GDP ของอินโดนีเซียโตมากกว่า
1: 6%
2: เห็นไหมเพราะอะไรเอ่ยนโยบายแล้วนโยบายก็มีเรื่องอะไรการลงทุน
1: ใช
2: ่เห็นไหมที่เขาบอกว่าการที่มีเม็ดเงินในการลงทุนให้เป็นสายการผลิตเนี่ยมันไม่มีฤดู
1: ไม่มีฤดู
2: ฤดูร้อนฤดูฝนหรืออะไรเพราะมันอยู่ในโรงงานใช่ไหม
1: ไม่ใช่ seasonal
2: เอาคุณวิชัยดูเกษตรท่องเที่ยวนะหรืออะไรอย่างอื่นเนี่ยมันมีฤดูไห
1: ม
2: แต่โรงงานเนี่ยอย่างที่ในอมตะเนี่ยเรามีโรงงานที่เขาทำ24ชั่วโมงนะแล้วก็ทำกันแบบทั้งปีเลยปีหนึ่งหยุดก็แค่ปีใหม่กับสงกรานต์เนี่ยคุณวิชัยลองคิดดูว่าเขาทำ24ชั่วโมงแล้วก็ทำทั้งปี
3: อ
2: ันนี้เท่ากับว่ามันโตเป็นยังไงโ
3: อ
2: ้มันเข้มแข็งไหมล่ะฉะนั้นอมตะเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีพื้นที่อยู่พัฒนาไปแล้วเนี่ยน่าจะประมาณสัก 70,000 ทั้งหมดเลยนะ 70,000 ไร่
3: อ
2: ่ะแต่ปรากฏว่ามีผลิตภัณฑ์มวลรวมอะอยู่ที่ในอมตะเนี่ยกว่า1ล้านล้านน่ะ
1: 1ล้าน
2: บาทGDP ไทยวันนี้10น่าจะ13ล้านล้านบาทเห็นไห
3: ม
2: อมตะเองเนี่ยวันนี้มีเล่นเข้าไปขนาดนี้ในพื้นที่ที่กระติดนึงและที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมใช่ไห
3: ม
2: วันนี้ประเทศจีนเนี่ยก็ให้ความสำคัญนะสิงคโปร์เอ่ยเวียดนามเอ่ยบอกเฮ้ยไอ้โรงงานหรือไอ้นิคมเนี่ยหรือห้ามปล่อยน้ำเสียออกไปดังนั้นสิ่งแวดล้อมก็ดีแต่ในสายการผลิตของเกษตรเนี่ยคุณวิชัยยังใช้อะไรเอ่ยยาย
1: า
2: ฆ่าฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงปุ๋ยเคมีใช่ไหมแล้วถามว่าพวกเนี้ยเวลาที่ฝนมันตกลงมาแล้วเนี่ยมันไหลไปไหนเอ่ยมันก็ไหลลงคลองแล้วคลองแล้วไหลไปไหนอ่ะแก้แม่น้ำแล้วแม่น้ำไหลไปที่ไหนอ่
1: าวไทย
2: คุณวิชัยรู้ไหมว่าอ่าวไทยนี่เป็นอ่าวปิดนะไม่ใช่อ่าวเปิดอย่างกับ อย่างกับคำรานหรืออะไรต่างๆที่ของที่เวียดนามใช่ไหม
1: ใช
2: ่แต่วันนี้เนี่ยคุณทวีชัยเห็นไหมว่าน้ำแม่น้ำทุกสายนะในประเทศไทยมันไหลไปไหนอ่ะ
1: อ
2: ่าวไทยผมเนี่ยเคยจ้างกรีนพีซนะไปศึกษาเรื่องของไอ้เฮฟวี่เมทัลในที่อ่าวไทยเนี่ยเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยมันสูงกว่ามาตรฐานนะเมื่อ20ปีกว่าที่แล้วสูงกว่ามาตรฐานตั้ง10เท่าฉะนั้นคุณที่ชัยกินอ้อส่วนใช่ไหม
1: อ้อส่วนใช่
2: โอ้อ้อส่วนแถมด้วยเฮฟวี่เมทัลฉะนั้นวันนี้เห็นไหมโรงงานในอมตะคุณวิชัยเห็นไห
1: ม
2: เราเอาน้ำเสียเนี่ยเอาไปรีไซเคิลเอาไปใช้ใหม่หมดเลยเรามีผลิตภัณฑ์มวลรวมตั้งสูงขนาดนี้แล้วเราดูแลสิ่งแล้วนี่คือประเทศจีนนี่คือสิงคโปร
1: ์
2: นี่ก็คือเวียดนามที่เขากำลังทำเราเอาเฉพาะใกล้บ้านเราไม่ไปพูดสแกนดิเนเวียนะวันนี้ถ้าเกิดว่าเราจะมาทำให้ยังไงให้เราได้โตมากกว่า
1: 2%
2: มีแค่3ข
1: ้อ
2: ข้อแรกเราต้องตั้งนโยบายใหม
1: ่
2: ในการที่จะดึงดูดนักลงทุนไม่ว่าจะในประเทศต่างประเทศเนี่ยให้เอาเงินเนี่ยมาลงทุนพร้อมกับเทคโนโลยีเพื่อจะให้เกิดเป็นตัวจักรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสองเนี่ยเราต้องสร้างความพร้
1: อม
2: เหมือนกับที่จีนก็ทำอะนะว่าเอ้ยเมื่อมีนโยบายเนี่ยไอ้เรื่องความพร้อมทางด้านนิคมอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคเรื่องถนนหนทางคุณวิชัยลองคิดดูถ้าประเทศจีนไม่มีรถไฟความเร็วสูงที่มีคุณภาพอย่างวันนี้หรือมีถนนไฮเวย์ทอเวย
1: ์
2: นะแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สถูกอย่างนี้เนี่ยประเทศจีนสามารถที่จะพัฒนาและเติบโตได้ไห
1: ม
2: ข้อที่สามที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องคอร์รัปชันวันนี้ดูสิสิงคโปร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นประเทศที่คอร์รัปชันต่ำที่สุด
1: ใช
2: ่ประเทศจีนก็บอกว่าจับแล้วทุกคนนะหรือโกงกินผมว่าจะสัก 3-4 ล้านคนแล้วนะที่อยู่ในสังเตเนี่ยเวียดนามนะประมาณ 4,000 คนได้มั้งแล้วถามที่ไทยเราล่ะข้อที่3ถ้า3ข้อเนี่ยคุณวิชัยลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดว่าเราทำได้อย่างที
1: ่
2: ผมเอ่ยมาเนี่ยถามว่าประเทศไทยมีหรือจะไม่โตเกินกว่า 2% แล้วควรจะโตเกินเท่าไหร่ก็โตมากกว่าต้นทุนดอกเบี้ยและเงินเฟ้อบวกกันแล้วถามว่าจะทำก็ทำแค่3ข้อเองแล้วถามว่าทำได้ไหมทำได
1: ้ต้องได้สินะ
2: แต่ทำไมไม่ทำอันนั้นเป็นประเด็น
1: อันนั้นเวลาเราหมดพอดีแต่ว่าอาทิตย์หน้าต้องคุยลงเจาะรายละเอียดว่าทำไมเราโตได้แค่ 2%แล้วผมจะเล่าให้คุณวิกรมฟังว่าทางรัฐบาลภายใต้การนำของรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังคุณเองนิติได้ประกาศยุทธศาสตร์ที่จะให้ GDP ต้องโตถึง 3% แล้วมียุทธศาสตร์อะไรบ้างอาทิตย์หน้าเราจะมาเล่ากันให้คุณวิกรมวิเคราะห์สังเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์นำเสนอแนะนะว่ามันต้องโตกับ2แล้วถ้ารัฐบาลบอก3นี่ยังไม่พอถ้าประเทศจีนตอนตั้งเสี่ยวผิงเริ่มมีเซินเจิ้นวันนี้เรามี EEC เนี่ยเทียบกันได้ไหมเราก็ไม่ใช่ว่าไม่มีตัวอย่างนะเราก็พยายามทำแบบเขาแต่ปัญหาของเราคืออะไรดังนั้นสัปดาห์หน้าต้องมาว่าต่อนะคุณมิโก
2: ชื่ออะไรชื่อรายการชื่อหัวข้ออะไร
1: หัวข้อว่าต้องโตกว่า 2% ต้องโตกว่า 2% ให้ได้
2: ห
1: ั
2: วข้อต้องโตกว่า 2%ให้ได้นะ
1: ไทยต้องโตกว่า 2% ให้ได้วิธีการทำคู่มือวิกรมที่จะให้เศรษฐกิจไทยโตเป็นกว่า 2% ให้ได
2: ้
1: จาก 2-5% มียุทธศาสตร์มีกลยุทธ์อย่างไร นะผมว่าเรื่องนี้ใหญ่สำคัญเพราะว่าถ้าเราติดอยู่กับดักไอ้ 2% แล้วต่ำกว่า 2 อีกนั่น 1.5 1.8 ไม่เอาไม่เอาเราต้องรอดไม่ใช่รอดอย่างเดียวเราต้องรุ่งด้วยครับเพราะว่านี่คืออนาคตของประเทศชาติเลยทีเดียวครับขอบคุณมากครับคุณวิกรมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับยายุ่นครับสวัสดีทุกคนครับ
1: ครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานดอกไม้เยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
2: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
1: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
2: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
1: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
1: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้บาดเจ็บทุกรายจากเหตุการณ์กราดยิงพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเพื่อเป็นการปลอบขวัญและพระราชทานกำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ผู้บาดเจ็บทุกรายจากเหตุการณ์กราดยิงพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆเช่นโรงพยาบาลบางกรวยโรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นต้นเพื่อเป็นการปลอบขวัญและพระราชทานกำลังใจในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ครูสภาเตรียมมอบรางวัลครูธีรคุณแก่5ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเพื่อเชิดชูคุณงามความดีและความเสียสละเพื่อลูกศิษย์
6: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรวรรณวีระธรรมโมเลขาธิการครูสภาเปิดเผยว่าครูสภาเตรียมดำเนินการมอบรางวัลครูธีรคุณเพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีจำนวน5คนผู้ประกอบคุณงามความดีอุทิศตนด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูและปฏิบัติหน้าที่ดูแลปกป้องศิษย์อย่างเต็มกำลังความสามารถจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีโดยเลขาธิการครูสภากล่าวว่าแม้ครูทั้ง5ท่านจะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันแต่มีสิ่งที่เหมือนกันคือการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจของความเป็นครูมีจิตสำนึกในหน้าที่และมีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของนักเรียนการมอบรางวัลในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเชิดชูเกียรติบุคคลเท่านั้นแต่เป็นการประกาศให้สังคมได้รับรู้ถึงคุณงามความดีและความเสียสละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถแม้ในสถานการณ์ที่

0: ผชิญกับความยากลำบากและเสี่ยงต่อชีวิตพร้อมยืนยันว่าครูสภาจะร่วมเชิดชูคุณงามความดีและจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูเพื่อเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมเพื่อเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพครูต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569เป็นวันที่2ขณะที่ยอดจำหน่ายสินค้าในช่วง1วันครึ่งกว่า92ล้านบาทโดยวันพรุ่งนี้จะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปที่อาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีโดยนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมและพบปะให้กำลังใจผู้ประกอบการโซนต่างๆทั้งศิลปินโอท็อปผ้าและเครื่องแต่งกายร้านหัตถกรรมโอท็อปลักชูรี่พร้อมทั้งชื่นชมผลงานและพบปะแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการรวมถึงทักทายขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้เดินทางมาร่วมเที่ยวชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของคนไทยในงานมหกรรมโอท็อปครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีผลิตภัณฑ์โอท็อปฝีมือผู้ประกอบการคนไทยชุมชนจากทั่วประเทศจำนวนมากกว่า 2,000 ร้านค้ารวมถึงผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร้านค้าโครงการพระราชดำริของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และร้านภาคีเครือข่ายของกระทรวงต่างๆโดยตั้งแต่วันที่8สิงหาคมซึ่งเป็นวันแรกจนถึงวันนี้มียอดจำหน่ายสินค้ารวม 92,516,066 บาทโดยโซนโอท็อปชนชิมยังคงเป็นโซนที่ได้รับความนิยมสูงสุดทางนี้จะมีพิธีเปิดงานดังกล่าวยังเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เวลา 15:00 นโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่

พื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

พรีโชมันเป็นยังไงบอกไม่ถูกใช่ไหมฮะหัวใจมันเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ได้บอกยังไงอธิบายไม่ได้ไม่ถูกแล้วก็เสียงของเมาแกนที่พี่ฟุตบาทได้มาถ่ายทอดให้กับเพลงนี้ก็ได้เล่าให้ฟังเมื่อวันคอนเสิร์ตอำลาทนดนตรีไลฟ์ไปเมื่อค่ำวันที่6สิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงแล้วก็มีมิตรภาพทุกอย่างลงตัวมาหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคนที่เคยได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับนะครับให้กับอาจารย์ไข่มาริโคน่าตั้งแต่เริ่มที่ทำงานหลังจากจบมาจากเรียนศิลปะแล้วก็ไปเจอกันที่มาบุญครองแล้วก็อีกหลายเรื่องราวนะฮะมันเหมือนเรามีเป็นเหมือนมันมีบุญด้วยกันมามั้งนะครับเหมือนกับของผมก็เหมือนกับอาจารย์ไข่ด้วยกันมีบุญด้วยกันมาได้เจอได้เป็นมิตรภาพด้วยกันนะฮะได้มาเจอได้เจอมีเรื่องราวถ่ายทอดกันมาเนิ่นนานถึง30กว่าปีแล้วก็ได้ทำงานเคียงข้างกันมาเลยกับทนดนตรีแล้วก็มาริโอน่านะฮะเราก็ไม่คิดว่าเขาก็จะโด่งดังมากมายอะไรขนาดนี้ก็ประสบความสำเร็จก็ได้แหละครับมันก็เป็นเหมือนในสิ่งที่เราได้มีบุญต่อกันและกันนะฮะดีฟุตบาทเหมือนกันนะครับที่ได้กรุณาได้วาดภาพมาให้เพื่อประมูลแล้วก็ผู้ที่ได้ประมูลไปภาพนั้นก็นอกจากได้ภาพแล้วก็ได้บทกวีของจีตพิจิตรจิรนันท์พิพิชาอาจารย์ใหญ่ของเรานะครับกวีศิไรที่มาถ่ายทอดด้วยแล้วก็ได้เขียนบทกวีให้กับนะฮะการอำลาท่อนดนตรีไปด้วยต้องขอบคุณมากเลยรวมไปถึงเรวัตพันวิพัฒน์ศิลปินแห่งชาตินะฮะที่ก็เขียนบทนะฮะบทกวีมาให้โดยพี่เจนสงสมพันธ์อดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและผู้ที่ก่อตั้งสำนักพิมพ์นาครและก็การทำงานของนะฮะการทำงานของกนกพงศ์สงสมพันธ์นะครับทั้งเรื่องราวของนักเขียนหนุ่มตลอดกาลแล้วก็เรื่องราวของทางหุบเขาฝนโปรยไพรนะฮะก็นี่ก็เป็นผู้ที่แบบเหมือนมีบุญต่อกันและกันแล้วก็ได้มีโอกาสได้พบได้เจอแล้วก็ทำงานร่วมกันมาจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี้ที่ทนดนตรีได้นะครับรับความกรุณาจากผู้มีพระคุณทุกท่านด้วยก็พริชโชหัวใจมันเป็นอย่างไรก็บอกไม่ถูกสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีคืนวันอาทิตย์9สิงหาคมผมเป็นโยนุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกลิ่นควบคุมเสียงวันนี้วันเกิดนะครับวันสถาปนาโรงเรียนของผมวัดนวลนริศผู้ที่ให้ประสิทธิ์ประสาทวิชาตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วก็ให้นะครับการศึกษาแล้วก็รวมไปถึงให้หลายๆอย่างนะครับทั้งเรื่องของการให้เรานะฮะให้เรามีทิศทางที่ถูกต้องเดินทางที่ถูกต้องแม้กระทั่งเราจะมาเกะกะเกมเลเป็นโรงเรียนเป็นผู้ชายเด็กผู้ชายมันก็อย่างนี้นะฮะสมัยก่อนเราเรียกอะไรบูลลี่แหละไม่เรียกสมัยนี้เรียกบูลลี่ใช่ไหมสมัยก่อนเขาไม่ได้บูลลี่หรอกครับเขาเรียกด่ากันเลยนะฮะผมนี่โดนจำเลยไอ้มืดบ้างไอ้เข้มไอ้ดำบ้างเพราะว่าเราก็ผิวเข้มแล้วก็ชอบออกไปเล่นกลางแดดกลางแจ้งนะฮะเพื่อนบางคนไอ้เม้นไอ้อ้วนไอ้อะไรเหลือไอ้เถิกอะไรเนี้ยฮะเราก็โดนกันมาแต่ในความเข้มแข็งของจิตใจทำไมก่อนเราต้องมีกันนะครับโดนเพื่อนล้อโดนเพื่อนชกต่อยกันลุมก็มีหรือว่าทางสถาบันก็โดนวิวาทกันแล้วก็มีเรื่องมีราวกันในระหว่างต่างโรงเรียนต่างถิ่นกันก็เป็นประจำโดนปิดซอยคว้าปืนพ่อไปออกไปข้างนอกฟาดกับเด็กช่างกลมาก็เยอะเหมือนกันนะฮะรอดกลับมาได้กลับบ้านโดนพ่อตบกระบาลเขาไปอีกนะฮะเพราะว่าเอาปืนไปใช้ปืนผ่านหน้าไม้ห้ามแตะต้องเด็ดขาดนะครับเราก็พยายามเล็ดรอดเขาเก็บตรงไหนซ่อนไว้ตรงไหนเราก็พยายามไปหาไปดูแล้วก็ไปทดลองไปใช้แล้วก็เวลาที่มีเรื่องมีราวเราก็ออกไปก็จะต้องโดนนะฮะโดนรู้ว่ามันผิดมันอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพอเวลามันคือเหมือนจิตใจของวัยรุ่นสมัยก่อนเนี่ยนะครับแล้วเพื่อนโดนทำร้ายอะไรเนี่ยนะฮะแต่พอเวลาที่กลับมาเนี่ยทั้งหัวทั้งแข้งทั้งเท้าทั้งมือทั้งอะไรทั้งนั้นครับก็โดนเต็มที่เลยนะฮะทั้งที่บ้านนะฮะเพราะว่าถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรที่จะได้ไปแตะไปต้องหรือว่าถ้าจะใช้พ่อก็บอกว่าต้องใช้ให้เป็นและควบคุมมันให้ได้นะฮะต้องควบคุมมันให้ได้เพราะ
ว่าคนที่เขาอยู่ในเครื่องแบบหรือว่าอยู่ในอาชีพหรือว่าเรื่องของการต้องใช้อาวุธปืนผ่านหน้ามาจะต้องควบคุมสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็มีการควบคุมให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเฉพาะตามโรงเรียนห้ามอย่างเด็ดขาดแต่ว่าทุกวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกเล็ดลอดเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าจะหากันง่ายมากขึ้นแล้วก็มีการที่จะควบคุมค่อนข้างจะไม่ได้เข้มงวดมากเหมือนสมัยก่อนๆนะฮะอันนี้ก็คงจะต้องดูแลกันแล้วก็เข้มงวดอีกหลายเรื่องนะครับแล้วก็ทางสิ่งต่างๆที่แค่พูดอย่างเดียวคงไม่ได้อยากจะทำในส่วนของทนดนตรีหรือคนทำงานศิลปะถ้ามีโอกาสที่จะทำให้กล่อมเกลาจิตใจของผู้คนที่เป็นเด็กเยาวชนวัยรุ่นได้ในเรื่องของการถ่ายทอดงานศิลปะทั้งดนตรีกวีวรรณกรรมนะฮะหรือแม้กระทั่งรวมถึงเรื่องของวาดภาพศิลปะต่างๆเราก็จะพยายามทำให้ได้เริ่มต้นกันตั้งแต่ของชุมชนของเราเล็กๆตรงนี้ที่วันนี้ก็พอดีเขามีการเรียกคนในชุมชนไปช่วยกันเก็บกวาดตัดต้นมงต้นไม้กันผมก็เลยเกิดความคิดว่าหลังจากเสียแล้วจะขออยู่ในชุมชนทำชุมชนให้มีทั้งงานศิลปะและก็การดูแลเรื่องของจิตใจผู้คนแล้วก็เรื่องของการเข้าไปดูสอดส่องพวกปัญหาเรื่องยาเสพติดที่เด็กๆวัยรุ่นกันเข้าไปร้านกระท่อมกัญชานี่อยู่หน้าบ้านเนี่ยนะครับให้มอเตอร์ไซค์สายตรวจผ่านไปผ่านมามันไม่เห็นยังไงเราเห็นกันอยู่ต่างๆจนทนโทษนะฮะก็นี่แหละครับก็เป็นอย่างเงี้ยนะฮะอะไรมันบังตาอย่างที่ว่า0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีที่ผมออกอากาศอยู่ที่บ้านเพชรเกษม79หนองแขมทางบ้านทางเข้าวัดอุดมรังสีครับก็ตั้งฐานที่มั่นตรงนี้แล้วและพร้อมที่จะได้จัดรายการกันต่อไปสำหรับทนดนตรีที่จะเดินทางต่อในปีนี้และก็ปีต่อๆไปกันนะครับบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับบรรดาจิโก้ครับในคืนวันนี้ก็แล้วกันครับแค่นั้นและหัวใจสะอ้อน

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สามครึ่งก็ครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีปกติจะเป็นช่วงของเล่มแล้วเล่มเล่ากับรัศมีมณีนินทุกวันอาทิตย์อันนี้ก็ไม่ได้ทำหน้าที่เธอไม่ได้มาพบกันก็หลายสัปดาห์แล้วนะฮะเห็นวันนี้วิ่งตั้ง50โลใช่เหรอโอ้โหแล้วก็แจ้งว่าวันนี้เจอวงระบัดใบด้วยนะฮะที่สุพรรณแหละครับอ๋อครับฟัง AM 891ชัดเจนดีค่ะคุณพุทธงามดำเนินสะดวกราชบุรีติดตามอยู่ค่ะบอกว่าเสียงวันนี้แกว่งๆสัญญาณกระตุกกระตุกนะฮะก็เสียงกระตุกกำแพงเพชรคุณเพชรน้ำเอกคุณตุ้มพัทยาคุณตั้มขอโทษคุณตั้มพัทยาแล้วก็วันที่จัดทนดนตรีหลายท่านก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดทั้งนั้นเลยยังมีอยู่ท่านหนึ่งก็นั่งเครื่องบินมาจากนครศรีธรรมราชเลยนะครับมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเรื่องของการที่จะอำลามาให้กำลังใจกับทนดนตรีด้วยขอบคุณมากๆนะครับก็ขอบคุณทางพี่สมจิตด้วยนะฮะพอดีไม่ได้ลงไปทักทายกันเลยเพราะว่าติดเรื่องทั้งช่วงของการซ้อมคิวต่างๆแล้วก็เรื่องของคือวันนั้นอาจารย์ไข่ต้องคือแบบตกใจเหมือนกันเพราะว่าคือเราก็กลัวอาจารย์จะแสดงไม่ได้เพราะว่าวันนั้นเนื่องจากคุณแม่ของอาจารย์ไข่ล้มนะฮะก็ปรากฏว่าไม่เป็นไรมากนะฮะตอนแรกก็ตกใจว่าเอ๊ะอาจารย์จะแสดงได้ไหมเพราะว่าก็พอจะเริ่มต้นเลยนะฮะแต่อาจารย์ก็เข้มแข็งมากแล้วก็นิ่งมากมุ่งมั่นมากพอถึงก็เรียกทีมงานนักดนตรีกำลังกินข้าวกันอยู่เลยรีบซ้อมด่วนเพื่อจะซ้อมเสียงเรื่องของการประสานแล้วก็เสียงต่างๆใครมีเสียงกลางเสียงสูงเสียงอะไรเนี่ยไล่กันมาให้เสียงในบทเพลงที่มีชื่อว่าชุ่มฉ่ำในดวงใจเพราะว่าไม่ได้เล่นมานานมากแล้วก็ไม่เคยได้เล่นเลยก็ต้องซ้อมฮะซ้อมสดวันนั้นในฮะผมได้ปริ้นให้น้องแนนฮะน้องแนนแล้วก็ทีมงานเนี่ยปริ้นเป็นเนื้อเพลงของเพลงชุ่มฉ่ำในดวงใจว่าอาจารย์ว่าคุณหนุ่มมาริโอน่าบอกว่าอาจารย์ขอด่วนเลยนะครับก็เป็นหลายๆแบบแผ่นเพื่อจะให้นักดนตรีทุกคนได้เอามาร้องนะครับมาร้องซ้อมก่อนที่จะไปซาวเช็คนะครับก็ซ้อมกันในห้องรับรองกันแหละฮะแล้วก็สดเลยตรงนั้นแล้วก็พอซ้อมได้ก็ขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ซาวเช็คนะฮะในเวลาจำกัดเพราะว่ารีบซาวแล้วก็รีบส่งสคริปต์เพื่อให้คุณวิรักษ์เขาได้นะครับตำสคริปต์นั้นนะฮะคุณวิรักษ์รู้สมัยเนี่ยนะครับสคริปต์นั้นเพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับทีมงานทั้งหมดด้วยเลยเราต้องทำซีเควนซ์ทำสคริปต์ก่อนที่จะออกอากาศกันนะครับเรื่องก็เลยยุ่งวุ่นวายอยู่บนด้วยเลยข้างบนด้านวิ่งขึ้นวิ่งลงระหว่างชั้น2ชั้น3ระหว่างการเตรียมการก่อนคอนเสิร์ตโดยปกติก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทุกๆครั้งผมก็เลยไม่ค่อยได้ลงมาข้างล่างอยากจะลงมาพบปะกันเพราะเห็นว่าข้างล่างนั้นบรรยากาศก็สนุกสนานนะฮะได้มาพบแพ้แป๊บเดียวก็ต้องรีบขึ้นไปอีกแล้วนะครับไม่มีเวลาแล้วต้องดูทุกอย่างนะฮะต้องดูหน้างานทุกอย่างเลยตั้งแต่ช่วงก่อนจัดงานแล้วก็เตรียมจัดงานแล้วก็ในระหว่างงานแล้วก็หลังงานด้วยก็ผ่านพ้นไปดีนะครับก็เรียบร้อยทุกอย่างทุกคนก็คงจะมีความสุขแล้วก็เสียงเพลงของอาจารย์ไข่ที่ได้ถ่ายทอดในวันนั้นและบันทึกไว้ซึ่งก็จะออกอากาศทางดนตรีไลฟ์สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยและโทษสถานีใช่ครับสถานีวิทยุประเทศไทยในวันเสาร์ส่วนสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ก็จะวันเสาร์เช่นเดียวกัน4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มก็รอคอยกันออกอากาศตอนนี้ก็ลองออกอากาศศิลปินที่ยังค้างอยู่ยังมา ทึกไว้แล้วก็ยังไม่ได้ออกอากาศอยู่เสาร์หน้าจะเป็น70ปีกุหลาบล้านนาพี่อาสุนทรีเวชชนนท์จะเป็นรูปแบบของการจัดรายการจะมีผมนั่งพูดถึงเรื่องของเพลงแล้วก็พี่อาสุนทรีแล้วก็ศิลปินที่มาแสดงนะครับก็ติดตามกันได้นะครับ4ทุ่มถึง5ทุ่มส่วนเสื้อยืดยังไม่แจกนะครับตอนแรกก็จะแจกในรายการทั้งวิทยุแล้วก็โทรทัศน์ตอนนี้ยังไม่ขอแจกครับเพราะว่าเดี๋ยวแอดมินจะปวดหัวกับเรื่องการทำงานนะครับเดี๋ยวยุ่งเข้าไปอีกเพราะว่ามีเรื่องที่ว่าจะต้องส่งเรื่องข้อความความเห็นอะไรต่างๆเข้ามานะฮะเดี๋ยวจะกำลังยุ่งอยู่กับเรื่องของการทำงานอยู่ตรงนี้ส่วนวันนี้ก็บรรยากาศของทั้งงานที่ชาปนกิจศพของพระธานเพลิงศพของครูผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์จริงแล้วก็รวมไปถึงของเอายังไม่พระธานเพลิงโทษเป็นงานสวดพระพิธรรมเลยนะครับในหลายท่านที่ตอนนี้ก็ไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วก็รวมไปถึงของเด็กที่เสียชีวิตทั้งเด็กที่ก่อเหตุแล้วก็เด็กที่ถูกเสียชีวิตด้วยเนี่ยนะครับก็เศร้าใจนะฮะแล้วก็มีข้อความที่หาสาเหตุกันอยู่ตลอดแต่อันนี้เขียนไว้ดีทีเดียวนะครับ The Master Coach โดยโค้ชอะไรเนี่ยผมไม่เห็นแต่ขอเรื่องนำมาฝากกันโดยโค้ชสถิตอยู่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีขอเกริ่นสั้นๆก่อนบทความนี้ใช้เหตุการณ์เป็นจุดตั้งต้นเพื่อใคร่ครวญธรรมชาติของมนุษย์และสังคมไม่ได้สรุปสาเหตุหรือแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุซึ่งยังต้องอาศัยผลการสอบสวนและการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญไม่มีเด็กคนใดเกิดมาเพื่อเป็นปีศาจเมื่อเสียงปืนดังขึ้นเพราะหัวใจดวงหนึ่งค่อยๆดับลงทุกคนถามว่าเขาทำไปทำไมแต่แทบไม่มีใครถามว่าเขาเจ็บปวดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ทุกครั้งที่เกิดโศกนาฏกรรมผู้คนต่างรีบหาคำตอบราวกับว่าความชั่วร้ายสามารถอธิบายได้ด้วยประโยคเดียวบางคนโทษตัวเด็กบางคนโทษพ่อแม่บางคนโทษเกมบางคนโทษโรงเรียนบางคนโทษอาวุธปืนแต่ความจริงแล้วโศกนาฏกรรมที่พรากชีวิตผู้คนจำนวนมากแทบไม่เคยเกิดจากสาเหตุเดียวมันคือแม่น้ำหลายสายที่ไหลมาบรรจบกันจนกลายเป็นกระแสชี้วกรากที่ไม่มีใครหยุดได้ทันมนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมศักยภาพสองด้านด้านหนึ่งคือความรักอีกด้านคือความเจ็บปวดเด็กทุกคนล้วนเคยหัวเราะเคยวิ่งเล่นเคยฝันอยากเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไม่มีใครถือกำเนิดมาพร้อมความคิดจะปลิดชีวิตผู้อื่นแต่จิตใจของมนุษย์มีใช่หินผามันคือกระจกเมื่อถูกกระแทกซ้ำแล้วซ้ำเล่ากระจกย่อมแตกร้าวคำดูถูกเพียงประโยคเดียวอาจไม่ทำให้ใครพังแต่คำดูถูกนับพันครั้งการถูกปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าความเงียบของคนในครอบครัวความโดดเดี่ยวในห้องเรียนการถูกกลั่นแกล้งความรู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าความสิ้นหวังที่ไม่มีใครมองเห็นสิ่งเหล่านี้อาจค่อยๆกัดกร่อนจิตวิญญาณทีละน้อยจนวันหนึ่งเจ้าของหัวใจเองก็จำไม่ได้ว่าครั้งสุดท้ายที่รู้สึกว่าตัวเองมีความหมายคือเมื่อไรจากข้อความ The Master Coach

0: ือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: สามทุ่ม46นาทีนะครับช่วงท้ายของถนนดนตรีในชั่วโมงแรกของประโยชน์ทุกสมัยและคุณบุญประกอบอบเรียนควบคุมเสียงทีมงานของถนนดนตรีคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองรังกิจตั้งการเจริญวัฒน์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีมณิพาเทียมแสงเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาวันนี้บอกเสียงไม่ค่อยดีเลยครับแตกต่างจากเมื่อวานนี้ครับขอบคุณมากครับที่ได้แจ้งมาแล้วก็ทางไลน์ก็ส่งภาพกันมาตลอดเลยทั้งความประทับใจในภาพต่างๆที่มาถ่ายภาพในนะฮะเช็คอินตั้งแต่ทางเข้ามีป้ายที่คุณจอกวสันต์วงสว่างเพื่อนวัดนวลนรดิษฐ์ต้น89มอที่ออกแบบมาให้ถนนดนตรีไลฟ์เนี่ย3ปีแต่ถนนดนตรีนั้นก็30กว่าปีที่ทำงานด้วยกันมานะฮะก็มีข้อความประชาสัมพันธ์ต่างๆก็ทั้งแบนเนอร์เลยต่างๆที่คุณมาถ่ายภาพแล้วก็รวมไปถึงป้ายอำลาด้วยแล้วก็มีกองฟางให้นั่งถ่ายภาพกันเพราะว่าอยากให้เข้าบรรยากาศว่านี่คือเหมือนกับเราล่ำลากันจากกันแต่ว่าในถนนดนตรีไลฟ์อำลากันแต่เราจะไปพบกันใหม่ในงานของศิลปินที่ผมต้องไปช่วยงานเขาไม่ว่าจะเป็นทั้งอาจารย์ไข่หรือว่าหน้าที่จะจัดงานที่หุบกระพงครับที่แคมป์ไฟดนตรีมาริโฮน่าที่หุบกระพงเพชรบุรีวันที่5ธันวาคมส่วนน้ำหมูพงเทพก็วันที่10ตุลาคมก็จะต้องไปช่วยงานเป็นพิธีกรด้วยแล้วก็อะไรอ่ะพฤศจิกาเราจะไปที่กาญจนบุรีนะฮะก็งานอะไรโมโหลานด้วยนะครับคอนเสิร์ตเฟสติวัลอีกเหมือนกันก็ไล่ไปเลยนะฮะมีทุกเดือนเลยครับแล้วอาทิตย์หน้านี่ก็ไปนู่นนะฮะไปเจ็ดสาวน้อยมวกเหล็กสระบุรีไปเป็นพิธีกรวันที่16ก็ไปเจอกันได้ไปปลูกป่าแล้วก็เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแล้วก็งานในวันแม่ โทษนะก็ไปปลูกป่าของมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ร่วมกับทางอุทยานแห่งชาติที่เจ็ดสาวน้อยนะครับแล้วก็เยาวชนที่อยู่โรงเรียนใกล้เคียงวันนี้มีคุณโดมนครสวรรค์ส่งมาเนี่ยนะครับมีงานที่บางลำพูบลูใช่ไหมผมเห็นแวบๆเดียวกันนะครับคอร์ดคาร์บอยไม่มีบัตรมีแต่ค่าเบียร์ธนบุรีคาร์บอยคาร์บอยไหนตรงไหนเนี่ย คืนนี้พบกันที่บูบรานะบูบานะบูบาสองทุ่มเป็นต้นไปตอนนี้ก็คงจะเริ่มนัวเนียนัวเนียชุลมุนกันแล้วนะฮะคุณปอชิตาส่งมาคำคมที่สะท้อนถึงการทุ่มเทจิตใจให้กับการทำงานหรือเป้าหมายในชีวิตนะครับความหมายหลักคือการมีความสุขกับปัจจุบันและการสร้างคุณค่าในสิ่งที่ทำก็ดีครับอาจารย์เสกใช่ไหมฮะเสกสรรประเสริฐกุลครับตราบใดที่รักในสิ่งที่ทำตราบนั้นจะได้ทำในสิ่งที่รักต่อให้ชีวิตต้องแตกหักก็ยังมีความหมายให้จดจำดีครับเดี๋ยวจะส่งต่อให้เพื่อนเอาไว้เป็นข้อคิดได้เตือนใจนะฮะในสิ่งที่ได้ทำแล้วก็ในทำในสิ่งที่เรามีความรักนะฮะในการที่จะทำแม้จะต้องแตกหักที่ว่านี่นะครับเดินทางกันในช่วงท้ายครับกับเพลงที่มีผู้ฟังขอมาทาง0816346452มาในยามนี้หัวใจละเอียดจริงๆนะครับจากปทุมธานีก็ได้ยิ่งอ่านข้อความของคุณพ่อน้องที่สูญเสียรายที่9แล้วบอกว่าไม่ขอไปที่จะคืออโหสิกรรมแล้วก็ไม่ได้ขอว่าจะไปมีถือโทษโกรธเคืองอะไรทั้งนั้นก็เขาว่าลูกสาวตัวเองถึงสูญเสียแต่ก็น้องคนนั้นตอนที่กระทับที่ ป็นผู้กระทำก็ต้องก็สูญเสียแล้วก็มีสิ่งที่รู้สึกได้ว่ามันเป็นความโศกเศร้าเสียใจนะฮะแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่บริจาคโลหิตด้วยนะครับต้องขอบคุณทั้งหน่วยงานทั้งทุกหน่วยงานแล้วก็ทั้งผู้ที่ไปบริจาคโลหิตทุกท่านผมก็ตั้งใจว่าจะไปบริจาคด้วยเหมือนกันทุกคนไปช่วยกันช่วยนะครับเหยื่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ในขณะนี้ให้รอดปลอดภัยทุกท่านในการที่จะช่วยกันได้นะครับบริจาคโลหิตกันอย่างเต็มที่กันเลยนะครับนอกเหนือจากจะช่วยทั้งผู้ได้ประสบเหตุที่โรงเรียนเทพศิลป์ยังเยาวชนเด็กๆแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กันด้วยนะครับครับเพลงหัวใจละเอียดจากปทุมธานีนะแม่พิมพ์ของชาติจากสาวสุราษฎร์เดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันต่อครับ

0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะทูตานุทูตลงพื้นที่การเกษตรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
3: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
2: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
3: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
2: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
3: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะทูตานุทูตลงพื้นที่การเกษตรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมชื่นชมกลุ่มเกษตรกรจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นำรายได้สู่ชุมชน
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามผลผลิตผลไม้ศูนย์เรียนรู้แปรรูปมะพร้าวแบบครบวงจรและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อสร้างอาชีพและต่อยอดรายได้ให้ชุมชนณสวนมะพร้าวลุงสงตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะทูตานุทูตได้ทดลองทำสบู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากวัตถุดิบน้ำมะพร้าวสกัดเย็นของดีชุมชนบางใบไม้สร้างความประทับใจแก่คณะทูตานุทูตและผู้แทนทางการทูตจาก15ประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้พร้อมชื่นชมผู้ประกอบการชุมชนสวนลุงสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชวนนักท่องเที่ยวล่องเรือชมคลองร้อยสายพร้อมเก็บขยะในลำคลองส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสู่ความยั่งยืนดารารัศมีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามรับฟังปัญหาลุ่มน้ำคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพร้อมเตรียม5แนวทางแก้น้ำท่วมกัดเซาะตลิ่งพัง
8: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายติดตามสถานการณ์น้ำและรับฟังปัญหาจากเครือข่ายลุ่มน้ำคำหลังประชาชนริมแม่น้ำคำได้รับผลกระทบจากน้ำหลากน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและตลิ่งถูกกัดเซาะเป็นประจำทุกปีเครือข่ายลุ่มน้ำคำเสนอแนวทางแก้ไขแบบบูรณาการ5ด้านได้แก่สำรวจและแก้ไขจุดที่กระแสน้ำเปลี่ยนทิศก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งขุดลอกลำน้ำตลอดสายปรับปรุงและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำรวมถึงติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ำและระบบเตือนภัยเพื่อรองรับฤดูน้ำหลากและการบริหารจัดการน้ำในอนาคตด้านโครงการชนประทานเชียงรายระบุว่าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่คำแม่สะแลบออกแบบแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างขั้นตอนการขอใช้พื้นที่ป่าไม้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันจะนำข้อเสนอจากประชาชนและเครือข่ายผู้ใช้น้ำประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและตรงกับความต้องการของพื้นที่วสินคำพิรวงศ์สวท.เชียงรายรายงาน
0: อินโดนีเซียประกาศปิดอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาในจังหวัดชวาตะวันออกเหตุเกิดไฟป่ารุนแรง สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการอินโดนีเซียประกาศปิดอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดชวาตะวันออกอย่างไม่มีกำหนดโดยมีผลตั้งแต่ช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังไฟป่ารุนแรงซึ่ง

0: ุขึ้นตั้งแต่วันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาได้ขยายวงกว้างและเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 1,100 ไร่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาระบุว่าการปิดอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาในครั้งนี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่โดยรอบขณะที่หน่วยงานบรรเทาภัยพิบัติประจำจังหวัดชวาตะวันออกระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงและโดรนฉีดน้ำเข้าสนับสนุนการดับไฟป่าที่ยังคงลุกลามอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุต้นตอของไฟป่าและยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุไฟป่าครั้งนี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

แรกที่เข้ามาในงานแล้วเห็นแวบแรกก็คือเห็นกลุ่มคนที่เป็นนายทหารบ้างอะไรบ้างกำลังรุมเกี้ยวหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในงานเนี่ยเป็นโทนสีที่แวบออกมาแบบรุนแรงมากคือเป็นคนสวยที่สุดของงานนั้นเราก็เหลือบไปมองเอ๊ะเด็กคนนี้เคยเห็นจำได้ว่าเธอน่าจะเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเพิ่งเรียนจบเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นคนที่จะถวายช่อดอกไม้เมื่อท่านเสด็จมาอยู่ทุกครั้งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็คว้าได้ช็อปปิ้งแก้วก็เดินไปหลังโรงแรมไปนั่งที่โต๊ะหินอ่อนมองทะเลตอนประมาณ5 โมงครึ่งเกือบ6 โมงพระกำลังมุ้งมิ้งจะเข้าใต้เข้าไฟกำลังสวยมากปรากฏว่านั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเดินมาไอ้ไม้หินอ่อนมันยาวนะปรากฏว่าเดินแล้วรู้สึกเสียงที่เดินมามันนั่งอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของโต๊ะหันไปดูก็ตกใจมากว่าในความรู้สึกเพราะการเป็นหญิงสาวคนนั้นคนที่สวยที่สุดของงานมันนั่งอยู่ใกล้ๆก็นั่งนิ่งไม่นึกอะไรไม่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเปลยขึ้นมาว่าพี่คะแสดงว่าเธอไม่รู้ว่าผมไปสอนหนังสือดีว่าเรียกพี่คะเธอเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาตอนนั้นก็ปรากฏว่าผมถามว่าครับเธอถามผมเห็นแววตาของเธอที่มองไปข้างหน้าฟ้าที่กำลังมุ้งมิ้งชี้ไปที่ข้างหน้าพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมผมใจหายวาบลงไปอยู่ตาตุ่มเลยนึกในใจว่าไอ้กูเป็นกวีหรือเธอเป็นกวีวะก็เลยกลายเป็นไอ้เบื้อนิ่งไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนั่งกันอยู่สักพักก็หลังผมก็ต่างลุกแล้วเข้ามาในงานผมก็กลับบ้านนะเธอคงจบอยู่แค่นั้นนะแต่ผมไม่จบบางคนก็กลับมาบ้านแล้วไอ้คำถามที่มันก้องอยู่ในหัวพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมตื่นเช้าขึ้นมาต้องขับรถจากหาดใหญ่ก็ไปทำงานที่สงขลาไอ้คำถามเนี่ยมันก็จนกระทั่งเที่ยงวันนั้นแหละผมต้องกลับไปนั่งที่เดิมที่โต๊ะตัวนั้นน่ะที่โรงแรมนั้นน่ะแล้วก็ทำอะไรบางอย่างคือเขียนบทกวีขึ้นมาชิ้นนึงที่ชื่อว่าที่เธอถามซึ่งเป็นที่มาของเพลงที่โด่งดังเพลงหนึ่งของพงษ์เทพกับโดนชำนาญเพลงตรงเส้นขอบ

ใกล้ๆแถวบ้านตรงคลองขวางร้านนี้ผมก็ผ่านหลายรอบแล้วเมื่อหลายปีในช่วงที่ณวงยังอยู่ก็เขาเคยมีจัดคอนเสิร์ตให้ณวงอยู่ตอนช่วงจะป่วยอยู่แล้วก็เชิญให้เป็นพิธีกรผมไม่ได้ไปร้านอยู่ตรงทางเข้าริมคลองทวีวัฒนาชื่อคานาเลก็เพื่อนมาจากเชียงใหม่เขามาตั้งแต่เมื่อวันที่6เขามาดูทนดนตรีไลฟ์ก็เพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่กินนอนมาด้วยกันที่บ้านที่เพชรเกษม59ตรงวัดม่วงตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมด้วยกันแล้วก็เพื่อนที่อยู่ในกลุ่มของลูกเสือของเราพิเศษของโรงเรียนวัดนวลเนี่ยเป็นเพื่อนที่กินนอนแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยจัดเลี้ยงอาหารเป็นงานเสริมของคุณแม่ที่ช่วยเงินของคุณพ่อที่เป็นราชการทหารเรือมันน้อยส่งพวกเราเรียนไม่ไหวก็ต้องอาศัยเป็นแม่บ้านด้วยแล้วก็มีความสามารถด้านการทำครัวก็เลยทำเป็นการจัดเลี้ยงแบบอาหารแบบบุฟเฟ่ก็ไปเลี้ยงตามสถานที่ต่างๆพวกเราก็จะกลับจากโรงเรียนก็จะต้องไปเสิร์ฟอาหารแล้วผมเนี่ยจะต้องช่วยคุณแม่ตั้งแต่เช้ามืดทุกวันนะครับถึงวันจะไม่มีงานเลี้ยงก็ต้องตื่นแต่เช้าไม่เคยได้ตื่นก่อนตีห้าหกโมงหรอกครับตีสี่ต้องตื่นแล้วเพราะว่าต้องมาเตรียมเตาฟืนไฟต่างๆที่ต้องหุงข้าวนะฮะจุดไฟแล้วก็เอาถ่านใส่ต้องใช้เตาถ่านนะครับเตาถ่านแล้วก็หุงข้าวถ้าหม้อใหญ่ๆก็ต้องคุณพ่อเป็นคนหุงแล้วก็เช็ดน้ำดองข้าวแล้วก็เอาน้ำข้าวนั้นใส่ชามใส่หม้อเอาไว้เพื่อนๆพวกเราก็กินน้ำข้าวกันเนี่ยนะครับกินนอนอยู่ในบ้านไม่หลังไม่ใหญ่แล้วก็ใต้ถุนบ้านก็ไม่ได้มีดินด้วยเป็นน้ำเพราะว่าใต้ถุนคือบ้านเท่านั้นเขาถมสูงแล้วบ้านเราอยู่ต่ำกว่าก็น้ำท่วมทุกครั้งมีหน้าที่ในการที่จะต้องสูบน้ำออกไปลงบ่อในที่ต่างๆก็หลับนอนลานอนกลับจากโรงเรียนก็ไม่ค่อยได้หลับได้นอนแล้วครับก็ต้องคอยยิ่งถ้าฝนตกก็ต้องรองน้ำจากลำคาน้ำฝนเรามาเก็บเอาไว้เพราะว่าน้ำประปาไม่มีต้องซื้อน้ำแล้วก็อาศัยน้ำจากหลังคาแล้วก็คอยดึงเมื่อดึงไอ้เขาเรียกอะไรนะเวลาที่ลงจากท่อริมรางรางน้ำฝนรางน้ำฝนแล้วก็จะมีท่ออลูมิเนียมลงมาเป็นท่อแบบงวงๆแล้วก็โยกได้นะหมุนลงไปในแท้งลงในตุ่มอันไหนไม่ลงในตุ่มก็ใช้สายยางลงไปแล้วก็ดึงเข้าไปให้ลงโอ่งเก็บเอาไว้ใช้นะครับเวลาที่ตอนหน้าแล้งหรือว่าเวลาที่น้ำยังไม่มาส่งเพราะว่าแต่ก่อนต้องซื้อน้ำประปากันเป็นคันรถก็เพื่อนก็จะมากินนอนอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับกินนอนด้วยกันกางเกงในตัวเดียวกางเกงในยังต้องบางทียังใส่ผิดกันเลยเพราะกับทอมบอนเกงในมันเหมือนกันเชื่อยี่ห้อลูฟเนี่ยสีมันต้องคอยจำดีๆมันตากๆแห้งแห้งก็ใส่ปนกันมีก็มีแล้วก็เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอะไรก็ยืมหยิบยืมกันเข็มขัดบ้างอะไรบ้างก็ใส่ผิดใส่ถูกกันนะครับแล้วก็เลิกเรียนมาก็จะมาเสิร์ฟอาหารเป็นรายได้พิเศษไปช่วยพ่อแม่ของผมแล้วก็กินอาหารที่บ้านกันเอาอาหารที่บ้านทำละรสชาติค่อนข้างจะอร่อยเพื่อนก็จะกินกันเป็นกระมังเป็นหม้อๆอะไรนะฮะแม่ก็จะแกงหรือว่าทำต้มยำทำอะไรก็จะใส่ไว้เป็นหม้อๆพวกเราก็ซอยกันโอ้โหอะไรอร่อยเพราะว่าที่บ้านเนื้อเป็นเนื้อกุ้งเป็นกุ้งนะฮะหมูเป็นหมูนะครับไม่ได้มีคือเหมือนสมัยนี้แบบวิญญาณไก่วิญญาณหมูเพราะสมัยก่อนเนี้ยก็จะทำด้วยอุดมด้วยคุณภาพแล้วก็รสชาติดีเยี่ยมแล้วเพื่อนก็จะได้สูตรอาหารจากคุณแม่เนี่ยไปหลายท่านด้วยกันเป็นแม่ครัวแล้วก็แม่ครัวที่ช่วยคุณแม่ในร้านที่มีชื่อว่าบุฟเฟ่สมอทองนี่แหละครับก็เราเลี้ยงชีวิตพวกเรามาแล้วเราก็อยู่ด้วยกันแล้วก็กินนอนด้วยกันแล้วก็มีสภาพจิตใจที่เวลาเราไปทำงานด้วยกันไม่ว่าจะ
เรียนนะฮะแล้วก็มาฝึกร่างกายวิ่งออกกำลังกันแล้วก็ใครที่ไปสอบทายสายนักเรียนในร้อยนักเรียนในเหลือก็จะเข้มหน่อยก็จะฝึกหนักหน่อยส่วนพวกเราก็จะมีกิจกรรมพิเศษเราไปช่วยสังคมบรรเทาสาธารณภัยตามที่เรียนวิชาพิเศษหลวงลูกเสือมาแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่สอนแล้วจะสอนให้เราได้ฝึกปรือในเรื่องเหล่านี้วิชาการป้องกันตัวหมัดมวยกระบี่กระบองฟันดาบยูโดผมนี่จะเป็นแชมป์ยูโดอยู่ด้วยนะฮะก็เนี่ยแหละครับก็ฝึกกันในเรื่องของร่างกายจิตใจแล้วก็ความเป็นลูกผู้ชายความมีสปิริตแล้วก็เรื่องของความมีน้ำจิตน้ำใจแล้วก็การช่วยเหลือสังคมแล้วถ้ามันติดมาจนถึงทุกวันนี้เหมือนกันไอ้เรื่องที่ความกดดันทางด้านการถูกกระทำอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีอยู่เหมือนกันที่เวลามีเหตุไปจะเจออะไรกันอยู่กับข้างนอกในนอกสถาบันแต่ในสถาบันเราก็ต้องรักกันอาจจะมีกระทบกระทั่งบ้างอะไรบ้างแต่มันก็ไม่ถึงกับระบากกว่าแรงก็ยุคสมัยนี้มันเราก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆก็คือทั้งลูกสาวลูกชายผมก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดก็เดี๋ยวก็สักครู่นี้ก็จะต้องไปส่งลูกชายนะฮะตอนนี้ก็กำลังรออยู่วันนี้ก็ไปซื้อของเงินที่สนามหลวงสองเขาชอบเรื่องของต้นไม้กำลังคลั่งประกัดกับมะขามมะแกงลิงต้นไม้ก็ไปเลี้ยงที่หอเขาวันนี้ก็เลยไปซื้อที่สนามหลวงสองกันแล้วกันแล้วก็ดูแลกันผมก็ถือโอกาสไปซื้อต้นไม้มาปลูกด้วยก็ได้เรียนรู้จากเขาว่าต้นไม้น้ำหรือว่าสิ่งที่เขามีจิตใจในด้านของการดูแลสัตว์ดูแลชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยเขารู้สึกยังไงเราก็นั่งคุยนั่งแลกเปลี่ยนกันอะไรที่เราไม่รู้หรือที่เขารู้มากกว่าเราเราก็เรียนรู้ต่อกันและกันนะฮะส่วนลูกสาวก็เดี๋ยวสอนพิเศษเสร็จประมาณเที่ยงคืนผมก็ต้องรับกลับแล้วก็อดนอนแน่คืนนี้สำหรับตีหนึ่งตีสองแต่ก็เนี่ยแหละครับว่ามันเป็นเรื่องอาจจะไม่ใหญ่มากนักแต่มันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราควรจะต้องใส่ใจในทุกขั้นตอนว่าลูกของเราตอนนี้ทำอะไรคิดอะไรและกำลังที่จะมีสิ่งรอบข้างนั้นเป็นภัยเป็นอะไรไหมเช่นถ้ากลับดึกๆอย่างนี้เป็นต้นถ้ามีโอกาสที่จะอดทนที่จะไปรับไปส่งได้ก็ต้องทำหน้าที่แม้มีภารกิจกับรายการทนดนตรีอยู่ในขณะนี้มาตามสัญญาที่คุณขอมาครับและแดดสุดท้ายที่ขอมาจากการเจริญ

ถ้าเราพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจริงๆกับเพลงชีวิตสมัยครูคำต้นสัมพุทธานนท์หรือว่าเสน่ห์โกมารชุนแต่ต่อมาเนี่ยที่มาเป็นเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นแบบฉบับมากันจนถึงทุกวันเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากหลังเหตุการณ์14ตุลาปี16คำว่าเพื่อชีวิตนั้นเกิดมาจากหนังสือของจิตภูมิศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นเพลงเพื่อชีวิตถ้าพูดกันให้เต็มๆก็คือเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับเพลงเพื่อชีวิตผมเชื่อว่ายังมีอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นร็อกก็ได้เป็นแจ๊สเป็นแร็ปเป็นอะไรก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปมองที่การทำงานของศิลปินนั้นๆไปดูที่ผลงานเพลงนั้นๆนะครับมันก็จะทำให้เพลงเพื่อชีวิตนั้นก็จะเดินหน้าต่อไป

4:34 นครับชั่วโมงที่2ของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์เสาร์และอาทิตย์3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนำบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะแล้วก็งานผู้ที่เป็นศิลปินอิสระทั้งหลายก็จะอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับแต่เพลงที่คุณขอมาทางกูเกิลฟอร์มแล้วก็ทางไลน์ของทนดนตรีด้วยนะครับจากแต่สุดท้ายก็เลยให้ไว้ทั้งเพลงทานตะวันนมูพงเทพกระโดนชำนาญแล้วก็ตะวันลาจากครูสันผู้ที่ได้เคยเป็นครูอยู่ที่อุ้มผางนะฮะดินแดนอยู่บนดอยสูงไกลมากหลายพันโค้งกว่าจะไปถึงโรงเรียนแต่ครูก็บากบั่นมุ่งมั่นทำให้กับเด็กๆสอนลูกศิษย์แล้วก็นำอุปกรณ์การศึกษาไปให้กับเด็กที่ยากไร้ยากจนแล้วก็ทำเพลงทำดนตรีทำอัลบั้มแล้วก็ออกมาลดลงเรื่องการช่วยเหลือเด็กที่ยากจนบนภูเขาให้ได้รับการศึกษาต่อแล้วก็ได้เดินทางมาที่ถนนดนตรีด้วยในช่วงเวลาที่ครูยังมีชีวิตอยู่เราก็ได้ทำกิจกรรมจนกระทั่งได้เดินทางไปถึงอุ้งผางที่บ้านไม้กระพงของโรงเรียนที่ครูสันได้เคยสอนอยู่ที่นั่นตะวันลาฮะคิดถึงคุณครูอย่างเช่นวันนี้ที่เป็นวันครบรอบวันเกิดโรงเรียน9 สิงหาคมวัดนวลนฤทธิ์นี่ก็วันนี้ครูหลายท่านที่ผมได้เห็นภาพท่านก็มาร่วมกิจกรรมร่วมงานแล้วก็มาแสดงความยินดีให้กับศิษย์เก่าดีเด่นด้วยหลายท่านนะฮะปีที่ผ่านมาผมก็ได้รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นเราจะมีสิ่งที่คุณครูดุตีนะฮะเราก็ไม่เคยโทษโกรธหรือว่าจะไปอาฆาตมาดลายทั้งนั้นนะฮะมีแต่สิ่งที่จะต้องคอยเคารพนับถือแล้วก็อะไรที่ทำให้มีความรู้สึกว่าเป็นความให้คุณข้องมองใจนี่นะครับหรือว่าทำให้คุณครูรู้สึกว่าเราก็รู้สึกผิดนะฮะหรือว่าหลายเกินนะฮะแล้วครูก็อาจจะตักจะเตือนหรือว่าลงมาไล่ตามพวกเราที่หนีโดดโรงเรียนกันอะไรเงี้ยนะครับก็เรียกว่าผมนี่ก็กว่าจะได้ดีก็คุณครูท่านหนึ่งที่เป็นครูประจำชั้นนี่ตั้งแต่เรียนมัธยมหนึ่งนี่ไล่ตามผมมาทุกปีก็ท่านรักมากแล้วก็ทุกวันนี้ที่เวลาผมแล้วก็ในหลายสิ่งหลายอย่างท่านก็เคยได้โทรพูดคุยกันนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการสอนเด็กในแต่ละยุคแต่ละสมัยอย่างเงี้ยนะฮะก็ครูจะบอกอยู่เสมอเหมือนกับครูหลายท่านนะครับก็จะบอกเจนเอียอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ออกส่งข้อมูลว่าเด็กเจนนี้แต่ก็มันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะว่ามันก็จะมีทุกรุ่นนะจนเจนแย่นะครับแต่ว่ามันก็ต้องดูกันว่าเรามันแต่ถ้าหนักหนาสักขนาดถึงใช้คำพูดคำจาเรื่องว่ามาสายถูกพูดจาแบบนี้นะฮะตะโกนข้ามหัวครูแล้วก็พูดจาหยาบโลนขนาดนี้นี่มันก็ไม่ไหวไม่ไหวนะครับผมเองก็ตอนที่เรียนแต่เพื่อนมันเฮี้ยๆเนี่ยผมก็เฮี้ยกลับไปเหมือนกันนะครับว่าถ้ามึงจับจ้วงก้าวร้าวครูมึงก็โดนเหมือนกันเราในฐานะหัวหน้าห้องแล้วก็เราก็ไม่ใช่เด็กเรียนเก่งเด็กหลังห้องเหมือนกันนะครับแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ต้นหรือว่าก็ปากกัดตัดตีนถีบนะฮะอาวุธปืนผ่านหน้าไม้ใช้มาหมดแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าในสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ควรหรือว่าความยับยั้งชั่งใจแล้วก็อะไรที่มันเป็นความรุนแรงเนี่ยเราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นต้องมีสติแล้วก็รู้อะไรควรไม่ควรนะครับมันจะเป็นบอกว่าเด็กอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะฮะแล้วก็อะไรหลายอย่างมันก็ต้องมีสิ่งรอบข้างพี่น้องเพื่อนฝูงฮะเรื่องสภาพแวดล้อมการชักนำชักจูงกันไปในสิ่งที่มันต้องผ่านพ้นในเรื่องของความเลวทรามให้ได้ให้ผ่านให้กับมาสู่ความดีให้ได้เนี่ยมันก็มีเส้นทางให้เลือกเดินกันอยู่ตรงนี้เหมือนกันครับเดินทางกันด้วยเพลงกันนะครับแล้วเพลงที่สามารถที่จะให้สติปัญญาให้ความรู้สึกนึกคิดใ
ต่อสู้แล้วก็การความยุติธรรมความอะไรต่างๆนี่นะฮะหรือไม่ได้ความรักก็ให้รักได้อย่างมีความงดงามเหมือนเพลงที่คุณขอเอาไว้รักต้องสู้และสอดคล้องสมดุล

0: เพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายของชั่วโมงที่สองนะครับในลายพอพูดถึงตอนร่ำเรียนเนี่ยก็มีเพื่อนมีฝูงมีบรรยากาศนั้นก็ส่งข้อความมันเข้ามาเยอะเลยนะฮะอยู่แถวพาณิชย์ตาดำเนินพาณิชย์ทนไปมาหมดแล้วนะครับอยู่แถวพื้นที่ที่เพื่อนฝูงอยู่กันเยอะนะฮะก็ไปกันแต่ละที่นี่แหมเสียงอวัยวะจริงๆเลยนะครับแถววัดขุนจันทร์วัดอะไรอะทั้งเนี่ยวัดปากน้ำถ้าไปนะครับวัดขุนจันทร์วัดดังชีวัดลังบัววัดเดี๋ยวเส้นทางนะคือถ้าตอนนี้เขาจะมีเส้นทางสองทางทั้งเพชรเกษมกับเส้นสายในที่เป็นถนนจากในสวนเนี่ยนะครับบ้านสวนต้องขี่จักรยานกันนะครับเส้นในนี้เขาจะไปทะลุภูบังแคพวกนั้นได้ก็โอ้เป็นแต่มีแต่ต้นไม้มีแต่สวนทั้งนั้นนะฮะหรือว่าถ้าไปข้ามฝั่งไปทางเนี้ยทางที่เขาเจริญหน่อยตรงแถวพนิษฐนพนิษฐ์ดำเนินอะไรเนี่ยนะครับก็ข้ามถนนไปทางออกทางใกล้ๆปิ่นเกล้าอะไรพวกนี้นะครับก็จะข้ามถิ่นไปก็แน่นอนฮะโดนพวกคอมเมนต์กันก็ต้องคอยระมัดระวังกันในช่วงระหว่างสมัยก่อนแต่ก็ไม่เอาจนถึงแบบเป็นตายนะครับตีรันฟันแทงก็เป็นธรรมดาธรรมชาติของเด็กสมัยนั้นแต่ว่ามันก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆมันก็ไม่ค่อยดีขึ้นไม่ค่อยดีเลยนะครับก็บอกสมัยนี้เรื่องอาหารตามสั่งแกร็บสั่งไลน์แมนสมัยกูถือปิ่นโตถุงกล่องข้าวมาจากบ้านกับข้าวจืดๆไข่ต้มกุ้งแห้งอุ้ยของผมนี่อาหารกล่องนี่ผมเป็นที่อะไรเพื่อนฝูงนี่ชอบมากเวลามานั่งอาหารบ้านพวกมันไม่อร่อยบ้านเราอร่อยแล้วก็โดยเฉพาะเนื้อเข็มทอดนี่แม่เขาฝีมือดีมากเนี่ยโอ้โหมันเอากลับบ้านหันมาเดียวเหลือแต่กล่องเรากินไปชิ้นเดียวมันกินหมดปลาสลิดอะไรบ้างนะครับเพราะว่าที่บ้านจะมีวัตถุดิบดีๆเยอะแล้วก็นี่แหละครับก็จะได้เป็นบรรยากาศว่านั่งล้อมวงกันเพื่อนฝูงกินข้าวกันด้วยกันเพราะว่าสมัยก่อนก็ต้องประหยัดนะไม่ได้มีเงินโอ้ใครบ้านไหนคนไหนลูกบ้านไหนลูกคนไหนซื้อของโรงอาหารหรือมีตังมากินข้าวเยอะๆหรือกินอาหารได้มากกว่าที่เงินไปเลี้ยงให้นี่โอ้โหถือว่าหรูหรามากนะฮะน้ำอารมณ์ไม่ต้องพูดถึงนะครับเมื่อก่อนนี้น้ำก๊อกน้ำแท้งในโรงเรียนนะครับผมเด็กวัดหงษ์ธนารามอ๋อติดสนมกับใหญ่ทวีธาชินโรจน์รดอแล้วพาลิดำเนินใช่ไหมฮะคุณปอชิตาครับก็ผมก็คงจะเราพวกเด็กฝั่งทนนะฮะพวกเด็กฝั่งทนครับเดี๋ยวเพลงไม่ทันนะฮะมีเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452จากป้าใหม่นะครับขอเพลงแม่ของปู่พงศิษฐ์แล้วก็จากขอนแก่นขอนกเขาเถื่อนปิดท้ายในชั่วโมงที่2กันนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23 นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับ

0: ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนออกแถลงการเตือนภัยปัญหากระบวนการสมสิทธิ์ว่าจ้างชายไทยรับรองบุตรเท็จหรือพ่อทิพย์และการขอสัญชาติไทยโดยมิชอบกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง
7: คณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนแสดงความกังวลต่อปัญหาการขอสัญชาติไทยและสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบโดยปัจจุบันพบรูปแบบการทุจริตสัญชาติอย่างน้อย9รูปแบบเช่นการว่าจ้างชายไทยรับรองบุตรเท็จหรือพ่อทิพย์การอุ้มบุญผิดกฎหมายการสวมสิทธิ์คนตายการแจ้งแต่งงานหลอกและการปลอมเอกสารราชการซึ่งทำกันเป็นขบวนการตั้งแต่นายหน้าหญิงต่างชาติบุคลากรทางการแพทย์ไปจนถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตโดยมีเป้าหมายเพื่อนำสัญชาติไทยไปใช้ทำธุรกิจนอมินีฟอกเงินทุนสีเทาและอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อแก้ปัญหานี้จึงได้ยื่น7มาตรการเร่งด่วนต่อรัฐบาลโดยให้ตรวจสอบย้อนหลังการรับรองบุตรและแจ้งเกิดในกลุ่มเสี่ยงเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลกรมการปกครองตม.และตำรวจตรวจ DNA ในกรณีที่มีเหตุสงสัยใช้ AI วิเคราะห์ความเสี่ยงตรวจจับความผิดปกติของเอกสารและกวาดล้างเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างจริงจังพร้อมยึดทรัพย์และเสนอให้รัฐบาลยกระดับปัญหานี้เป็นวาระแห่งชาติด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจเพื่อเร่งกวาดล้างขบวนการสวมสิทธิ์และปกป้องระบบทะเบียนราษฎรของไทยโดยเร็วที่สุดปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
6: สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยออกคำเตือนพลเมืองจีนที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมในไทยให้ศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามกฎหมาย
8: สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยออกคำแจ้งเตือนสำหรับพลเมืองจีนที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมภายในประเทศไทยทั้งการแสดงทางวัฒนธรรมการแข่งขันกีฬาและงานแฟนมีตติ้งศิลปินโดยมีใจความสำคัญว่าขอให้พลเมืองจีนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีอารยธรรมและเป็นระเบียบโดยระหว่างอยู่ในประเทศไทยโปรดปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆของไทยอย่างเคร่งครัดเคารพความเชื่อทางศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นปฏิบัติตามความเป็นระเบียบเรียบร้อยและข้อบังคับในการจัดการณสถานที่จัดงานท่องเที่ยวอย่างมีอารยธรรมสุภาพต่อผู้อื่นและแสดงภาพลักษณ์ที่ดีของพลเมืองจีนรวมทั้งขอให้ศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดต่างๆที่ผู้จัดงานประกาศไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันไม่เกิดอุปสรรคต่อการเข้าร่วมงานหรือกระทบต่อประสบการณ์ในการร่วมกิจกรรมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
6: คณะกรรมการการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยืนยันการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมยังคงเดิมในวันที่27กันยายนนี้เพียงปรับกระบวนการตามคำสั่งศาลปกครองกลางคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนซึ่งมีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานย้ำว่าการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมยังคงกำหนดเดิมในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยปรับบางกระบวนการให้สอดคล้องกับคำสั่งทุเลาของศาลปกครองกลางโดยที่ประชุมเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเห็นว่าการประกาศชะลอการดำเนินการก่อนหน้านี้ไม่ใช่การเลื่อนวันเลือกตั้งแต่เป็นการชะลอเฉพาะบางขั้นตอนที่อาจขัดแย้งกับคำสั่งศาลทั้งนี้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมด้านการเลือกตั้ง

โดยประมวลผลรายชื่อและภูมิลำเนาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ครอบคลุมทั้งหมดโดยไม่กำหนดเงื่อนไขว่าต้องลงทะเบียนพร้อมจัดเตรียมสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงสำนักงานประกันสังคมจะเร่งดำเนินการตามมติคณะกรรมการเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตามกำหนดน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับรังที่นี่ถนน

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

กลับมาชั่วโมงสุดท้ายของรายการทนดนตรีผมพิจารุ่งสมัยและคุณบุพกาอบรินควบคุมเสียงในคืนวันนี้3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมด้วยเครือข่ายของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ครูตุ๊กจังหวัดตราดขอเพลงสถาพรแต่ผมบอกว่าได้เปิดเพลงเร็วเลยวันนี้ขอเปิดเพลงช้าๆก็เลยขอขึ้นสู่รังมาเลือกมาในช่วงต้นชั่วโมงสุดท้ายและก็เป็นต้นชั่วโมงที่จะต้องฝากเพลงทิ้งท้ายไว้เนื่องจากต้องมีภารกิจเดินทางไปรับลูกสาวกลับจากการไปสอนหนังสือสอนติวเด็กๆที่เขาติวเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นการสอนจากที่สถาบันที่เขาติวเข้ามหาวิทยาลัยที่ตอนที่เขาได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้ก็จากสถาบันแห่งนี้แล้วก็รวมไปถึงตอนนี้ก็ไปเรียนปริญญาโทนะฮะต่อเราก็จะเกรงใจคุณพ่อเขาบอกผมเกรงใจพ่อพ่อต้องเสียเงินเยอะบอกไม่เป็นไรลูกนะฮะเรายังกู้ได้อีกเยอะนะครับลูกก็ไปเรียนสถาปัตย์จุฬาแล้วนะฮะครูเติร์กบอกว่าฟังตั้งแต่สมัยที่เขายังเรียนศิลปากรยังไปส่งที่ศิลปากรที่นครปฐมอยู่เลยนะครับก็วันเวลาพาไปเร็วนะครับก็แน่นอนฮะเรานี่แหละครับก็เราก็ส่งได้คราวนี้นะฮะในเรื่องของให้การศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญเราไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรก็มีแต่การศึกษาที่จะให้ช่วยให้เขาได้อยู่รอดไปได้ในชีวิตต่อไปภายภาคหน้านะครับแล้วก็รวมไปถึงทุกครอบครัวนะฮะที่ต้องได้มีภารกิจในการที่ต้องส่งการศึกษาให้กับน้องๆเยาวชนแล้วก็ลูกๆหลานๆกันไปเรื่องความเศร้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกๆครอบครัวที่เกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นแล้วมันรู้สึกได้ว่ามันค่อนข้างจะปวดแล้วก็เหมือนกับมันจะหมดแรงในการทำอะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะเข้าใจหัวอกคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านเป็นอย่างดีเราก็เคยผ่านในสิ่งของการในระดับความรู้สึกอย่างนี้มาหลายต่อหลายครั้งเราก็บทถอดบทเรียนแก้ปัญหากันอยู่อย่างเงี้ยมันไม่จบไม่สิ้นหรอกครับเราทำยังไงใครทำได้อะไรต้องทำนะฮะต้องทำผมถือว่าที่ถ้าผ่านมาเนี่ยนะฮะได้ทำในสิ่งที่เราได้รับมอบหมายแล้วก็นะครับแล้วก็คิดว่าเราทำได้เราก็ได้ทำถ้ามัวแต่รอในที่ผ่านมาแล้วมันก็ไม่ได้ทำสักทีมีแต่จะนะฮะแต่ถ้าได้ลงมือทำเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วมันไม่สามารถจะเรียกคืนได้แต่ว่าเราก็สามารถที่จะได้นะฮะได้พิสูจน์ผลงานแล้วก็สิ่งที่เป็นเรื่องของตำนานของการทำงานเพลงเพื่อชีวิตมานะครับครับหลายเพลงที่ขอมาทางก็คือการฟอร์มแล้วก็ที่ขอทาง0816346452จากจังหวัดแพร่6ตุลาก็เดี๋ยวจะตัดให้และเพลงนกเขาอัศกระเทือนจากแล้วปูชิวนะฮะจากยโสธรแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงครับทางการฟอร์มนี่มียังไม่อยากจะบอกใครสักคนของไมโครซึ่งท่านมาดามออยเอาไว้ไปฟังอาทิตย์หน้าดิอ้ออาทิตย์หน้าไม่อยู่วันเสาร์หน้าจะนำเทปบันทึกการแสดงของทนดนตรีไลฟ์นะที่เป็นเดือนที่หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนะครับคาราบาวมาฝากกันในช่วงเวลาของทนดนตรี3ทุ่มถึงเที่ยงคืนตอนแรกผมจะต้องเดินทางไปที่มวกเหล็กผมก็เลยไปตอนเช้ามืดวันที่6ดีกว่าที่16ดีกว่าฮะเพราะว่าวันเสาร์ก็อยากจะไปทำหน้าที่ในการส่งสาวเรียนโทขับรถสองแถวส่งสาวเรียนโทก็ไม่สาวแอลเดนแล้วลูกสาวก็ไปเรียนนะฮะโทที่จุฬาก็เลยต้องเป็นนะฮะสารถีขับรถพาเข้าไปเขาถึงเขาขึ้นรถไฟฟ้าได้เขาก็สะดวกดีนะฮะแต่ว่าก็ต้องแบกคอมพิวเตอร์แบกอุปกรณ์ไปด้วยก็เราตื่นเช้าหน่อยไม่เป็นไรอดนอนนิดหน่อยไม่เป็นไรครับทำหน้าที่พ่อกันไปครับดังนั้นขอไปทำหน้าที่พ่อกันนะฮะเรื่องการไปรับเขากลับมาที่บ้านนะฮะผมคงฝากไว้กับเพลงที่คุณขอมาแล้วก็ให้กับฝากไว้กับคุณบุญประกอบอกิจในช่วงชั่วโมงสุดท้ายกับเพลง
งทาง0816346452แล้วก็ทางกูเกิลฟอร์มของทนดนตรีขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณทีมงานทุกท่านขอบคุณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศที่รับสัญญาณของทนดนตรีทีมงานของทนดนตรีคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองระจิตและกัญจนันท์วัฒน์สันวงสว่างสมเกียรติธรรมณีมฤพาเสียมแสนเตือนใจจำนันในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาคุณบุญกอกรินควบคุมเสียงเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในช่วงเวลาของทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคือวันนี้ลาติสวัสดิ์ครับ

ครับในยุคเดียวกันก็มีเพลงหนึ่งเพื่อนวิสาคันทัพนะครับเขียนมาให้เขาจะเขียนเพลงมาให้เราเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิสาคันทัพสมคิดสิงสงประเสริฐจันดำนะครับและอีกหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยชื่อทยอยกันเขียนให้เขียนมาเป็นบทกวีบ้างเป็นเพลงบ้างนะครับบางเพลงก็ไม่ได้ใช้คือใช้ไม่ได้นะครับบางเพลงก็ดีมากๆเพลงต่อไปนี้เป็นบทกวีอยู่ในซองกีตาร์เมื่อผมเปิดซองกีตาร์กล่องกีตาร์ไว้ก็เจอเนื้อเพลงอันนี้เข้านะครับนอกจากเนื้อเพลงอันนี้อาจจะมีเนื้ออย่างอื่นด้วยนะครับก็ปะปนเปกันอยู่ในกล่องกีตาร์นะครับก็เลยทำขึ้นมาเป็นทำนองนะครับเพลงคนภูเขามีคนขอไปเยอะนะครับ

พื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

ี้ต้องขอบคุณทุกอย่างที่คุณพินโยพูดมานะครับแล้วโดยเฉพาะคุณพินโยก็เป็นเพื่อนเก่าแก่มาแต่โบราณโบราณแล้วก็เป็นคนที่ยังมุ่งมั่นกับการทำกิจกรรมทางสังคมนี้ตลอดอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้ยากยากมากมนุษย์เราแปลกหมกมุ่นทำมาหากินทำงานเช้ากลางวันเย็นค่ำกินน้อยประหยัดทำงานก้มหน้าก้มตาไม่ห่วงชีวิตไม่ห่วงร่างกายจนได้เงินได้ทองมาเยอะแล้วสักวันหนึ่งป่วยพอป่วยก็เอาเงินที่หามาได้แหละทุกบาททุกสตางค์ทรัพย์สินที่หามาได้ทุ่มเทให้อาการรักษาตัวเองเพื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเองก็ไม่พ้นจากตรงนั้นสุดท้ายก็ต้องร้องเพลงวันนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านมีความสุขนะครับไม่ต้องเครียดกับมันไม่ต้องมีอะไรกับมันมันร้องเพลงได้บ้างไม่ได้บ้างมันจะร้องไปหยุดแค่ฟัง

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็น

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สำคัญการจะเป็นคนที่เก่งจริงและดีแท้นั้นต้องเป็นให้ตลอดกล่าวคือไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดในฐานะใดก็ตามต้องตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงหนักแน่นที่จะประพฤติตนปฏิบัติงานทุกอย่างโดยยึดมั่นในความดีและความถูกต้องเสมอไปจึงขอให้ทุกคนทั้งผู้ที่จะออกไปศึกษาต่อและประกอบอาชีพการงานได้รักษาความเก่งและความดีที่มีอยู่พร้อมทั้งสร้างเสริมให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปเพราะคุณสมบัติเหล่านี้จะเกื้อหนุนแต่ละคนให้ประสบแต่ความสุขความสำเร็จทั้งในชีวิตและกิจการได้แท้จริงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารท่องส่งถนนเทียระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.5 มิกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น. เป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่10เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันจันทร์แรม12ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้ามีดังต่อไปนี้ค่ะเราจะแจ้งรายการแล้วท่านได้ฟังการคติธรรมประจำวันด้วยการตื่นรู้ชูสังคมเวลา 6:00 น. ถ่ายทอดข่าวจบแล้วสถานการณ์บอกกล่าวเล่าแจ้งเวลา 7:00 น. ถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดีเวลา 8:00 น. ที่ราครองของชาติจากนั้นรับรายการจันทร์นี้ที่ราชพัฒเวลา 9:00 น. ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการเพลงฟังสบายด้วยรายการเวทีคุ้มครองผู้บริโภคเวลา 10:00 น. ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสสจ.บุรีรัมย์เวลา 11:00 น. ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับรายการพุทธธรรมนำใจเวลา 12:00 น. ถ่ายทอดข่าวเวลา 13:00 น. ติดตามรับรายการทั่วที่ถิ่นไทยเวลา 14:00 น. ถ่ายทอดข่าวและจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าดวนนี้เรวดีหงสากุลทำที่ผู้ประกาศวิริยุทธ์การบรรจงทำหน้าที่ช่างเทคนิคนายวิริยุทธ์น้อยพรมผู้การสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการคติธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการ

ทุกกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธ์น้อยพรมนะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอานุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอานุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์อนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่ร่วมโดยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักนะที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันอย่างสม่ำเสมออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้คณะสัทธาที่นิมนต์พระพุทธเมืองรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมนั้นในญาติโยมวันอังคารวันที่11สิงหาคมนะจะเดินทางไปเทศอานิสงส์ที่บ้านสี่เหลี่ยมตำบลห้วยราชอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์นะเวลา14นาฬิกาสมาชิกรายการโยมพ่อโยมแม่ทราบข่าวก็อย่าลืมไปร่วมบุญฟังธรรมนะโยมนะ11สิงหาคมนะที่บ้านสี่เหลี่ยมตำบลห้วยราชอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันนะเมื่อพูดถึงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลนั้นในยุมญาติทั้งหลายเมื่อวานนั้นก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณคณะศรัทธาที่ไปร่วมในพิธีกิจกรรมวันแม่ของโรงเรียนพระปริยัติธีรวิทยาวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์แล้วก็ร่วมกันถวายทุนการศึกษาแด่ลูกเนนจำนวน112รูปนะแล้วก็ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษานะอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันนะพระผู้ดำเนินรายการก็ได้บอกบุญผ่านรายการคติธรรมประจำวันก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณโยมญาติทั้งหลายที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในรายการบุญถวายทุนการศึกษาของลูกเนนโรงเรียนพระปริยัติธีรวิทยาอนุโมทนาขอบคุณกันอีกครั้งหนึ่งนะโยมนะคุณพี่ประภาพรเทียบสุวรรณนะคุณแม่ลำดวนอุตตปาคุณแม่นวยนาคินชาติคุณแม่บุญเรียนคุณแม่เสียมนะการเพียรคุณธนิสาสว่างพกคุณแม่ต้อยสิงห์สวัสดิ์คุณพ่อประเสริฐชันกิจนะจากบ้านรังกาตำบลรังกาใหญ่อำเภอพี่ใหม่นครราชสีมาและโยมสมาชิกรายการในเขตเทศบาลนครเมืองบุรีรัมย์รวมไปถึงโยมญาติทั้งหลายจากอำเภอสตึกโยมญาติทั้งหลายจากอำเภอประโคนชัยแล้วก็จากหลายๆอำเภอที่เป็นสมาชิกรายการคติธรรมประจำวันแล้วก็เป็นผู้ปกครองของลูกเนนนะที่ไปร่วมบุญและร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของโรงเรียนพระปริยัติธีรวิทยาอนุโมทนาขอบคุณไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะโยมนะที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธีรวิทยาวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์มาโดยตลอดเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันเวลาญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องทางแห่งความสวัสดีนำหลักธรรมทางแห่งความสวัสดีให้โยมญาติทั้งหลายได้รับฟังกันอยู่หนึ่งเนืองซึ่งธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นบทใดบทหนึ่งก็แล้วแต่เมื่อเราประพฤติปฏิบัติตามได้แล้วย่อมที่จะนำมาซึ่งความสวัสดีมงคลให้เกิดมีแก่ญาติแก่โยมนะนั้นตรงนี้ฝากญาติฝากโยมว่าเราพุทธศาสนิกชนนะพึงมีปัญญามีความเพียรสำรวมระวังแล้วก็มีความเสียสละโดยประการทั้งปวงนะธรรมะเหล่านี้เมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้ก็จะยังความสวัสดีความเป็นมงคลให้เกิดมีแก่ญาติแก่โยมคำว่าสวัสดีในที่นี้ก็โดยทั่วไปก็หมายถึงความดีความงามความมีโชคมีชัยความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ความสำเร็จความลุถึงจุดหมายที่ต้องการอย่างสูงหมายถึงพระนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันเป็นแดนสงบสุขตลอดไปนั้นความสวัสดีเป็นสิ่งที่คนทั้งหลายต่างก็มุ่งหมายปองด้วยกันทั้งนั้นในญาติโยมแต่ว่าความสวัสดีเนี่ยใช่ว่าจะสำเร็จผลแก่ทุกคนตามที่ปรารถนานั้นเนี่ยก็หาไม่นะก็แล้วแต่บุญกรรมของแต่ละบุคคลด้วย
รวมไปถึง

ความตั้งใจในการที่จะสร้างสมคุณงามความดีของเราทุกคนนะถ้าหากว่าเราปรารถนาความสุขสวัสดีความมีโชคมีชัยได้แต่เพียงปรารถนาอย่างเดียวไม่ลงมือกระทำโชคชัยหรือความสุขความสงบก็จะเกิดมีไม่ได้นั้นธรรมดาว่าบุคคลปรารถนาความร่ำรวยจะต้องก้าวเดินไปในทางที่ทำให้ร่ำรวยเช่นต้องขยันหารู้จักรักษาทรัพย์ที่หามาได้และต้องฉลาดในการกินฉลาดในการใช้จึงจะทำให้ร่ำรวยเมื่อวานนั้นญาติโยมที่ได้เดินทางไปร่วมในกิจกรรมวันแม่ของโรงเรียนปริยัติธีรวิทยาวัดกลางเมื่อวานนั้นเนี่ยญาติโยมก็ได้ร่วมอนุโมทนาบุญได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายทุนแล้วก็ร่วมทอดผ้าป่านะเชื่อว่าญาติโยมได้อธิษฐานจิตอธิษฐานใจให้มีความสุขให้มีความเจริญให้มีความร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาศาลนั้นเนี่ยบุญญาติโยมได้กระทำแล้วแต่ก็อย่าลืมนำหลักคำสอนในทางศาสนาไปเป็นข้อปฏิบัติด้วยคือจะต้องรู้จักขยันหานะขยันนะอย่าขี้เกียจเมื่อหามาได้แล้วก็ต้องรู้จักเก็บออมหมายถึงรู้จักรักษานะแล้วก็ต้องฉลาดในการกินการใช้จึงจะทำให้เราเนี่ยร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาศาลได้และเมื่อวานนั้นพระผู้ดำเนินรายการได้นำสายรัดข้อมือมงคลซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้าวาดวัดตะโกนะวัดหลวงพ่อรวยอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะได้มอบสายรัดข้อมือมงคลนะของหลวงพ่อรวยมามอบให้ญาติโยมที่ไปร่วมกิจกรรมเมื่อวันที่ผ่านมาที่ได้ร่วมบุญนะซึ่งพระผู้ดำเนินรายการได้นำมอบให้กับโยมญาติทั้งหลายที่เดินทางไปร่วมแล้วก็ได้ร่วมบุญในคราวครั้งนี้ด้วยนะญาติโยมก็ได้สายรัดข้อมือมงคลนำไปอธิษฐานจิตอธิษฐานใจให้เกิดความสุขกายสบายใจแล้วก็ให้เกิดความร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาศาลนะญาติโยมก็อธิษฐานจิตอธิษฐานใจด้วยแล้วก็ญาติโยมก็ลงไม้ลงมือทำในสิ่งที่ดีอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่ารอคอยวาสนาวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยจะทำให้เรานั้นเนี่ยประสบความสุขความเจริญตามที่เรานั้นพึงปรารถนาซึ่งเมื่อวานนั้นญาติโยมที่ไปร่วมในพิธีทำบุญทอดผ้าป่าหรือถวายทุนการศึกษาลูกเนรเนี่ยได้รับกันทั่วหน้าเลยทีเดียวนั้นโยมญาติทั้งหลายหากเราตั้งความปรารถนาเพียงอย่างเดียวไม่ก้าวเดินไปในทางนั้นความร่ำรวยก็จะเกิดมีไม่ได้บุคคลผู้ปรารถนาจะต้องเป็นผู้ลงมือทำจึงจะทำให้สำเร็จได้อันความร่ำรวยเนี่ยมีทางให้ก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จได้ฉันใดแม้ความสวัสดีแห่งชีวิตก็มีทางให้ก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จได้ฉันนั้นสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีนั้นญาติโยมพระพุทธองค์เนี่ยทรงแสดงไว้สี่ทางด้วยกันคือปัญญาเป็นทางแห่งความสวัสดีอย่างหนึ่งความเพียรเป็นทางแห่งความสวัสดีอย่างหนึ่งความระมัดระวังตัวเป็นทางแห่งความสวัสดีอย่างหนึ่งความเสียสละเป็นทางแห่งความสวัสดีอย่างหนึ่งนั่นก็หมายความว่าบุคคลผู้ปรารถนาความสวัสดีพึงก้าวเดินไปในสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้ง4ทางแต่จึงจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางได้วิธีก้าวเดินไปในทางดังกล่าวนั้นเนี่ยก็คือการทำสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้ง4เนี่ยให้เกิดมีขึ้นในตนอย่างสมบูรณ์โดยต้องประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ย่อท้อนั่นเองนะโยมนะซึ่งให้เราพุทธศาสนิกชนได้พิจารณาเป็นแนวทางนะในข้อที่ว่าปัญญาคนเรามีปัญญาจะนำพาตนให้มีความสุขมีความสวัสดีได้อย่างไรปัญญาคือความฉลาดความรอบรู้นะอันเกิดจากการศึกษาเล่าเรียนบ้างเกิดจากการอ่านการค้นคว้าบ้างเกิดจากประสบการณ์บ้างเกิดจากการอบรมบ้างปัญญาที่จะเป็นเหตุให้บรรลุถึงความสวัสดีแห่งชีวิตก็คือปัญญาอันเป็นโกศล3อย่างนะโยมนะอายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเจริญฉลาดในเหตุที่ทำให้เกิดความเจริญรู้ว่าความเจริญเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไร
จึงจะเจริญเป็นต้นนะอปายโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเสื่อมรู้เหตุแห่งความเสื่อมรู้ว่าความเสื่อมเป็นอย่างไรมีโทษอย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงเสื่อมเป็นต้นอุปายโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการทำความเจริญให้เกิดมีแก่ตนฉลาดรอบรู้ในการทำตนไม่ให้เสื่อมหรือให้พ้นจากความเสื่อมรวมทั้งวิธีที่จะทำมาหากินโดยสุจริตด้วยอาชีพต่างๆเป็นต้นปัญญาทั้ง3ประการเนี่ยญาติโยมมีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นเนี่ยเชื่อว่าจะได้รับความสุขความสวัสดีและความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดีดังนั้นเนี่ยบุคคลผู้หวังความสวัสดีแก่ตนนั้นในญาติโยมก็คือหวังความมีโชคหวังความเจริญรุ่งเรืองหวังเกียรติคุณแล้วก็ชื่อเสียงหรือแม้แต่หวังความสุขสงบในชีวิตประจำวันนะก็พึงอบรมปัญญาดังกล่าวนั้นไว้ในตนเพราะปัญญานั้นเนี่ยจะสนองผลที่ตนหวังนั้นให้สำเร็จได้ดังในพุทธภาษิตที่ว่าปัญญาสามารถวินิจฉัยเรื่องที่ได้ฟังมาแล้วได้ปัญญาอำนวยให้เจริญด้วยเกียรติคุณและก็ชื่อเสียงนรชนในโลกนี้ประกอบด้วยปัญญาแล้วเนี่ยแม้อยู่ในท่ามกลางความทุกข์ก็ประสบความสุขได้ดังนี้อันนี้เกี่ยวกับเรื่องของปัญญาปัญญาจะเกิดมีได้นอกจากการศึกษาเล่าเรียนนอกจากการที่เราต้องเข้ารับการอบรมนะในหลักวิชาการต่างๆแล้วเนี่ยแต่สิ่งเหล่านี้จะประสบความสำเร็จได้ปัญญาจะเกิดมีแก่ตนตามที่เราพึงปรารถนาได้นั้นเนี่ยจะต้องมี3ตั้ง1ตั้งใจฟัง2ตั้งใจจําแล้วก็3ตั้งใจนำไปเป็นข้อปฏิบัติปัญญานั้นเนี่ยเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะหมายความว่าสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังจินตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดแล้วก็ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการที่เรานั้นนำไปพัฒนานำไปลงมือปฏิบัติหรือลงมือกระทำอันนี้เรื่องของปัญญาว่าถ้าเรามีปัญญาดังที่ได้กล่าวแล้วจะนำมาซึ่งความมีโชคมีชัยนำมาซึ่งความสุขสวัสดีให้เกิดมีแก่ญาติแก่โยมตลอดทั้งวันเลยทีเดียวนะต่อมาข้อที่ว่าความเพียรเป็นทางแห่งความสุขเป็นทางแห่งความสวัสดีมีโชคมีชัยอย่างไรนะความสมหวังในเรื่องต่างๆของชีวิตของคนเรานั้นในญาติโยมย่อมสำเร็จได้เพราะมีความเพียรเป็นพื้นฐานก็คือความขยันนี่แหละนะคนเราถ้ามีความเพียรเป็นพื้นฐานแล้วเนี่ยย่อมที่จะสำเร็จตามที่เราพึงปรารถนาซึ่งความเพียรนั้นมีความกล้าได้กล้าเสียแล้วก็กล้าเสี่ยงเป็นลักษณะมีความมุมานะไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยเป็นเครื่องปรากฏแล้วก็มีความอดทนอดกลั้นเป็นตัวกระตุ้นแล้วก็สนับสนุนดังนั้นเนี่ยบุคคลผู้มีความเพียรเนี่ยจึงมีลักษณะอดทนต่อทุกสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการทำงานเป็นคนหนักเอาเบาสู้มีร่างกายแข็งแรงมีใจที่เข้มแข็งกล่าวได้ว่าบุคคลผู้มีความเพียรเนี่ยจะเป็นผู้ที่เพียรพยายามอย่างต่อเนื่องนะในการป้องกันความชั่วกำจัดความชั่วสรรสร้างความดีแล้วก็รักษาความดีเป็นผู้ที่มีความกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้ากล้าที่จะเผชิญกับอุปสรรคต่างๆอย่างมั่นคงนะโดยที่ไม่ย่อท้อไม่ท้อแท้ไม่สิ้นหวังไม่ยอมแพ้ด้วยนะความเพียรเป็นกำลังหนุนให้ชีวิตเราเนี่ยดำเนินไปสู่ทิศทางที่ดีงามได้นะช่วยให้บุคคลพ้นจากอุปสรรคต่างๆได้เพราะในวิถีชีวิตของคนทำงานนั้นในญาติโยมย่อมต้องมีปัญหามีอุปสรรคอย่างแน่นอนถ้าไม่มีความเพียรเสียแล้วก็ยากที่จะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นได้แต่ถ้าหากว่ามีความเพียรก็ย่อมที่จะมีทางที่จะสำเร็จผลได้ดังใจหวังอย่างที่ไม่เหลือวิสัยในพุทธพจน์ที่ว่าวิริยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรนั้นหรือให้พยายามเรื่อยไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จตามที่เราเนี่ยพึงปรารถนานะในพุทธพจน์ที่ว่าวายะเมเถวะปุริโสยาวะอัตถสนิปทาเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าที่หมายจะสำเร็จได้ในคำประพันธ์ที่ว่า
เกิดเป็นคนควรหวังอย่ายังหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังตั้งมาตรหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปรารถนาทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจเมื่อบุคคลมีความเพียรประจำใจและประกอบกิจการงานด้วยความเพียรแล้วเนี่ยก็จะพึงบรรลุถึงความสวัสดีมีโชคมีชัยในไม่ช้านะโยมนะบุคคลผู้หวังความเจริญผู้หวังความสวัสดีมีความก้าวหน้าในชีวิตเนี่ยพึงพยายามนะทำความเพียรให้เกิดขึ้นในตนแล้วประคับประคองให้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปตามลำดับก็จะประสบความสุขความสวัสดีมีโชคมีชัยในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อนะนั้นความเพียรความพยายามเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญในการดำรงชีวิตมาตั้งแต่สมัยอดีตการแม้แต่ในปัจจุบันการเนี่ยคนที่มีความขยันหมั่นเพียรย่อมมีความปรารถนาสำเร็จตามที่ตนนั้นพึงปรารถนาอย่างแน่นอนนั้นในยามเช้าๆอย่างนี้ญาติโยมมีความเพียรในการตื่นมาทำกิจกรรมออกกำลังกายก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพหุงหาข้าวปลาอาหารกินทานที่จะให้ลูกให้หลานไปศึกษาเล่าเรียนวันนี้เป็นวันแรกของสัปดาห์ด้วยนะตลอดทั้งญาติโยมที่ตื่นเช้ามาประกอบสัมมาอาชีพอื่นๆนะอาชีพอะไรก็แล้วแต่เราทำด้วยความขยันหมั่นเพียรเชื่อว่าความสุขสวัสดีย่อมที่จะเกิดมีแก่เราอย่างแน่นอนนะประการต่อมาความระวังตัวก็เป็นทางแห่งความสวัสดีเช่นเดียวกันเนี่ยอันความระวังตัวซึ่งภาษาพระเรียกว่าอินทรีย์สังวรหมายถึงความควบคุมตนเองด้วยความระมัดระวังไม่ให้พลั้งเผลอผิดพลาดนะโดยความก็คือให้มีสติกำกับตัวตลอดเวลาเพราะว่าความระวังตัวจะเกิดมีขึ้นและก็มั่นคงอยู่ได้ก็ด้วยอาศัยสติเป็นหลักยึดเมื่อยังมีสติอยู่ก็ไม่ประมาทพลาดพลั้งหากขาดสติเมื่อใดความประมาทก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นสติจึงเป็นผู้กำกับนะเป็นหลักในการระมัดระวังตัวในทางปฏิบัติท่านมุ่งให้เราระวัง3ทางก็คือระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังจิตใจระวังกายนั้นในญาติโยมก็คือการควบคุมอวัยวะในร่างกายเช่นตาหูจมูกลิ้นมือเท้าให้เป็นไปตามปกติธรรมชาติหากสามารถที่จะควบคุมอวัยวะเหล่านี้ได้ความเดือดร้อนก็จะไม่เกิดขึ้นหากควบคุมไม่ได้ระมัดระวังไม่ดีก็จะเชื่อว่าควบคุมระมัดระวังกายไม่ดีความเดือดร้อนความไม่สวัสดีก็จะตามมาเราท่านทั้งหลายก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะมีสติอยู่ทุกเมื่อก่อนทำนะสิ่งใดก็แล้วแต่ก็ต้องระมัดระวังมีสติอยู่ตลอดเวลานะจะได้ไม่พลาดแม้การตื่นมาในยามเช้าอย่างนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันทำกิจหน้าที่ก็ต้องระมัดระวังขับขี่ยวดยานพาหนะก็ต้องมีสติเนี่ยเรียกว่าระวังกายของเรานะเช็คเช่นเดียวกันนะในช่วงนี้อยู่ในช่วงเทศกาลพรรษาญาติโยมนะมีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรมในช่วงวันพระนะซึ่งวันพระที่จะถึงเนี่ยญาติโยมเป็นวันพระใหญ่นะวันที่13สิงหาคมเป็นวันแรม15ค่ำเดือน8นะคณะสงฆ์ท่านก็จะไปลงอุโบสถนะเป็นอุโบสถสามัคคีและแต่คณะสงฆ์ท่านจะกำหนดส่วนคณะสงฆ์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยก็จะมีลงอุโบสถสามัคคีในวันที่13สิงหาคมนี้นะที่วัดอินทรวรรณารามนะวัดหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเมืองบุรีรัมย์แล้วก็เป็นวันสามีจีกรรมหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอนะญาติโยมพุทธศาสนิกชนนะชาววัดอินทรวรรณารามก็จะได้ถวายน้ำปานะถวายการต้อนรับพระเถรานุเถระทั้งอำเภอเมืองบุรีรัมย์ไปร่วมสามัคคีอุโบสถนะที่วัดอินทรวรรณารามวันที่13สิงหาคมนะที่จะถึงนี้นั้นโยมญาติทั้งหลายการดำรงตนนะก็ต้องระวังกายนี่แหละสำคัญเช่นเดียวกันนอกจากระวังกายก็ยังมีระวังวาจาด้วยคือควบคุมปากควบคุมคำพูดให้เป็นคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานเป็นคำพูดที่สมานสามัคคีเป็นคำพูดที่มีประโยชน์เมื่อควบคุมได้ปากและก็คำพูดก็นำประโยชน์นำความสวัสดีมาให้หากควบคุมไว้ไม่ได้ปากก็จะพูดคำที่เป็นพิษเป็นภัยออกมาแล้วก็จะนำ
ความเสียหายแล้วก็ความไม่สวัสดีมาให้ตนนะนอกจากระวังวาจาแล้วเนี่ยยังจะต้องระวังจิตใจด้วยคือควบคุมใจไม่ให้รักไม่ให้โกรธไม่ให้หลงไม่ให้พลั้งเผลอในเมื่อประสบกับสิ่งหรืออารมณ์ที่จะทำให้เรารักให้โกรธให้หลงเนี่ยให้พลั้งเผลอเป็นต้นจนเกินไปคือถ้าจะรักก็ให้รักแต่พอดีไม่ใช่รักจนหลงถ้าจะโกรธก็โกรธอย่างมีสติแล้วก็รีบบรรเทาให้สงบโดยเร็วถ้าจะหลงก็หลงให้อย่างสมเหตุสมผลแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าช่วยให้เห็นความจริงอย่างท่องแท้ระวังใจได้เช่นนี้ความสุขความสวัสดีจะเกิดมีแก่ชีวิตของเราความระวังทั้ง3อย่างเนี่ยญาติโยมเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐบุคคลผู้สามารถที่จะระวังตัวทั้ง3ทางและควบคุมตัวเองได้ดีทุกขณะเนี่ยย่อมเป็นผู้สงบเสงี่ยมเรียบร้อยพูดจาเรียบร้อยและความคิดก็สุขุมเยือกเย็นไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจเมื่อความบกพร่องไม่มีย่อมกลายเป็นคนดีคนที่มีเสน่ห์ในตัวเป็นคนน่านับถือแล้วก็น่าเกรงขามของบุคคลทั่วไปนะบุคคลผู้มีลักษณะเช่นนี้ย่อมได้รับความสำเร็จสมหวังในหน้าที่การงานมีความสวัสดีมีโชคมีชัยมากกว่าผู้อื่นนะนั้นในส่วนนี้โยมญาติทั้งหลายเราจะต้องระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังจิตใจเพื่อความปลอดภัยในเรื่องของการดำรงชีวิตและข้อต่อมาก็คือความเสียสละก็เป็นทางแห่งความสุขความสวัสดีเช่นเดียวกันนะหมายความว่าความเสียสละเนี่ยก็คือการที่จิตมีเมตตากรุณเกิดขึ้นแล้วก็แสดงออกมาด้วยการแบ่งปันแบ่งให้ซึ่งวัตถุสิ่งของของตนแก่ผู้อื่นนะเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามความพอใจแล้วก็ความเหมาะสมความเสียสละเนี่ยญาติโยมจะช่วยกำจัดความตระหนี่ความเสียดายในใจให้หมดสิ้นไปแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ที่มีจิตใจที่กว้างขวางแล้วก็ความเป็นผู้มีใจที่เอื้ออารีรู้จักเสียสละแบ่งปันเป็นคนที่มีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของของตนจนเกินไปจัดเป็นความสวัสดีซึ่งสำเร็จผลได้เพราะความเสียสละโดยแท้เลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีความเสียสละอีกอย่างหนึ่งนะโยมนะซึ่งนำความสวัสดีมาให้ได้แก่ความเสียสละอารมณ์ที่ไม่ดีในจิตใจไม่อิจฉาริษยากันไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมกันหากผิดพลาดกระทบกระทั่งกันก็ต้องรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันจะทำให้มีความสวัสดีแล้วก็มีความรักมีความสามัคคีกันดังคำประพันธ์ที่ว่าถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจังความพลาดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวคนนั้นคนเราก็เป็นอย่างนี้แหละโยมญาติทั้งหลายจะให้มีแต่ดีโดยส่วนเดียวนะมันก็ไม่ได้ถ้าจะให้มีไม่ดีมีชั่วอย่างเดียวอันนี้ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะก็เป็นเรื่องที่อยู่อย่างนี้แหละนะมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีในสังคมเราดำรงชีวิตเราจะต้องมีสตินะมีสติกำกับตัวจะทำให้เราเนี่ยปลอดภัยความสุขความสวัสดีก็ย่อมที่จะเกิดมีโดยเฉพาะการเสียสละเนี่ยญาติโยมชื่อว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตความเสียสละอารมณ์ที่ไม่ดีในจิตใจไม่อิจฉาริษยากันไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมกันหากผิดพลาดกระทบกระทั่งกันก็ต้องรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นบุญเป็นความดีนะเรียกว่าเรามีความเสียสละอารมณ์มีความเสียสละสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตใจของเราไปเมื่อเราทำดีรักษาอารมณ์ดีไม่อิจฉาริษยาใครไม่ซ้ำเติมใครในคราวที่เขาผิดพลาดต้องรู้จักให้อภัยกันก็จะทำให้มีความสุขมีความสวัสดีมีโชคมีชัยดังคำประพันธ์ที่ว่าถ้าไม่มีการให้อภัยผิดถ้าไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจังความพลาดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวคนสี่เท้าอยู่รู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้ผิดบรรพชิตยังรู้เผลอนั้นโยมญาติทั้งหลายความเสียสละสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจเช่นนี้เป็นความเสียสละชั้นสูงเพราะเป็นความปล่อยวางทางจิตใจผลที่ได้รับย่อมสูงไปด้วยนะคือหากสละความโลภโกรธหลง
ได้หมดผลที่ได้รับก็คือพระนิพพานอันเป็นความสุขความสวัสดียอดเยี่ยมหากสละความโลภโกรธหลงได้แล้วนะก็จะทำให้จิตใจของเราสงบหากสละทิฏฐิมานะสละอารมณ์ดื้อดึงให้เบาบางลงได้ใจก็จะรู้สึกสบายหายอึดอัดแล้วก็เกิดความปลอดโปร่งเข้ามาแทนที่หากสละความเห็นแก่ตัวลงได้บ้างก็จะได้เพื่อนมากมายจากความจริงใจมากขึ้นหากสละความเป็นคนเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตนเองลงได้บ้างนะความวิตกกังวลแล้วก็ความทุกข์ร้อนทางจิตใจก็จะบรรเทาเบาบางลงไปจนหมดผลที่ได้รับเนี่ยล้วนเป็นความสุขความสวัสดีทั้งนั้นอีกอย่างหนึ่งนั้นเนี่ยเพราะไม่รู้จักสละละวางสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตใจไปเสียบ้างสิ่งที่ไม่ดีจึงตกค้างอยู่ในจิตใจซึ่งเป็นเหตุให้คนเราเนี่ยมีเจตนาเน่าเสียมีอารมณ์ที่บูดบึ้งอยู่บ่อยๆทำให้กายของเราก็พลอยแสดงออกมาซึ่งอารมณ์ที่เน่าเสียวาจาก็พลอยแสดงออกมาซึ่งคำพูดที่บูดเสียไม่น่าฟังอยู่ร่ำไปนะอันนี้ก็เป็นโทษของการไม่รู้จักสละหรือถ่ายเทความบูดเน่าของอารมณ์ออกไปจากจิตใจเสียบ้างเอาแต่เก็บไว้ไม่ยอมทิ้งไม่ยอมถ่ายเทไปไหนเหมือนกับเรานำซากสัตว์ที่ตายแล้วเนี่ยไปเก็บไว้ในห้องกลิ่นเหม็นก็ยอมที่จะโชยออกมาก่อให้เกิดความรำคาญเดือดร้อนแก่บุคคลที่ใกล้ชิดตลอดเวลานั้นเมื่อกล่าวถึงประเภทแห่งการเสียสละนั้นในโยมญาติทั้งหลายท่านแบ่งออกเป็น3อย่างคือสละเพื่อบูชาคุณสละเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจกันและสละเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรมฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ

0: ุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง

ักศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อพ่อพ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: บอกครับ1บวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆ1บวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกกุมปะพฤติไงล่ะพ
1: ่อไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการตื่นรู้ชูสังคมค่ะ

0: ไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรม
1: ตื่นเถิดพวกเราตื่นเถิดพวกเราตื่นเถิดพวกเราตื่นเถิดพวกเราตื่นรู้ชูสังคม
2: สวัสดีบุรีรัมย์ล้ำค่าสำคัญกล่าวขานลือชา
1: ร่วมกันแสดงความคิดเห็นแจ้งข่าวและพูดคุยกับทีมงานของเราเพื่อให้รู้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนและสังคมบ้านเราตื่นรู้ชูสังคมโดยปัญญาโขงรำนายกสมาคมอสม.จังหวัดบุรีรัมย์และทีมงาน

0: แก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกประชาชนและดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีครับขอกล่าวสวัสดีนะครับไปยังท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับและท่านผู้ฟังที่ลุกแต่เช้าให้เกียรตินะครับเปิดเครื่องรับฟังรายการตื่นรู้ชูสังคมณสถานีแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นการกระจายเสียงเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารในการบริการท้องถิ่นวันนี้ตรงกับวันที่10เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันจันทร์นะครับแรม12ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับท่านผู้ฟังนะครับดังนั้นรายการของเรานี้นะครับเป็นรายการทะเลาะเองเพื่อเรียกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ผมปัญญาคงรำนายกสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขผู้ดำเนินรายการนะครับน้องเต้ของเรานะครับวิริยุทธการบรรจงช่างเทคนิคนะครับภายใต้การควบคุมดูแลนะครับของท่านวิริยุทธน้อยพรมของเรานะครับซึ่งท่านดูแลเพื่อให้สถานีแห่งประเทศไทยของเรานะครับเป็นปึกแผ่นน้ำหนึ่งใจเดียวยึดแนวชาวประชาเพื่อพัฒนาสถานีแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับให้มีความสุขที่สุดในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราทั้ง23อำเภอนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมดังนั้นท่านผู้ฟังนะครับฟังรายการผ่าน Facebook ก็ดีนะครับหรือจะเป็นผ่านวิทยุหรือจะเป็นผ่านนะครับหอกระจายข่าวนะครับท่านก็โทรเข้ามาได้นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในเรื่องส่วนรวมนะครับถ้าเรื่องส่วนตัวก็คงจะเป็นหลังใหม่นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเพราะว่าสถานีของเรานี้เป็นสถานีคลื่นหลักนะครับของจังหวัดนะครับดังนั้นก็ขอเรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับได้รับทราบไปพร้อมๆกันนะครับครับวันนี้นะครับหน้าฝนเข้ามานะครับทำให้ฝนโปรยปรายกันมาทุกวันทุกวันนะครับดังนั้นสิ่งที่นำพานะครับโรคก็นำพานะครับมาในช่วงเดือนสิงหานี้นะครับก็คือโรคไข้เลือดออกของเราที่มีชุกชุมกันทุกเดือนนะครับทุกปีก็จะเป็นเช่นนี้แต่เราต้องมีการชี้เป้าเฝ้าระวังนะครับโดยมีอสม.และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของเรานะครับดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขของเราเน้นให้พี่น้องอสม.นะครับได้ชี้เป้าเฝ้าระวังในเรื่องโรคไข้เลือดออกเพราะโรคไข้เลือดออกนี้ถ้าเราไม่พึงนะครับดูแลทุกๆวันศุกร์ของสัปดาห์นะครับก็จะทำให้มีลูกน้ำเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายก็จะทำให้ฝักตัวมาเป็นนะครับยุงลายเพื่อมากัดลูกหลานของเราดังนั้นในบ้านวัดโรงเรียนวัดวาอารามก็ขอให้ทางอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของเราที่ท่านดูแล10หลังคาเรือนต่อคนนั้นนะครับทำให้ท่านทำหน้าที่ต่อไปนะครับทำหน้าที่ต่อไปท่านรับผิดชอบตรงไหนท่านก็ทำตรงนั้นนะครับเพื่อให้ตรงปกที่งานนะครับของทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับมอบความไว้วางใจนะครับให้กับท่านเพื่อร่วมด้วยช่วยกันนะครับพัฒนาดูแลนะครับคนไหนที่อาจจะไปทำไม่ได้นะครับเพราะท่านเกิดมานะครับนานแล้วเป็นผู้สูงอายุก็อาจจะชรานะครับอ่อนเพลียไปก็มีลูกมีหลานนะครับเราก็ให้ร่วมด้วยนะครับช่วยทำความสะอาดช่วยหยอดทรายให้แทนก็ได้นะครับท่านผู้ฟังเพราะหลายคนนะครับ40กว่าปีที่ผ่านมานะครับได้สร้างมาแล้วก็ทำต่อไปเลยนะครับสายแรกเข้ามานะครับน้องเต้ของเราได้ชี้มานะครับเพื่อให้รับโทรศัพท์ด้วยว่าอย่างนั้นนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับรายการตื่นรู้ชูสังคมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับคุณป้านโมของเรามีอะไรฝากท่านผู้ฟังครับ
1: จ้าก็ไม่มีอะไรแล้วพ่อวันนี้ไปเที่ยวที่สิรินทร์จ้า
0: ค ครับงานเนื่องในงานอะไรหนอง
1: านอะไรกลุ่มพ่อนักเรียนผู้สูงอายุน่ะคุณหมอคุณอาจารย์ทวินสันพาไปเที่ยวดูปราสาทตาควายเมืองชมนานาจ้าก็เลยไปกับเขา
0: ครับ
1: จ้าก็เรา
0: ไป
1: คนละลึงละลึงก็เตือนเด็กๆน้องๆ
0: ครับ
1: นะ
0: ครับ
1: ขับดีๆนะทางถนนมันทางมันลื่น
0: ครับ
1: แล้วก็คนเยาวชนก็อยากใช้ความอารมณ์บู่วามนะคะให้มีสติตั้งสติที่จะทำอะไรให้ตั้งสติด้วยนะคะเยาวชนทุกคนจ้า
0: ครับ
1: ขอบคุณพ่อค่ะแค่นี้เลยพ่อสวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณครับฝนตกถนนลื่นนะครับคุณป้านโมของเราก็เป็นห่วงลูกๆหลานๆ นะครับเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้านะครับท่านเรียนเพื่อเรียนรู้นะครับอย่าเรียนแบบงูปลาปลานะครับอีกสายหนึ่งนะครับรายการตื่นรู้ชูสังคมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับท่านประธานคร
0: ับครับสวัสดีครับวันนี้ท่านมงคลมีอะไรเล่าสู่ท่านผู้ฟังเรียนเชิญครับ
2: ฝนฟ้าแปลกๆนะครับท่านผู้ใหญ
0: ่ครับ
2: ตกวันตกวันวันละสองสามเม็ดทำไมก็ไม่ได้ครับท่านประธานครับ
0: ครับ
2: ครับท่านประธานครับทำไมนักเรียนทุกวันนี้ทั้งโหดทั้งเหี้ยมแท
0: ้ครับ
2: จะเอามาตรการไหนมาใช้กฎระเบียบกับนักเรียนครับเราวัยรุ่นส่วนตัวหรือบุคคลครับท่านประธานครับ
0: ครับ
2: ผมก็เกิดเป็นห่วงนักเรียนทั้งที่ไม่รู้จักกันกว่าจะฆ่าขึ้นยิงกันทำไมถึงมาอยู่กับไอ้วัยศึกษาอยู่ในช่วงการเรียนการศึกษาหาความรู้ครับกันประทังกับแต่ก็มาก่อเหตุนี่ก็น่าห่วงครับเป็นห่วงจริงๆครับอย
0: ่
2: าพูดว่าเป็นบทเรียนนะผมถึงเป็นบทเรียนมาศึกษาแล้วครับประทัง
0: ครับ
2: ฝากไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลเราออกระเบียบด้วยครับก็เป็นห่วงอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปนี้ยังเดาไม่ได้ครับท่านประธานครับเราและอย่างเดียวก็คือวัยรุ่นพกปืนนี่ไม่สมเหตุสมผลนะครับท่านประธานต้องกดระเบียบเวลาเข้าห้องเรียนก็ต้องให้เรียกอะไรเขาเรียกอะไรหัวหน้าศึกษาให้ค้นตัวนักเรียนครับไม่ให้ก่อเหตุครับท่านประธานครับ
0: เกิ
2: ดขึ้นมาแล้วมีแต่เสียกับเสียเลยนะครับท่านประธาน
0: ครับ
2: นี่เป็นข่าวอย่างหูถูใจจริงๆครับท่านประธานฝากไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับ
0: ครับ
2: เพราะกระทรวงศึกษาธิการทุกกระทรวงอะไรไม่ว่ากระทรวงไหนครับช่วยดูแลประชาชนแล้วออกกฎระเบียบด้วยครับขอบคุณมากครับท่านประธานสวัสดีครับ
0: ครับก็ขอขอบคุณนะครับก็ขอชื่นชมนะครับท่านมงคลมากเลยนะครับก็ขอให้ทางนะครับหน่วยรัฐบาลนะครับทุกๆโรงเรียนของประเทศไทยนะครับก็อยากให้สแกนนะครับอยากให้สแกนเหมือนยกตัวอย่างเหมือนสารวิเทศนะครับของจังหวัดบุรีรัมย์เรานะครับผมส่งหลานไปเรียนเขาจะต้องสแกนกระเป๋าทุกครั้งนะครับเขาจะเสียสละนะครับคุณครูคนหนึ่งค่อยสแกนนะครับทางเข้านะครับดังนั้นถ้าพกปืนพกมีดไปเขาก็จะได้เอาออกได้ทันท่วงทีนะครับดังนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมานะครับมันทำให้เศร้าสลดหดหู่ทั้งประเทศไม่ว่าคุณครูก็เสียชีวิตเด็กก็เสียชีวิตนะครับตายายที่ไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยก็ต้องมาเสียชีวิตตรงนี้นะครับก็ฟังแล้วนะครับก็ทำให้เกิดการเศร้าสลดเสียใจอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วทำไมเด็กขนาดนี้นะครับไปเอาปืนเอามีดไปได้นะครับเพราะเด็กทุกวันนี้นะครับมือถือนะครับเด็กดูแล้วร้าวใจนะครับเพราะเด็กจะดูแบบเกมโลดโผนเด็กจะดูแบบเกมชกชิงวิ่งราวเด็กจะดูแบบเหมือนทำให้สมองเด็กนะครับดูมาตั้งแต่อายุประมาณ10ปีนะครับหรือไม่นั้นก็7 8ปีอย่างนี้นะครับก็ทำให้รู้จักนะครับการใช้มีดใช้ปืนแบบไหนอย่างไรเพราะว่าบางทีพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่กับลูกตลอด24ชั่วโมงนะครับก็จะทำให้เด็กนั้นนะครับได้ดูแล้วจนฝังลึกฝังใจตัวเองนะครับพอเกิดอาการนะครับกำหนัดขึ้นมานะครับมีอาการโกรธแค้นก็จะทำได้ดั่งใจที่เด็กนั้นคิดเอาไว้นะครับอันนี้ก็ ขอให้ทางนะครับผู้ปกครองก็ดีนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบกระเป๋าของเด็กด้วยนะครับเมื่อเวลาเด็กนั้นจะไปโรงเรียนแล้วก็ครูบาอาจารย์นะครับผ่านโรงก็ดีนะครับก็ขอให้ท่านได้เสียสละนะครับในเรื่องของการสแกนเอาไว้นะครับตั้งกฎระเบียบไว้ให้ดีนะครับเพื่อจะไม่ให้เกิดการเป็นเรื่องที่สองที่สามขึ้นไปอีกนะครับครับเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้านะครับถ้าเราช่วยปกปักรักษานะครับให้ดีเขาก็จะเดินถูกทางไปที่ดีนะครับเพราะเราเกิดมาจนโตขนาดนี้นะครับยังไม่เคยได้ยินข่าวแบบนี้นะครับมาสักทีนะครับก็ทำให้ทั้งประเทศนะครับหดหู่นะครับหดหู่ใจนะครับแม่คุณครูนะครับที่เป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาตินะครับก็ไม่คิดว่าจะจากไปโดยไม่มีวันกลับนะครับเพราะลูกศิษย์ของเราอย่างนี้นะครับดังนั้นก็ขอให้เราได้ช่วยกันพึงระมัดระวังที่สุดนะครับอย่าเชื่อใจช้างอย่าวางใจคนจะจนใจเองนะครับเราไปไหนนะครับเราแต่ระวังแต่เรื่องอื่นนะครับเราไม่ได้มาระวังในเรื่องใกล้ๆตัวอย่างนี้เมื่อเกิดขึ้นมาเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมานะครับเราก็เอาตัวเองไม่รอดเอาตัวเองไม่ทันเพราะเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นมาอย่างนี้นะครับเพราะคุณครูท่านก็สอนเด็กนักเรียนนะครับท่านก็ไม่ได้พึงระมัดระวังว่าจะเด็กจะทำถึงขนาดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจคนทั้งประเทศนะครับอย่างน้องที อยู่จังหวัดกาฬสินธุ์ก็เช่นเดียวกันนะครับนั้นทบคิดดีทำดีนะครับเพื่อประเทศไทยเรานะครับเขาได้จากประเทศไทยเราโดยไม่มีวันกลับนะครับเพราะเขาเก่งในเรื่องของการเดินทางเพื่อนำข้อมูลข่าวสารทุกๆประเทศทั้ง50กว่าประเทศด้วยกันนะครับอายุแค่27ปีเท่านั้นนะครับเขาก็ทำให้ประเทศไทยเราได้รู้พื้นฐานนะครับของต่างประเทศส่งมาให้เราดูนะครับก็แสดงความเสียใจนะครับกับน้องลุนของเราจังหวัดกาฬสินธุ์ที่คิดดีทำดีนะครับเพื่อคุณยายนะครับคุณย่านะครับที่อยู่บ้านยากจนนะครับเป็นเด็กนักเรียนที่ยากจนแต่เรียนดีท่านผู้ฟังก็เลยได้ทุนมาเรียน พอได้ทุนมาเรียนนะครับเสร็จแล้วก็จบก็เดินทางนะครับไปนะครับสวัสดีครับรายการตื่นรู้ชูสังคมครับ
2: พี่ผู้ใหญ
0: ่สวัสดีครับ
2: สบายดี
0: ครับ
2: เป็นยังไงจะถึงเดือนเก้าแล้วฝนยังไม่มีน้ำเลย
0: ครับตกทุกวันแต่ตกน้อย
2: ตกไม่พอจะเปียก
0: ครับ
2: ตกวันละนิดอาทิตย์หนึ่งแล้วมันตกมาเนี่ย
0: ครับ
2: ไม่มีน้ำจักทีเลย
0: ครับ
2: จะใส่ปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยให้หญ้าเกิดจะเข้าเดือนเก้าแล้วผู้ใหญ่เอ้ย
0: ครับ
2: ทำยังไงล่ะธรรมชาติเนาะ
0: ครับ
2: ลูกจะทำยังไงธรรมชาติก็บอกไม่ถูกป่าฝนเนาะที่ท่วมก็ท่วมนักมันนครพนมมันน้ำเต็มเลย
0: ครับ
2: ครับนี่มาจับแต่เช้านะวันนี
0: ้ครับ
2: ทุกวันนี่ตื่นสายเนาะ
0: ครับ
2: เท่าแก่แล้วอายุมากแล้วเนาะ
0: ครับ
2: เมื่อไรจะเลิกจัดเลยผู้ใหญ่อายุหลายแล้ว
0: ก็ทำหน้าที่ไปเรื่อยๆในฐานะมีสภาพกำลังกายกำลังใจต่อสู้หน้าที่การงานก็ทำไปก่อนครับ
2: อายุเท่าไรแล้ว
0: ครับครับเดี๋ยวยังไงคอยคุยหลังไมค์เนาะเรื่องส่วนตัวเนาะ
2: เรื่องส่วนตัวก็เป็นส่วนรวมเหมือนกันนั่นแหละ
0: ค่อยๆค่อยๆจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับก็ขอชื่นชมนะครับที่เป็นห่วงนะครับในฐานะสภาพกำลังกายกำลังใจนะครับมีเรื่องอายุก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขนะครับแต่เรื่องขวัญกำลังใจเรื่องของการแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับถ้าเรามีสภาพกำลังกายกำลังใจที่ช่วยเหลือชุมชนได้นะครับเราก็ทำไปก่อนนะครับจนกว่าชีวิตจะหาไม่นะครับถ้าเกิดเรามาไม่ได้เมื่อไหร่อย่างไรนะครับเราก็ว่ากันอีกรอบหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังนะครับดังนั้นเรารู้แต่วันเกิดนะครับวันเราจากไปเราไม่รู้เมื่อวันเราอยู่นะครับเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดไปก่อนนะครับท่านผู้ฟังนะครับถ้าเกิดเราเดทเมื่อไหร่นะครับเราก็คงไม่มีวันกลับนะครับที่จะมาสร้างคุณงามความดีเพื่อช่วยเหลือนะครับชุมชนหรือเพื่อช่วยเหลือหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดของเราได้นะครับในห้วงของเรายังมีสภาพกำลังกายกำลังใจนะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับได้ทำหน้าที่นะครับพ่อที่ดีของลูกตาที่ดีของหลานนะครับหรือคนที่ดีของหมู่บ้านนะครับต่อไปนะครับเรื่องของการร่ำการรวยนั้นนะครับเราเลือกไม่ได้นะครับถ้าเราเกิดมานะครับได้แค่ไหนเขาสร้างบุญพาบารมีเรามาแค่ไหนเราก็ได้แค่นั้นนะครับท่านผู้ฟังเราจะเลือกไม่ได้นะครับถ้าเราเลือกได้ผมเชื่อว่าทุกคนนะครับจะเลือกไม่ตายนะครับเลือกให้อยู่ตลอดการหรืออย่างนี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับจงดูแลสุขภาวะของตนเองให้ดีนะครับอย่าให้เป็นผู้ป่วยติดบ้านอย่าให้เป็นผู้ป่วยติดเตียงถ้าเป็นผู้สูงอายุก็ขอให้เป็นผู้สูงอายุติดสังคมนะครับเราจะไม่ลำบากลูกหลานที่จะมายกน้ำยกข้าวนะครับให้เรารับประทานนะครับท่านสังเกตดูนะครับผู้ที่เป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนั้นนะครับลำบากลูกหลานยังขาดแคลนเรื่องของจตุปัจจัยนะครับที่จะมาจุนเจือในครอบครัวด้วยนะครับก็รอแต่งบประมาณรัฐให้มานะครับถ้ารัฐไม่ให้มานะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับผู้สูงอายุเงินเดือนผู้สูงอายุก็ดีคนละครึ่งพลัดก็ดีหรือบัตรคนจนก็ดีนะครับเราจะรอแบบนั้นแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับเราก็จะพอมีนะครับเงินติดตัวนะครับไปที่ไหนเราก็ไม่ลำบากนะครับเราก็พอมีได้นะครับดังนั้นตรงนี้ก็ขอฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะครับดังนั้นบรรดาพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังนะครับในรายการตื่นรู้ชูสังคมก็เป็นห่วงเพื่อให้ท่านดูแลตัวเองให้ดีดูแลสังคมให้ดีในหมู่บ้านให้ดีและก็ตัวครอบครัวเองให้ดีนะครับความดีนะครับก็จะตามนะครับเรามานะครับรายการตื่นรู้ชูสังคมวันนี้ผมปัญญาคงรำน้องเต้นะครับวิรยุทธการบรรจงนะครับไปใต้การควบคุมดูแลของท่านวิรยุทธการบรรจงต้องขอฝากท่านผู้ฟังจันทร์หน้าพบกันใหม่จันทร์นี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพวงมาลาพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีรวมทั้งทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจะภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา .net
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกเด็กเรียนสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพวงมาลาพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีรวมทั้งทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุรัตธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพนายกิติพงษ์สมรัตน์ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569โดยตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณบ้านเลขที่356หมู่ที่6ตำบลการทรอมอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษในวันเดียวกันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพเด็กหญิงณภัทรชัยมาที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดลาดปลาดุกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพผู้เสียชีวิตทั้งหมดไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้นายกรัฐมนตรีประกาศความสำเร็จโครง

0: โดยเป็นการน้อมนำพระราชปณิธานและแบบอย่างอันดีเลิศด้านการดูแลพระวรกายมาเป็นแนวทางปฏิบัติให้ประสบกรณิกรชาวไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพราะสุขภาพที่ดีคือรากฐานสำคัญของความมั่นคงทางสังคมและการพัฒนาประเทศการส่งเสริมการออกกำลังกายช่วยเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความมั่นคงในระยะยาวด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขจะนำความสำเร็จนี้ไปต่อยอดเป็นนโยบายเชิงรุกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดอัตราเจ็บป่วยจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ควบคู่ไปกับการรณรงค์ให้คำแนะนำด้านการออกกำลังกายและการบริโภคที่เหมาะสมสำหรับแต่ละกลุ่มวัยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าเพิ่มเที่ยวบินภูมิภาคลดค่าธรรมเนียมสนามบินร้อยละ50จูงใจสายการบินเปิดเส้นทางใหม่นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมเดินหน้าเพิ่มเที่ยวบินสู่ภูมิภาคและเพิ่มทางเลือกการเดินทางให้ประชาชนโดยต่อยอดมาตรการ New Route New Airline ของกรมท่าอากาศยานลดค่าธรรมเนียมสนามบินลงร้อยละ50ทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจให้สายการบินเปิดเส้นทางใหม่ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันนี้ถึง9สิงหาคม2570แบ่งสิทธิประโยชน์เป็น2ส่วนคือเส้นทางบินใหม่ New Route ลดค่าบริการขึ้นลงและค่าเก็บอากาศยานร้อยละ50เป็นเวลา1ปีและสายการบินใหม่ New Airline ลดค่าบริการร้อยละ50เป็นเวลา6เดือนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
4: ตอนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
5: มาแล้วมาแล้วบอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์

ราชการคือผู้ที่ทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนจึงจำเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าสิ่งใดคือประโยชน์สมควรปฏิบัติและสิ่งใดไม่ใช่ประโยชน์ไม่สมควรปฏิบัติความเข้าใจทั้งนี้เป็นผลจากวิจารณญาณอันเที่ยงตรงถูกต้องซึ่งข้าราชการทุกคนควรจะได้ฝึกฝนและสั่งสมให้เป็นคุณสมบัติประจำตัวสืบไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกกล่าวและแจ้งค่ะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ FM 101.5 มิกะเฮิรตซ์แล้วก็ทาง Facebook Fanpage สทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันเรวดีหงสากุลทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเช่นเทคนิคที่อยู่กับเราในวันนี้ค่ะคุณบริยุทธ์การบรรจงที่จะมาช่วยดูแลในเรื่องของด้านเทคนิคให้กับเราได้ดำเนินรายการเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะขอบคุณนะคะผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งด้วยดีเสมอมาที่สำคัญค่ะต้องขอขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านนะคะเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีค่ะที่เสียสละตื่นแต่เช้านะคะมารับสัญญาณรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องชาวบ้านของเราค่ะซึ่งวันนี้เรามาพบกันนะคะในวันจันทร์ที่10เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะแรม12ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะก่อนที่จะติดตามในข่าวสารต่างๆหรือว่าในเรื่องของพยากรณ์อากาศเดี๋ยวมาทักทายพนักงานในภาพรวมกันก่อนกันแล้วกันไม่แน่ใจว่าท่านใดเข้ามากันแล้วแต่ว่าเวลาจบรายการในทุกๆครั้งที่ดิฉันจัดรายการเนี่ยก็จะไปดูนะว่าแฟนรายการท่านใดนะคะทักทายกันเข้ามามีกดไลค์กดแชร์กันนั่นต้องขอบพระคุณมีอย่างสูงส่วนใหญ่ก็เป็นการสวัสดีสวัสดีทักทายกันในตอนเช้านะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเหมือนปริธารำก็สวัสดีกันเป็นประจำเลยนะคะทักทายกันยามเช้านะคะหรือไม่ก็จะมีทั้งคุณเดชเสริญสรรนะคะคุณบรรเทาสำรานใจนะคะแล้วก็มีคุณฉลาดคุณกระโทกด้วยนะคะแจ้งมาว่าเสียงดังฟังชัดดีนะคะฟังจากประคามขอบพระคุณนะคะผู้ดูแลนะที่ให้พี่น้องเราได้รับฟังข่าวสารนะคะผู้ใหญ่พลคนสระกราวก็เช่นเดียวกันก็ทักทายกันมาประจำเลยในเรื่องของการเปิดหอกระจายข่าวให้พี่น้องเราได้ติดตามรับฟังกันที่บ้านหนองเรือหมู่ที่6ตำบลถลุงเหล็กนะคะขอบคุณกำนันณรงค์ผลเจริญด้วยนะคะที่ติดตามการรู้สึกว่าจะอยู่ที่ตำบลเมืองไผ่นะอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะคะช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเห็นว่ามีฝนตกบ้างเนาะช่วงนี้เริ่มเข้าฤดูฝนแล้วนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพี่น้องของเรานะคะรวมทั้งมีคุณสุเทพแก้วรำด้วยทักทายกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะนี่ส่วนใหญ่อยู่ที่อำเภอกระสังกันนะอันนี้อยู่ที่บ้านสูงเนินตำบลสูงเนินนะคะแล้วก็มีคุณสุพจน์กล้าด้วยขอบพระคุณอันนี้บอกว่ารับฟังอยู่ที่หัวหินนะคะขอบพระคุณนะคะหลายๆท่านก็ติดตามกันทาง Facebook นะแล้วก็มีคุณกำนันนิสาด้วยอันนี้ก็เปิดหัวกระจายข่าวให้พี่น้องเราที่ติดตามกันที่บ้านปรือนะคะอำเภอกระสังนะคะแล้วขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่สิวัฒน์ใช่ไหมคะท่านประโคนนะคะถ้าเอ่ยนามผิดต้องขออภัยอยู่บ้านเก้มนะคะตำบลโคกย่างประโคนชัยนะคะบอกว่าเปิดเสียงตามสายทุกวันเลยนะคะเสียงชัดเจนดีทั้งขอบพระคุณนะคะทั้งผู้ดูแลหอกระจายข่าวที่ดูแลอุปกรณ์ของท่านนะได้ให้ได้รับฟังกันอย่างชัดเจนนะขอบพระคุณคุณทัพปะภูชะกังด้วยนะคะคุณระเด่นพาทีกันทักทายกันมายามเช้านะคะคุณอารยาบุญรอดรำนะยืนคุณยืนยุงประโคนเช่นเดียวกันค่ะทักทายเป็นประจำอยู่เหมือนกันนะคะคุณสากลเจียวรำคุณละมุนสารสุขนะคะอันนี้ก็ท่านจะติดตามกันอยู่ที่คันดงขอบพระคุณบอกว่าทุกวันชัดเจนดีนะคะต้องขอบพระคุณก็ทักทายกันมาแล้วก็บอกในเรื่องราวของการรับฟังสัญญาณได้นะคะว่าชัดเจนอย่างไรบ้างหรือว่าไม่ชัดเจนอย่างไรเราได้ทำการแก้ไขเนาะสำหรับถ้าเป็นในส่วนของสวทบุรีรัมย์นะคะแล้วก็มีคุณวรรณากรมัญชาด้วยขอบพระคุณคุณสุเทียนทองคำทักทายกันทุกวันเลยในช่วงเวลาที่ออกกำลังกายก็ฟังข่าวไปด้วยนะคะคุณพนัสเจียวรำนะคะคุณลุงอเนกพฤกษ์ไทยอันนี้ก็มาจากภาคใต้นะคุณลุงแล้วมีแม่บุญเรียนที่รักด้วยทักทายกันทุกวันเช่นเดียวกันนะคะคุณจันดีรวมธรรมคุณนรกรจินรำนะคะคุณส่งพาพันเช่นเดียวกันนะคะขอบพระคุณจริงๆคุณกอบนิวรรำนะคุณเฉลียววดีคะเรรำด้วยนะคะคุณอุทิศวรรณศรีนะคะคุณอิวทิศรำผู้ใหญ่วัยวัยก็ทักทายกันมาประจำเช่นเดียวกันนะช่วงหลังๆได้เจอผู้ใหญ่วัยวัยอยู่ทักทายกันเข้ามาช่วงเช้านะคะคุณสุรินนะคะต้องขอบพระคุณนะนี่ก็เป็นผู้ที่ทักทายกันมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ฉันเข้าไปอ่านอยู่ก็ขอทักทายกันอ่านวันนี้ด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าแต่ละท่านเข้ามากันหรือยังอ่ะหลังจากที่ทักทายกันพอสมควรแล้วนะก็ใช้เวลา กันพอประมาณเนาะมาติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก็แล้วกันคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะเข้าสู่หน้าฝนนะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยสำหรับในเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของภาคตะวันเฉียงเหนือนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองนะ160ของพื้นที่ค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีนะคะสกลนครยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีค่ะด้วยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่นะคะที่บริเวณจังหวัดนครพนมนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 30-33 องศาเซลเซียสนะคะลมตกลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสนะคะมีฝนฟ้าคะนองอยู่นะคะฝนจะ34% ของพื้นที่ค่ะนี่เป็นในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมาติดตามข่าวสารในส่วนกลางที่นำมาฝากกันในวันนี้กับข่าวแรกกับท่านนายกอนุทินค่ะได้นำทีมมหาดไทยก็ไปเดินตรวจเยี่ยมนะคะในงานศิลปาชีพประทีปไทยค่ะโอทอบหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ซึ่งเป็นวันที่2โดยมียอดจำหน่าย1วันครึ่งนะบอกว่า 92.5 ล้านนะฮะก็เตรียมทำพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่10สิงหาคมนะฮะโดยเมื่อวานนี้ค่ะ9สิงหาคม2569ช่วงเวลา 14:30 นาทีนะคะไปหลังที่ได้เดินทางกลับจากภารกิจที่จังหวัดระนองกับท่านนายกรัฐมนตรีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านก็เดินทางไปที่อาคาร Challenger 1-3 นะคะศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะเพื่อไปตรวจเยี่ยมและพบปะให้กำลังใจนะผู้ประกอบการและก็นักท่องเที่ยวนะคะในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอทอบหลอมรวมดวงใจด้วยพระบารมีค่ะปี2569นะคะภายใต้แนวคิดนะคะสิริรัศมีแห่งแผ่นดินไงซึ่งเป็นวันที่2ก็โดยมีท่านอันศิษย์สัมพันธรัตน์นะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยนายพรพจน์เพ็ญพาดอธิบดีกรมที่ดินนะคะแล้วก็นายสยามสิริมงคลนะคะอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนะคะซึ่งก็รวมทั้งนางระวีพันธ์แก้วเพียงเพ็ญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีก็ร่วมด้วยค่ะซึ่งท่านนายกเองก็ได้ไปเยี่ยมชมแล้วก็ไปพบปะให้กำลังใจผู้ประกอบการโซนต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นศิลปินโอท็อปนะคะผ้าและเครื่องแต่งกายร้านหัตถกรรมโอท็อปลักซ์ซูรี่นะพร้อมกับชื่นชมผลงานแล้วก็พบปะแลกเปลี่ยนนะรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการรวมถึงทักทายขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้เดินทางมาร่วมเที่ยวชมแล้วก็เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของคนไทยในงานมหกรรมโอท็อปครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ซึ่งมีผลิตภัณฑ์โอท็อปฝีมือผู้ประกอบการคนไทยชุมชนจากทั่วประเทศนะคะจำนวนมากกว่า 2,000 ร้านค้าร่วมถึงผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร้านค้าโครงการพระราชดำริของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ค่ะแล้วก็ร้านภาคีเครือข่ายของทุกกระทรวงของกระทรวงต่างๆด้วยนะคะสำหรับยอดจำหน่ายสินค้าในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมรวมหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569บอกว่าวันแรกก็คือตั้งแต่วันที่8สิงหาคม2569ค่ะจนถึงเวลา 13:00 นของวันที่9สิงหาคม2569นะคะก็มีการแจ้งยอดจำหน่ายมารวมนะคะ 92,516,066 บาทค่ะโดยโซนโอท็อปชวนชิมก็ยังคงเป็นโซนที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะคะโดยงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมรวมหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนะคะปี2569ก็กำหนดขึ้นนะคะระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคม2569ค่ะตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งภายในงานก็ยังจะมีการจัดโปรโมชั่นนาทีทองค่ะแล้วก็มีคูปองนะลุ้นโชครับรางวัลใหญ่นะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการแสดงของบรรดาศิลปินต่างๆนะคะที่บริเวณเวทีกลางสลับ ผัดเปลี่ยนกันมาสร้างสุนทรียะนะคะให้กับผู้ที่มาเที่ยวชมงานค่ะทั้งนี้ก็จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะในวันที่10สิงหาคม2569ค่ะเวลา15นาฬิกานะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็จะมาเป็นประธานค่ะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะกับท่านรองนายกทรงศักดิ์กันบ้างที่ได้มีการประชุมร่างแผนสสส.ปี2570นะคะก็จะเน้นนะคะขยายงานสร้างเสริมสุขภาพรายจังหวัดนะคะหนุนวาระกลางนะคะกับเคลื่อนให้ในเรื่องการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ก็เล็งวัดผลได้ภายใน1ปีนะคะซึ่งเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะทางด้านของนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านเองก็เป็นประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสสนะคะก็เป็นประธานประชุมได้รับฟังก็เห็นต่อร่างแผนกการดำเนินงานนะคะประจำปี2570ค่ะโดยมีกรรมการกองทุนกรรมการบริหารแผนนะคะร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะพร้อมกำหนดทิศทางการพิจารณาร่างแผนประจำปี2570ว่าสสส.นะคะขับเคลื่อนการทำงานสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายตลอดระยะเวลากว่า20ปีค่ะก็สอดคล้องกับสถานการณ์ทุกมิตินะคะแล้วเกิดผลลัพธ์ทางสุขภาพอย่างต่อเนื่องค่ะมีแนวทางนโยบายและจุดเน้นในการที่จะจัดทำแผน5ข้อสำคัญก็คือ1ยึดทิศทางเป้าหมายและยุทธศาสตร์ระยะ10ปีนะคะ2ก็คือสร้างและขยายผลลัพธ์ทางสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายให้ทั่วถึงอย่างยั่งยืนนะคะ3สนับสนุนพัฒนาและใช้ประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาพจากข้อมูลสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ค่ะ4ลดผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำและเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงและโรคอุบัติใหม่นะคะ5สานพลังกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนนะคะทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมนะคะซึ่งในเรื่องของแผนดำเนินงานสสส.ในปี2570ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายทางสุขภาพใหม่ๆและบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะโดยทิศทางการทำงานของสสส.ในก้าวต่อไปนะคะต้องขยายการขับเคลื่อนงานนะคะสร้างเสริมสุขภาพให้ครอบคลุมระดับจังหวัดอย่างทั่วถึงค่ะแล้วก็มีกำหนดในเรื่องของตัวชี้วัดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมนะคะตามเจตนารมณ์ของพ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะซึ่งทางด้านของนายแพทย์พงเทพวงศ์วัชระไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสสส.ก็บอกว่าสสส.ก็ขับเคลื่อนในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพยึดข้อมูลเป็นฐานประชาชนนะคะเป็นศูนย์กลางนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะหรือว่า SDG ในการกันกับเพื่อนประเทศไทยสู่การเป็นสมาชิก OECD ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะก็คือตั้งแต่พ.ศ.2561ถึง2580ค่ะโดยแผนการดำเนินงานปี2570บอกว่าใช้แนวคิดนะคะThai Health Working Model ค่ะเป็นฐานกำหนดตัวชี้วัดหลักนะคะแล้วก็ตัวชี้วัดร่วมของการดำเนินงานทั้ง15แผนงานผ่านการขับเคลื่อน Big Quick Win นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพัฒนาชุมชนต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพกว่า 2,000 แห่งนะคะพร้อมขยายผลทั่วประเทศค่ะสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในเด็กและเยาวชนลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าความปลอดภัยทางถนนนะคะผลักดันกฎหมายและนโยบายสาธารณะเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงสำคัญด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นนโยบายด้านยาเสพติดแอลกอฮอล์นอกจากนี้ค่ะได้มีการกำหนดวาระกลางก็คือขับเคลื่อนการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ค่ะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในทางสุขภาพจากวิกฤตเศรษฐกิจนะคะโดยเชื่อมโยงข้อมูลระดับประเทศและพื้นที่วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงนะคะที่มีผลกระทบต่อการสร้างเสริมสุขภาพบูรณาการความร่วมมือระหว่างแผนงานจับคู่มาตรการให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ค่ะแล้วก็ขยายผลผ่านเครือข่ายผ่านภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทั่วประเทศนะคะโดยสามารถวัดผลความสำเร็จแล้วก็เห็นความก้าวหน้าได้ภายใน1ปีค่ะติดตามกันต่อนะคะมาที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการมอบรางวัล SME National Award ครั้งที่18นะคะและ SMEPerwinkle Champion Award ครั้งที่4ค่ะเป็นการเชิดชู117ผู้ประกอบการต้นแบบทั่วประเทศค่ะก็ดัน SME ไทยสู่ความยั่งยืนดิจิทัลตลาดโลกซึ่งเรื่องนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไทยท่านก็เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสุดยอด SME แห่งชาตินะคะครั้งที่18นะคะ แล้วก็รางวัล SME Provital Champion Award ครั้งที่4ค่ะที่โรงแรมมิลเลนเนียมฮิลตันกรุงเทพนะคะโดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะท่านสุปฏิสุธรรมพันธ์เข้าร่วมงานนะคะทั้งนี้ค่ะงานนี้ก็จัดขึ้นนะก็เพื่อเป็นการเชิดชูผู้ประกอบการ SME ต้นแบบจำนวน117กิจการจากทั่วประเทศนะคะพร้อมส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็เตรียมความพร้อมค่ะสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับสากลนะคะซึ่งโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นการดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.ค่ะได้มีการร่วมกันกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะก็ภายใต้แนวคิดนะคะมุ่งพัฒนา SME ไทยใน3มิติสำคัญได้แก่การเติบโตอย่างยั่งยืนการเป็นผ่านสู่ดิจิทัลและการเชื่อมโยงสู่ตลาดโลกนะคะซึ่งท่านนายกก็บอกว่า SME ก็ถือว่าเป็นฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทยนะคะในด้านทั้งการสร้างงานสร้างรายได้นะคะแล้วก็การกระจายโอกาสนะคะทางเศรษฐกิจไปสู่ทุกพื้นที่ของประเทศนะคะท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกค่ะเทคโนโลยีดิจิทัลและก็รูปแบบการค้าใหม่นะคะแล้วก็ความท้าทายด้านความยั่งยืนการปรับตัวเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอค่ะผู้ประกอบการจำเป็นแล้วค่ะที่ต้องมีการเพิ่มผลิตภาพสร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนานวัตกรรมเข้าถึงตลาดแล้วก็แหล่งทุนนะคะตลอดจนการเชื่อมโยงเข้าสู่ในเรื่องของห่วงโซ่มูลค่าทั้งในประเทศและระดับสากลนะคะซึ่งรัฐบาลก็ต้องการเห็นผู้ประกอบการ SME ไทยนั้นสามารถที่จะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจนะคะโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะทั้งภาครัฐค่ะภาคเอกชนสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและเครือข่ายพันธมิตรนะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายย่อยและผู้ประกอบการในภูมิภาคสามารถที่จะเข้าถึงองค์ความรู้เทคโนโลยีเงินทุนแล้วก็โอกาสทางด้านของการตลาดได้อย่างทั่วถึงค่ะซึ่งท่านนายกก็ยังบอกเพิ่มเติมนะคะว่าผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ก็ไม่ได้สะท้อนความสำเร็จจากผลประกอบการเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่ายังแสดงถึงความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาองค์กรแล้วก็ความสามารถในการปรับตัวแล้วก็ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะรางวัลที่ได้รับจึงไม่เพียงเป็นเครื่องหมายนะคะของความสำเร็จแต่ว่ายังมาพร้อมกับบทบาทสำคัญค่ะในการที่จะเป็นต้นแบบของผู้ประกอบการไทยแล้วก็เป็นพลังในการที่จะขยายมาตรฐานที่ดีไปสู่ SME ทั้งประเทศนะคะเชื่อมั่นนะคะว่าเมื่อ SME ไทยเข้มแข็งนะคะธุรกิจฐานรากจะมีความเข้มแข็งแล้วก็ประเทศไทยของเราก็จะสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะมาในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างนะคะอันนี้บอกว่ามีการเร่งตามอีก 8.3 แสนคนแล้วนะยืนยันตัวตนนะคะรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก5ล้านคนยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะซึ่งวันที่9สิงหาคม2569ค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะว่ารัฐบาลก็ได้อำนวยความสะดวกนะคะทั้งด้านการยืนยันตัวตนแล้วก็การขอการยื่นขอทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกนะคะเพื่อไม่ให้ประชาชนนะที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการต้องตกหล่นหรือว่าเสียสิทธิ์ค่ะบอกว่าล่าสุดนะวันที่8สิงหาคม2565ก็พบเลยว่าตัวเลขการยืนยันตัวตนและการอุทธรณ์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากความพยายามของหน่วยงานในพื้นที่แล้วก็ช่องทางบริการที่เข้าถึงง่ายค่ะบอกว่าปัจจุบันนะผู้ที่รับสิทธิ์รายใหม่มีจำนวน 3.1 ล้านคนนะคะโดยยืนยันตัวตนแล้วนะ 2.3 ล้านคนหรือว่า 73% เพิ่มขึ้นจากวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็มีผู้ยืนยันตัวตนนะคะ 2.2 ล้านคนเป็นคิดเป็น 68% นะคะขณะนี้ขณะที่ผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะคะลดลงเหลือ 8.3 แสนคนหรือ 27% จากเดิมบอกว่ามี 9.8 แสนคนหรือว่า 31% นะคะนั้นเนี่ยรัฐบาลขอเชิญชวนค่ะให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่นะคะเร่งยืนยันตัวตนด้วยนะคะเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะทั้งนี้ค่ะกระทรวงคลังก็เปิดนะให้ยืนยันตัวตนได้จนถึงวันที่12มกราคม2570ค่ะสำหรับ การยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะคะล่าสุดบอกว่ามีผู้ยื่นคำร้องแล้วนะ 4.2 ล้านคนค่ะก็เพิ่มขึ้นจาก 4.1 ล้านคนเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะขณะที่มีผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกประมาณ5ล้านคนนะคะจึงขอเชิญชวนนะคะให้เร่งดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคม2569เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองค่ะรัฐบาลเองก็ได้มีการเตรียมช่องทางนะให้บริการอย่างครอบคลุมนะทางผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะเว็บไซต์โครงการธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งนะคะแล้วก็ศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสหรือว่า OSS ณที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศค่ะพร้อมมอบหมายให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะก็ร่วมลงพื้นที่นะคะช่วยเหลือทั้งผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็ประชาชนกลุ่มเปราะบางนะคะที่ไม่สะดวกในการที่จะใช้บริการออนไลน์ค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อกับทางพาณิชย์กันบ้างก็บอกว่าเตรียมแล้วนะเปิดจุดขายไข่ไก่ไทยช่วยไทยทั่วประเทศค่ะ 3.42 ล้านฟองราคาถูกกว่าท้องตลาดประมาณ 10% เลยนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในก็เปิดเผยแล้วนะว่ากรณีเครือข่ายสากลผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกาศปรับราคานะไข่ไก่คระหน้าฟาร์มจาก3บาท80สตางค์เป็น4บาทต่อฟองนะคะหรือว่าเพิ่มขึ้น20สตางค์ต่อฟองนะคะก็จะมีผลตั้งแต่วันที่7สิงหาคม2569นะคะทางกรมการค้าภายในได้เตรียมมาตรการเพื่อเพิ่มทางเลือกนะคะให้ประชาชนสามารถที่จะซื้อไข่ไก่ไทยชื่อไทยค่ะโดยประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศจัดจุดจำหน่ายไข่ไก่ชื่อไทยในพื้นที่นะคะตั้งแต่วันที่13 ถึง 31 สิงหาคม 2569นะคะสำหรับต่างจังหวัดนะคะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจะกระจายไข่ไก่ทั่วไทยผ่านจุดจำหน่ายครอบคลุมนะ76จังหวัดส่วนกรุงเทพมหานครจะจัดจำหน่ายผ่านกิจกรรมธงฟ้าในพื้นที่ชุมชนค่ะโดยนำไข่ไก่นะมาจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาดประมาณ 10% นะคะก็ตั้งเป้านะคะในเรื่องการกระจายรวมก็ 3.42 ล้านฟองทั่วประเทศค่ะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มทางเลือกในเรื่องของการซื้อสินค้านะคะให้กับประชาชนนอกจากไข่ไก่ไทยช่วยไทยแล้วนะคะในจุดจำหน่ายในเรื่องของธงฟ้าก็ยังมีในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นว่าจะเป็นข้าวสารน้ำมันพืชหรือว่าสินค้าอื่นๆนะคะจำหน่ายในราคาประหยัดด้วยนะคะสถานการณ์ไข่ไก่ปัจจุบันบอกว่าเป็นภาวะที่ประมาณผลผลิตลดลงจากระดับปกติแต่ไม่ได้อยู่ในภาวะขาดตลาดนะคะโดยข้อมูลเดือนสิงหาคม2569บอกว่ามีไข่ไก่ยืนกรงประมาณ 53.85 ล้านตัวค่ะแล้วก็คาดว่าจะมีผลผลิตไข่ไก่ประมาณ 43.35 ล้านฟองต่อวันหรือว่าลดลงประมาณ 3% จากค่ามาตรฐานนะคะจึงทำให้ปริมาณไข่ไก่ในระบบมีน้อยกว่าน้อยลงกว่าช่วงปกติค่ะแล้วก็จะส่งผลนะต่อระดับราคาในช่วงนี้นะคะทางด้านของกรมการค้าภายในก็เลยได้ประสานทางกรมปศุสัตว์เพื่อหารือค่ะแนวทางเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ระบบให้มากขึ้นนะคะรวมทั้งติดตามสถานการณ์การผลิตแล้วก็จำหน่ายอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้ปริมาณสินค้าเพียงพอกับความต้องการบริโภคแล้วก็ให้ราคาในแต่ละระดับการค้ามีความสอดคล้องกับต้นทุนแล้วก็สถานการณ์ตลาดนะคะหากพบผู้ค้ารายใดนะมีพฤติกรรมนะคะการขายในราคาที่สูงเกินสมควรนะก็สามารถร้องเรียนได้ค่ะสายด่วนกรมค้าภายในค่ะ1569นะคะหากพบการกระทำผิดก็จะมีความผิดนะตามมาตรา29ประบอว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2542ค่ะมีโทษนะคะปรับนะคะไม่เกิน 140,000 บาทหรือว่าทั้งแล้วมีการจำคุกด้วยนะไม่เกิน7ปีหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อค่ะกับเรื่องการยกระดับนะคะความปลอดภัยโรงเรียนทั่วประเทศผนึก5กระทรวงนะไม่ว่าจะเป็นศึกษาธิการนะคะอว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะแรงงานสาธารณสุขก็ลุยในเรื่องการคัดกรองสุขภาพจิตนะก็ส่งต่อกลุ่มเสี่ยงนะคะอบรมครูรับมือวิกฤตนะวางมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติใน90วันนะคะในเรื่องนี้ค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสเสลกรรอง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะคะว่าทางด้านของนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิสาวิจัยและนวัตกรรมก็พร้อมด้วยกับนายประเสริฐจันทระรวงทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ร่วมการประชุมหารือและกันในเรื่องของแนวทางมาตรการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษานะคะหลังเหตุเกิดเหตุการณ์โน้ตรุนแรงในโรงเรียนโดยย้ำเป้าหมายให้โรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนนะคะทั้งนักเรียนครูบุคลากรและผู้ปกครองนะคะทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังบอกอีกนะคะว่ารัฐบาลกำหนดมาตรการนะทั้งระยะเร่งด่วนแล้วก็ระยะยาวโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางกายทางกายก็คู่กับสุขภาพจิตนะคะเพราะการป้องกันเหตุไม่ได้หมายถึงเพียงการตรวจค้นหรือว่าควบคุมสิ่งผิดกฎหมายนะแต่ว่าต้องมีระบบมองเห็นความเสี่ยงของเด็กนะตั้งแต่ต้นแล้วก็ทำให้เด็กนั้นสามารถขอความช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยค่ะสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนนะคะรัฐบาลก็กำหนดให้เด็กนักเรียนครูแล้วก็ผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถที่จะเข้าถึงความช่วยเหลือได้นะโดยจะสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางด้านของสุขภาพจิตและก็อาสาสมัครสุขภาพจิตในโรงเรียนเพื่อประเมินและดูแลปัญหาเชิงรุกค่ะรวมถึงจัดระบบดูแลนักเรียนในโรงเรียนที่เกิดเหตุอย่างเหมาะสมเมื่อกลับมาเปิดเรียนนะคะขณะเดียวกันค่ะก็จะมีในเรื่องการปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุแล้วก็จัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองสามารถติดตามและสังเกตบุตรหลานในช่วงแรกนะคะโดยจัดระบบให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็ไม่กระทบต่อการจัดการเรียนการสอนรวมถึงเปิดทางให้นักเรียนและครูที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถที่จะพิจารณาย้ายสถานศึกษาได้ตามความเหมาะสมนะคะรัฐบาลก็จะเตรียมจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันค่ะเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบร่วมกันในการที่จะดูแลสถานศึกษาทั่วประเทศนะคะโดยมีมาตรการสำคัญได้แก่ข้อแรกเลยค่ะการคัดกรองสุขภาพจิตนักเรียนและครูเป็นประจำพร้อมระบบส่งต่อผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงถึงผู้เชี่ยวชาญนะคะส่งอบรมครูแนะแนวและครูที่ปรึกษาให้สามารถสังเกตสัญญาณความเสี่ยงในการคัดกรองเบื้องต้นแล้วก็ปฐมพยาบาลทางใจได้3ก็คือเปิดช่องทางแจ้งเตือนแล้วก็ปัญหาผ่านทัฟฟี่ฟองดูเพื่อให้เด็กสามารถที่จะแจ้งเรื่องที่ไม่สบายใจหรือว่าเหตุที่ไม่ปลอดภัยแล้วก็เชื่อมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือนะคะ4ก็คือซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างจริงจังนะคะก็ควบคุมสถานการณ์ความเสี่ยงหลายรูปแบบค่ะเพื่อให้ครูและนักเรียนรู้ว่าต้องทำอย่างไรเมื่อเกิดเหตุนะคะ5ก็คือใช้หลักซีโร่โทเรอแรนซ์ต่อการกลั่นแกล้งและพฤติกรรมรุนแรงไม่ปล่อยให้ปัญหาถูกมองข้ามนะ6ก็คือการคัดกรองบุคคลและสิ่งผิดกฎหมายก่อนเข้าสู่สถานศึกษาค่ะพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนนะคะซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังบอกนะคะว่าอีกหัวใจสำคัญก็คือการสร้างความเข้าใจว่าการขอความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตไม่ใช่เรื่องน่าอายค่ะโดยขอให้ผู้ปกครองครูแล้วก็คนที่ใกล้ชิดน่ะช่วยกันในการสังเกตพฤติกรรมแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของเด็กค่ะหากพบสัญญาณความเสี่ยงควรรีบก็สู่ระบบช่วยเหลือไม่รอให้ปัญหาลุกลามนะคะสำหรับทางด้านของกระทรวงมหาดไทยค่ะโดยท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็มีการสั่งการด่วนที่สุดนะคะถึงผู้ว่าราชการทั่วประเทศก็ดำเนิน4มาตรการนะคะยกระดับการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาพื้นที่สาธารณะนะคะโดยวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็มีการเปิดเผยนะคะว่าจากเหตุการณ์นะคะการใช้อาวุธปืนภายในสถานศึกษาจังหวัดนนทบุรีก็ส่งผลแล้วค่ะให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากค่ะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการสั่งการด่วนที่สุดนะคะให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนะคะยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและควบคุมอาวุธเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีกนะคะทางกระทรวงมหาดไทยก็เลยได้มีการกำหนด4มาตรการสำคัญเพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาและก็พื้นที่สาธารณะดังนี้ค่ะข้อแรกเลยก็คือการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเฝ้าระวังบุคคลหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความรุนแรงควบคุมการเข้าออกเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินแล้วก็ดูแลด้านจิตใจนักเรียนเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงในสถานศึกษาค่ะ2ก็คือการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราและก็ตั้งด่านตรวจนะคะโดยบูรณาการตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งด่านตรวจจุด ตรวจร่วมแล้วก็สนที่กำลังลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อสกัดกั้นการพกพาอาวุธปืนและสิ่งผิดกฎหมายนะคะหากพบการกระทำผิดต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเร่งครัดนะคะ 3. จัดทำแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่กำหนดพื้นที่และจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอย่างเช่นโรงเรียนสถานที่ราชการสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณะนะคะแหล่งชุมชนและก็เส้นทางคมนาคมที่สำคัญเพื่อให้การดูแลครอบคลุมและตรงจุดค่ะ 4. ก็คือเฝ้าระวังและสอดส่องกลุ่มบุคคลเสี่ยงโดยฝ่ายปกครองและตำรวจต้องบูรณาการกับผู้ปกครองชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วคือข่ายภาคประชาชนนะคะเพื่อแจ้งเบาะแสและเหตุผิดปกติที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงพร้อมประเมินและก็ป้องกันเหตุในระยะเริ่มต้นหากพบพฤติการอันตรายให้เร่งประสานเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เข้าดำเนินการทันทีนะคะทั้งนี้ทางกระทรวงมหาดไทยย้ำเลยค่ะให้ทุกจังหวัดกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะทั่วประเทศนะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในส่วนกลางที่นำมาฝากกันเดี๋ยวเราจะไปติดตามข่าวในพื้นที่จังหวัดเวลามกันค่ะ
1: สำหรับข่าวในพื้นที่จังหวัดเวลามนะคะไปติดตามข่าวกับทางสากลจังหวัดเวลามก็ได้มีการร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานและมอบทุนการศึกษานะคะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโดยเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเวลา9นาฬิกาณศาลาหอพระไตรปิฎกวัดกลางพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นำโดยนายทวีพัฒน์เหล่าพันเทาสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดก็ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลนะคะทักษิณานุปทานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะพิธีดังกล่าวมีพระธรรมวชิรสุตตาภรณ์เจ้าอาวาสวัดกลางพระอารามหลวงและที่ปรึกษาเจ้าคณะ11เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะคะโดยภายในงานยังมีการมอบใบประกาศและทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรนักเรียนโรงเรียนปริยัติธีรวิทยานะคะเป็นเพื่อเป็นกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็พัฒนาความรู้ทางพระพุทธศาสนาค่ะซึ่งงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มีการมอบทุนการศึกษาจำนวน35ทุนนะคะทุนละ500บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นค่ะ 17,500 บาทนะคะแก่พระภิกษุและสามเณรในการนักเรียนซึ่งก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของหน่วยงานในการที่จะสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่นนะคะซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบรมราชชนนีแผ่นปีหลวงนะคะแต่ก็ยังเป็นการส่งเสริมนะคะการศึกษาแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนในสายพระพุทธศาสนาอันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยนะคะมาติดตามกันต่อกับทางท้องถิ่นจังหวัดเวลามกันบ้างที่ได้มีการร่วมสร้างเครือข่ายกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกนะคะส่งเสริมการจัดการขยะอย่างยั่งยืนโดยเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมานะคะที่เทศบาลตำบลเขาคอกนะคะอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนายรังสรรค์วรรณเสนท้องถิ่นจังหวัดเวลามก็ได้มีการมอบหมายให้ทางนางกุสุมาศหมีทองค่ะผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนและเยาวชนนะคะเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกนะคะแล้วก็การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวก็จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลเขาคอกนะคะเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในการที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาดของชุมชนนะคะโดยมุ่งมั่นให้ประชาชนและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการลดปริมาณขยะแล้วการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางค่ะแล้วก็การนำกลับไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมซึ่งก็จะช่วยในเรื่องการลดภาระการจัดการขยะของท้องถิ่นแล้วก็สร้างชุมชนนะคะที่น่าอยู่ในระยะยาวนะคะซึ่งการจัดกรรมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างพลังนะคะเสริมสร้างพลังของภาคประชาชนให้เข้ามามีบทบาทค่ะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการที่จะปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนะคะพร้อมทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานแนวทางการรักโลกต่อไปนะคะเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะกับที่อ อำเภอหนองกี่นะคะก็ได้มีการจัดประกวดอสมดีเด่นโซน4ยกระดับสมาร์ทอสมในวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะช่วงเวลา 8:30 นที่ห้องประชุมบัวชมพูนะคะอาคารอนุสรณ์65ปีโรงเรียนอนุบาลหนองกี่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ได้มีในเรื่องของพิธีเปิดการประกวดคัดเลือกนะคะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.ดีเด่นระดับโซน4ครอบคลุมพื้นที่6อำเภอนะคะได้แก่ละหานทรายปะคำนางรองหนองกี่นะคะนนดินแดงและนนสุวรรณนะคะซึ่งในเรื่องการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะภายใต้โครงการส่งเสริมอสม.สู่การเป็นสมาร์ทอสม.ระดับจังหวัดค่ะโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็มุ่งพัฒนาบทบาทแล้วก็ศักยภาพของอสม.ให้เป็นผู้นำด้านสุขภาพภาคประชาชนพร้อมสร้างขวัญกำลังใจนะคะเผยแพร่ผลงานดีเด่นแล้วก็เชิดชูเกียรติผู้ที่ทุ่มเทเสียสละเพื่อสุขภาพของชุมชนเนี่ยซึ่งพิธีเปิดก็ได้รับเกียรติจากนายพรชัยศรีสุริยันโยธินค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์เขต7นะคะเป็นประธานโดยมีพันจ่าเอกชัยยันพาสว่างอันในอำเภอหนองกี่นะคะแล้วก็นางสาวสิริรัตน์บุญชัยสุขรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ก็เข้าร่วมค่ะพร้อมด้วยหน่วยงานราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและอสม.จากทุกพื้นที่นะคะทางด้านของนายสุพิชคิดรอบนายกเทศมนตรีตำบลหนองกี่ก็ได้มีการมอบหมายให้ทางนายอัธเดชกันหาต้อนะคะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีขออภัยค่ะเลขาธิการนายกเทศมนตรีตำบลหนองกี่นะคะแล้วก็สมาชิกสภาเทศบาลนะคะร่วมเป็นเกียรติในพิธีนะเพื่อแสดงถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนงานสาธารณสุขนะคะซึ่งการประกวดครั้งนี้ก็ไม่เพียงเป็นเวทีเชิดชูเกียรตินะคะแต่ว่ายังเป็นการผลักดันให้อสม.ก้าวสู่การเป็นสมาร์ทอสม.ค่ะแล้วก็มีความรู้ทักษะแล้วก็เทคโนโลยีนะคะทันสมัยเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ยั่งยืนในอนาคตนะคะเดี๋ยวมาติดตามนะคะกันต่อนะคะกับทางอำเภอพระราชนะคะเขาก็ได้มีการเปิดโครงการค่ะอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะประจำปี2569นะคะโดยเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะที่ห้องประชุมพุทธเมตตาประชาภิบาล นะคะที่อำเภอพระราชจังหวัดเวรัมก็ได้มีการเขาว่ามีพิธีเปิดแล้วค่ะอบรมโครงการให้ความรู้ตามแผนยุทธศาสตร์นะการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี2519ค่ะโดยมีพันจ่าเอกโสพลสิทธิจันทร์นะคะในอำเภอห้วยราชท่านก็เป็นประธานในพิธีภายในงานก็บอกว่ามีผู้แทนจากหลายภาคส่วนเลยนะคะเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นนายวัชรินทร์แอมประชาผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะแล้วก็มีจ่าเอกสายรุ้งชื่นชูค่ะปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองค่ะสารวัตรสืบสวนตำรวจอาสาสถานีตำรวจภูธรห้วยราชนะคะมีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะคะสาธารณสุขอำเภอห้วยราชรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งการอบรมครั้งนี้ก็ถือว่ามีผู้เข้าร่วมจากทั้งตำบลโคกเหล็กเนี่ยจำนวนร้อยคนค่ะโดยได้รับความรู้นะคะจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงานค่ะอย่างเช่นทางสถานีตำรวจภูธรห้วยราชนะคะสาธารณสุขอำเภอห้วยราชท้องถิ่นอำเภอแล้วก็ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยราชนะคะเนื้อหาก็จะมุ่งเน้นเลยค่ะการสร้างความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ในรวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนค่ะซึ่งโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญเลยนะคะในการที่จะยกระดับการทำงานเชิงรุกนะคะของชุมชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันนะคะทางสังคมแล้วก็ลดความเสี่ยงแล้วก็สร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชนในการที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนค่ะเดี๋ยวมาข่าวสุดท้ายกันนะคะกับในเรื่องที่ทางจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็จะมีการไปเปิดศึกมวยไทยพลังแผ่นดินนะคะดันซอฟต์พาวเวอร์สู่เวทีโลกนะคะโดยวันที่8สิงหาคมที่มาผ่านมานะคะช่วงเวลา 18:30 นนะที่โดมสวนลบุรีอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันมวยไทยสุดยิ่งใหญ่เลยค่ะไปได้ชื่อนะคะศึกมวยไทยพลังแผ่นดินโดยมีนายปิยะปิจนามผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็เป็นประธานในพิธีนะพร้อมด้วยนายพร้อมด้วยนางสุจีพันธ์พระทองค่ะ
0: ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็กล่าวรายงานถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานนะท่ามกลางบรรยากาศที่มันคึกคักมากเลยนะเสียงเชียร์นี่ดังกระหึ่มเลยค่ะเพราะว่ามีผู้ที่ไปเชียร์มวยนะคะรอบเวทีกันมากมายเลยนะในวันนั้นนะแล้วก็บอกว่าการจัดงานครั้งนี้ก็จะมีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับศิลปะการต่อสู้มวยไทยนะให้ก้าวสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างเป็นรูปธรรมนะคะพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ผ่านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือว่าสปอร์ตทัวริซึมนะคะโดยได้รับการร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคราชการนะคะภาคเอกชนแล้วก็ผู้สนับสนุนการแข่งขันพี่น้องประชาชนชาวบุรีรัมย์และท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมชมศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะคะซึ่งเขาบอกว่าในเรื่องของศึกนะคะมวยไทยพลังแผ่นดินเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงเวทีประชันฝีมือบนสังเวียนเท่านั้นนะแต่ก็ยังสะท้อนราคาภาพลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ในฐานะเป็นสปอร์ตซิตี้ระดับแนวหน้าของประเทศเลยนะคะโดยมุ่งหวังนะคะให้ในเรื่องการใช้กำลังของมวยไทยเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติค่ะเป็นการที่จะสร้างรายได้สู่ชุมชนแล้วก็ผลักดันการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดให้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะ
1: เดี๋ยวมาติดตามข่าวสารกันต่อกับทางโรงเรียนพุทธสงฆ์ค่ะก็มีการจัดเวิร์กช็อปพัฒนานวัตกรรมงานศิลป์นะคะสร้างเครือข่ายครูต้นแบบยกระดับการเรียนรู้ศตวรรษที่21ค่ะโดยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์สพม.บุรีรัมย์ก็มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมงานศิลป์ที่โรงเรียนพุทธสงฆ์นะคะอำเภอพุทธสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ก็มีครูกลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปะทั้งสาขาศิลป์อัฐศาสินนะคะดนตรีและนาฏศิลป์จากสถานศึกษาในสังกัดก็ร่วมกว่า100คนค่ะเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนแล้วก็สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันนะคะกรมก็จะมุ่งเน้นเลยค่ะในเรื่องการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่21ค่ะโอกาสให้ครูได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์แล้วก็แนวทางการจัดการเรียนการสอนพร้อมรับการถ่ายทอดเทคนิคและนวัตกรรมทางศิลปะศึกษาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญนะคะเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ทักษะการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัตินะคะนอกจากนี้ก็ยังมุ่งส่งเสริมบทบาททางศิลปะในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนนะคะและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายครูต้นแบบให้สามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และขยายผลการพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันนะคะซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านศิลปะของโรงเรียนในสังกัดสพม.บุรีรัมย์ให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็สะท้อนถึงความร่วมมือของสถาบันศึกษาและเครือข่ายครูผู้สอนในการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษานะคะผ่านการใช้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานนะคะเพื่อเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตแล้วก็ทำงานในอนาคตค่ะมาติดตามข่าวสารกันต่อยังอยู่ในด้านของการศึกษาในพื้นที่บ้านเราที่เมืองแฝกพิทยาคมค่ะก็มีการจัดอบรมนะคะ AI for Teacher นะคะพัฒนาศักยภาพครูสู่การเรียนรู้ยุคดิจิทัลนะฮะซึ่งที่โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ AI for Teacher เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและเพื่อพัฒนาศักยภาพครูด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะฮะในการที่จะจัดการเรียนการสอนโดยมีครูผู้สอนเข้าร่วมกว่า100คนค่ะมุ่งยกระดับการจัดการศึกษาที่มันสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะคะนางพลอยไพลินสว่างพลนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมก็เป็นประธานเปิดการอบรมค่ะพร้อมกล่าวนะความสำคัญของการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของครูเพื่อให้สามารถนำ AI นั้นมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้นะคะเพิ่มประสิทธิภาพการสอนแล้วก็ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลนะคะซึ่งอบรมประกอบไปด้วยทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติค่ะครอบคลุมเนื้อหาด้านเทคโนโลยี AI แล้วก็generative AI นะคะหลักการเขียนคำสั่งนะคะหรือว่า prompt engineering นะคะการประยุกต์ใช้นะคะแนวคิดนะ create นะการในการออกแบบคำสั่งสำหรับ AI ค่ะตลอดจนนะการสร้างสื่อการเรียนรู้แบบ
0: Interactive นะคะสื่อมัลติมีเดียนะเกมการศึกษาแล้วก็การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ AI เป็นเครื่องมือสนับสนุนนะคะผู้เข้าอบรมก็ยังจะได้ฝึกปฏิบัติจริงด้วยค่ะผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งาน AI ในบริบทของการจัดการเรียนการสอนค่ะพร้อมนำเสนอนะคะผลงานที่พัฒนาขึ้นนะคะก็รับวุฒิบัตรผ่านระบบดิจิทัลภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมนะคะการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งค่ะของการพัฒนาศักยภาพครูนะคะให้สามารถที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างเหมาะสมแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็คำนึงถึงจริยธรรมในการใช้งานเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนและเตรียมความพร้อมด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในอนาคตนะคะเดี๋ยวมาติดตามอีกข่าวหนึ่งก็แล้วกันกระทางกระสังพยาคมก็เป็นการจัดกิจกรรมค่ะเป็นการลงแขกดำนานะคะเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยโรงเรียนกระสังพยาคมจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มีการจัดกิจกรรมนั้นลงแขกดำนานะเพื่ออนุรักษ์และสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะพร้อมบริการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและก็เกษตรทฤษฎีใหม่ค่ะโดยมีนายไพบูลย์มั่นหยันนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพัทยาคมนะคะเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมกับคณะผู้บริหารครูแล้วก็นักเรียนการและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เข้าร่วมกว่า200คนนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกรรมผ่านการลงมือปฏิบัติจริงนะก็คู่กับการสืบทอดประเพณีการลงแขกดำนาซึ่งก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สะท้อนถึงความร่วมมือความสามัคคีและการพึ่งพาอาศัยของคนในชุมชนค่ะกิจกรรมภายในงานก็จะมีทั้งในเรื่องของผู้เข้าร่วมที่ได้ร่วมกันดำนาเป็นการแลกเปลี่ยนนะองค์ความรู้ด้านการทำนาและการเรียนรู้แนวทางการทำเกษตรตามหลักเกษตรพอเพียงนะคะโดยมุ่งสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารรวมถึงการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำรินะคะซึ่งโรงเรียนก็ยังบูรณาการกิจกรรมนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้นะคะเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะอาชีพเรียนรู้คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นและการปลูกฝังจิตสำนึกรักชุมชนผ่านประสบการณ์ตรงค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านนะคะที่การวันนี้ก็สะท้อนราคาถึงบทบาทของสถาศึกษาในการเชื่อมการเรียนรู้กับบริบทของชุมชนนำความรู้ของท้องถิ่นเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการที่จะพัฒนาผู้เรียนนะควบคู่กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตดั้งเดิมเพื่อสร้างเยาวชนที่มีความรู้และทักษะชีวิตและจิตสำนึกในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนนะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในการบอกกล่าวและแจ้งนะคะท้ายนี้ต้องขอบพระคุณไปยังส่วนกระพุ้นที่ติดตามรับฟังรายการนะคะผ่านทางคลื่น FM 101.5 มีกระหึ่มและทาง Facebook Fanpage สทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะขอบคุณผู้ที่ได้หอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านแล้วก็เจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีด้วยนะคะที่รับสัญญาณในการบอกกล่าวและแจ้งค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันเรวดีของสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา